0: ชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
1: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขัดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIdata center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
3: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันสวิสาประทุมมารายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก ดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
0: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตะเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
4: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การ วางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
5: จากท่านกรก็ทำงานของเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดี ด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออาริเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จโดยนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีปอเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะ At Hour Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสัน ธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลัตติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง51ซมและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง37ซมและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร32ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี้ย 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับดาบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันนี้เป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
19: ค่ะ
20: นะครับส่วนตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะบึงกาฬนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีผลเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีผลรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกจังหวัดน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนนี่ก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมมาถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมมันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2ทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
19: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้งสองพีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
20: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยคำว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทั้งอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับมันอาจจะมีผลในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7เนี่ยภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
19: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
20: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันอ่ะน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บในพื้นที่อ่ะก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอ่ะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้เข้าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
20: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำเปิดธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะอาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอนิโยมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
24: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
23: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู
25: ่สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
23: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
21: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
26: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงาน และการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกล่วงหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4ก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
26: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
1: ปัจจุบันเนี้ยปภ.เราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
26: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทั้งด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
3: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ เคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียง1ครั้งใน1ชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
11: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
4: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
3: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
4: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
3: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
5: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี2กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องราคาน้ำมันอีกวันหนึ่งล่าสุดข้อมูลที่เข้ามาเมื่อคืนราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอีกแล้วราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนราคาลงไป 1.38 เหรียญสหรัฐต่อ1บาร์เรลมาปิดที่ 7.57 เหรียญต่อ1บาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสที่นิวยอร์กราคาก็ลดลง 0.92 เหรียญปิดที่ 68.58 เหรียญต่อบาร์เรลไฮไลท์สำคัญก็คือราคาน้ำมันดิบมันลดลงต่ำกว่าราคาที่ก่อนจะเกิดสงครามสหรัฐกับอิหร่านนั่นราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดแล้วลดอีกรับข่าวดีที่สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราต้องเรียกว่ายังนิ่งไม่กระดุกกระดิกก็ทำแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ทำให้คนไทยมีความหวังว่าเดี๋ยวก็จะลดตามราคาน้ำมันโลกในไม่ช้านี้ก็คงรอให้ราคาน้ำมันดิบลดนี้เข้ามาถึงราคาน้ำมันลดลงคือความหวังของประชาชนครับหวังว่ามันจะพลอยให้ค่าครองชีพลดลงมาได้บ้างธุรกิจการค้าการขายรายเล็กรายย่อยจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ใช่อยู่ในภาวะเหี่ยวเฉาอย่างที่เป็นอยู่รัฐบาลต้องเร่งมือพิจารณาราคาน้ำมันหน้าปั๊มนะครับทีนี้ก็ตามไปดูเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการสอบเข้าทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นได้สรุปกองสอบมหาดไทยสาวยกแก๊งจับมือกับปปช.ล่าตัวการส่วนเรื่องคนในคลิปเสียงกริดเปิดหน้าแล้วขอโทษทรงศักดิ์ทรงศรีปัดเรื่องโกงสอบข่าวการอภิปรายพรบงบประมาณผ่านไปแล้วมีหัวข่าวที่น่าตามน่าตื่นเต้นถลุงงบประมาณสร้างตึกสสประชาชนไล่ฉะ3องค์กรอิสระ แล้วก็มีหัวข่าวว่าพรรคส้มซัดปปช.ผุดคอมเพล็กซ์หรู777ล้านบาทแต่งานไม่คุ้มค่าเดี๋ยวมาดู
7: ข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนถูกจับที่ออสเตรเลียวันนี้มีหัวข่าวว่าล่าไรเดอร์ฮูดดำเชื่อมโยงส่งพัสดุให้แอร์สาววงจรปิดจับพิรุษใช้เก๋งเชี่ยวชาญหลบมุมกล้องอีกด้านหนึ่งปปส.ถกร่วมกับตำรวจออสเตรเลียล่าต้นตอยันปลายทางเรื่องคดีฟอเร็กอธิบดี DSI บอกว่าพาวุฒส่งหนังสือขอเลื่อนการให้การในคดีไปเป็นวันที่6กรกฎาคมให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเรื่องไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยเดือนแรกเงินสะพัด 43,000 ล้านแต่ว่ามีใช้ไม่ครบ 1,000 บาท 13 ล้าน 6 แสนคนครับส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้านคนลุ้นครม.เคาะวันที่14กรกฎาคมแล้วจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมมีข่าวปลด2บิ๊กสำนักพุทธไล่ออกอีก1เจ้าหน้าที่คดีทุจริตเงินพระครับคุณจบาบครับ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ Gasco ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
13: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
16: เอ๊ะก่อนเชื่อ
15: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
16: เอ๊ะก่อนโอน
15: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
16: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
0: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: ทีนี้ดูอ้าวกลับมาก็ดูเรื่องที่ยังจบไม่ลงจนกว่าจะรู้ตัวคนสำคัญว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินใครบ้างที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ข่าวก็จะมาแนวนี้เรื่องของการสอบสวนใกล้สรุปโกงสอบมหาดไทยสาวยกแก๊งตรงไหนที่ว่าใกล้สรุปตรงนี้ครับตรงที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าการเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลณขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกวันสองวันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลแต่ว่าพอมาอ่านดูแล้วเนี่ยคงจะสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยอย่าไปคาดหวังว่าจะได้รู้ว่าบุคคลภายนอกกระทรวงใครบ้างที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าใครมีเอี่ยวเกี่ยวข้องบ้างต้องเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วกระทรวงมหาดไทยสอบอะไรล่ะกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอะไรในเมื่อสอบในเรื่องที่ประชาชนพอจะรู้อยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องคลิปเสียงเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ยังบ่อยไปหาปปช.บ่อยไปหาตำรวจว่าปปช.กำลังทำอยู่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ปปช.ตรวจสอบแล้วนี่ที่ผมพยายามสรุปคำตอบจากแต่ละคนพูดยังไงเอาเป็นว่านี่เป็นคำตอบจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถือว่าเป็นคำตอบจากฝ่ายการเมืองทีนี้ถัดมากระทรวงมหาดไทยหัวหน้าใหญ่ของข้าราชการมหาดไทยก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยก็พูดคล้ายๆกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าชุดสอบสวนของมหาดไทยเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าคนในกระทรวงใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการนี้นี่ก็จะรู้ก็เฉพาะว่าคนในกระทรวงใครบ้างที่ไปเกี่ยวข้องนี้แล้วอย่างอื่นล่ะฝ่ายอื่นหน่วยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องล่ะเป็นยังไงหรือจะให้ฝ่ายตำรวจเนี่ยเขาจะสอบในส่วนที่เป็นเรื่องของคดีอาญาฉะนั้นนอกจากมหาดไทยตำรวจปปช.ก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยการสอบสวนของปปช.เนี่ยเขาวางกรอบไว้ 3-6 เดือนจึงมีข่าวว่ามหาดไทยจับมือกับปปช.ล่าตัวการก็แปลว่าจะมีการบูรณาการกันระหว่างมหาดไทยตำรวจปปช.เพื่อบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันแต่นี้ถ้าของปปช.เนี่ยเขาวางกรอบในการสืบสวนไว้ตั้ง 3-6 เดือนนะก็แปลว่าข้อมูลที่มหาไทยจะแถลงออกมาวัน2วันเนี้ยที่ว่าครบ7วันเนี่ยจริงก็ครบแล้วนะแต่เอาเถอะเลื่อนแถลงออกไปหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เชื่อได้ว่าข้อมูลของมหาไทยจะไม่ได้เปิดเรื่องตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ก็จะเปิดเรื่องว่าในกระทรวงมหาดไทยมาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยยังไงพูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นการเปิดข้อมูลในส่วนที่คนรู้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้ไม่รู้จะตั้งกรรมการสอบหาพระแสงอะไรนะคุณสลาภูม
7: ิ
8: สอบในสิ่งที่เป็นข่าวอยู่แล้วที่คนรู้อยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยจะสอบทั้งทีข้อมูลมันจะต้องเด็ดขาดสิมันจะต้องออกมาแล้วไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรหมใครเข้าไปเกี่ยวข้องเปิดออกมาให้หมดทีนี้คล้ายๆกับว่าฟังดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยสอบได้ในระดับหนึ่งกรอบการสอบก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วก็โยนไปว่าบุคคลภายนอกกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องให้ปปช.เป็นคนสืบสวนอำนาจอยู่กับปปช.คนที่เกี่ยวข้องเยอะเช่นอธิการบดีมสว.อย่างเงี้ยคนโน้นคนนี้คนที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงใครต่อใครฉะนั้นอันนี้เรียกว่ารำวงภาษาผมทำข่าวใหม่ๆรำวงไปเรื่อยอันนี้ก็จะรอว่าการสืบสวนของปปช.เขาวางกรอบไว้3-6เดือนใครอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีใครไปเกี่ยวข้องบ้างก็รอปปช.แต่จะไม่ได้ฟังจากปากของการแถลงของกระทรวงมหาดไทยจะแถลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นว่าวันสองวันอันนี้ผมว่าฟังแล้วก็อึดอัดขัดใจว่ามันทำยังไงอะไรกันไม่ได้ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวก็คือนายกฤตชื่อจริงชื่อพงศกรเสาทนเป็นอดีตเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีเกษตรหนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบทรัพย์ปมโกงข้อสอบกฤตกระส้ม
7: ครับ
8: ที่แพร่กันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยพร้อมด้วยทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนทุ่งสองห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากวันที่30ที่นายทิวาทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณส่องศักดิ์ไปฟ้องคุณกฤตเขาก็ยอมรับว่าเสียงในคลิปกฤตกับส้มเนี่ยเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI หรอก
7: ครับ
8: แล้วยกมือไหว้ขออภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีที่เป็นรองนายกและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ทำให้เสียชื่อเสียงตนและนายทรงศักดิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับกระบวนการทุจริตการสอบในครั้งนี้และยืนยันว่าไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีส่วนปมสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนาเนี่ยเขาชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษแล้วปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องต้นเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงไปในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนี่โผล่ขึ้นมาแล้วกฤตแต่ส้มเนี่ยที่เป็นกุญแจดอกสำคัญจิ๊กซอตัวต่อสำคัญเนี่ยยังไม่โผล่นะ
7: ครับ
8: เพราะส้มเนี่ยเขาไม่ได้โทรคุยกับกฤตอย่างเดียวนะก็โทรคุยกับพี่ทนายคนโน้นคนนี้ เอ๊ะเสียงที่อัดออกมาเนี่ยมาจากฝั่งส้มใช่ไหมถ้าดูความชัดเจนแล้วเนี่ย
7: ใช่ครับ
8: ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: เออ
7: ซึ่งกิจก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องส้มด้วยเรื่องที่เอาคลิปมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
8: อืม
7: ครับ
8: คือสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องแกะเทปแกะคลิปออกมาแล้วก็ดูว่าเป็นจริงตามนั้นไหมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยส้มจะโกหกทั้งหมดหรือว่ามันมีความเป็นจริงผสมอยู่ก็ไปตามดูทีนี้ถ้ามันมีเบาะแสถึงขนาดนี้แล้วสุดท้ายขึ้นมาตามไปตามมาไม่ได้เรื่องทุกอย่างล้มเหลวหาจับมือใครดมไม่ได้แล้วที่สุดก็หาคนผิดไปลงโทษไม่ได้ก็เหลือแต่คนที่รับกรรมก็คือคนที่เขาสอบได้ว่าเขาตรวจสอบได้ว่าจ่ายเงินเพื่อไปให้แก้ข้อสอบแล้วก็ผ่านเข้าไปรับราชการท้องถิ่นคนพวกนี้ถึงต่อให้ไปรายงานตัวแล้วเนี่ยต่อให้ตัดชุดแล้วเนี่ยต่อให้ไปเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าหลักฐานมันสาวถึงก็ต้องเอาออกมาเป็นโมฆะส่วนคนที่เขาไม่เกี่ยวเมื่อวานนี้ก็เห็นไปรายงานกันคึกคักนะคนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นนะคือเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้เป็นจบไม่ใช่เด็กจบปริญญาตรีใหม่ๆทั้งหมดนะคุณระ
7: บ
8: บที่ไปสอบกันคราวนี้มีคนที่มีอายุมากพอสมควรและไปสอบในหน้าที่การงานที่ระดับสูงพอสมควรนะไม่ใช่เข้าไป C1 C2 นะฉะนั้นอันนี้ละมั้งที่เข้าไปแล้วเนี่ยมีตำแหน่งที่สูงพอสมควรจึงต้องยอมจ่ายเงินตั้ง 700,000-800,000 นอกเหนือจากที่บอกว่ามีการแข่งขันสูงคงระบุตำแหน่งด้วยว่าคุณเข้าไปเป็นนักวิเคราะห์ตำแหน่งนี้นะเป็นระดับ C4 C5 หรือ C อะไรก็เราก็ไม่รู้มันถึงเป็นแรงจูงใจว่ายอมจ่าย 700,000-800,000 ไง
7: ครับ
8: เอาละทั้งหมดนี้ถ้าจะกี่วันผ่านไปก็ตามแต่จะเป็นปปช.จะเป็นมหาดไทยหรือจะเป็นตำรวจที่มารุมมาตุ้มกันมาสอบเนี่ยถ้าสอบแล้วไม่ได้ตัวเบอร์ใหญ่คนที่เกี่ยวข้องแล้วสอบแล้วไม่รู้ว่าเงินไปอยู่กับใครใครบ้างรับเงินไปรับเท่าไหร่อันนี้แปลว่ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการสืบสวนกระบวนการสอบสวนบ้านเรามีปัญหาคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: ดูข่าวอื่น
7: ดูข่าวแอร์โฮสเตสเมื่อวานนี้ทางเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลออกมาแถลงกรณีที่คนส่งของให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสนี่นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเลขาปปส.บอกว่าไม่ใช่ไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ครับเพราะจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยมันคนละคนกันครับคนที่เอาพัสดุมาส่งให้กับมีนาที่คอนโดเนี่ยเป็นคนขับรถเก่งนะครับใส่ฮูดสีดำนะแล้วก็มาคนละวันกันคนขับรถเก่งเนี่ยมาวันที่22มิถุนายนประมาณเที่ยงเศษแต่ไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์นี่นะครับมาอีกวันหนึ่งก็คือ23มิถุนายนฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนละคนกันแล้วไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์นี่เขาก็ได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาไปพบกับทั้งตำรวจมาพบกับทั้งปปส.นะครับฉะนั้นสิ่งที่ปปส. ต้องการตอนนี้ก็คือให้คนขับรถเก๋งเนี่ยมาแสดงตัวตนนะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็คือถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกนะครับส่วน Facebook ซึ่งถือว่าอวตารแล้วนี่นะครับที่ใช้ชื่อ Lost เนี่ยเลขาปปส.บอกว่าตอนนี้เขาปิดบัญชีไปแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะแกะรอยต่อไปว่า Lost คือใคร Lost ใช่คนที่เรียกว่าแป้งแปลว่าแป้งไหมหรือยังไงอันนี้ก็จะไปแกะรอยต่อแต่ว่าตอนนี้ปิดบัญชีไปก็ถือว่าอวตารนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนที่ขนไปเนี่ยตกลงเท่าไหร่กันแน่นี่นะครับเลขาปปส.บอกว่าเนื่องด้วยทางการออสเตรเลียจับของกลางเป็นกระเป๋าลายปักช้างไทย2ใบจากจำนวน12ใบแล้วก็มีการกรีดใบหนึ่งใน2ใบนั้นแล้วเอาไปชั่งน้ำหนักพบว่ามีเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมส่วนอีกใบมีการประมาณการว่าน่าจะ900กรัมเหมือนกันทำให้โดยรวมปริมาณน้ำหนักเฮโรอีนที่เกี่ยวกับคดีของมีนาเนี่ยน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัมครับอันนี้การคาดการณ์นะครับแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทางเลขาปปส.และคณะกับทางตำรวจออสเตรเลียครับซึ่งการประชุมนี้ก็เพื่อที่จะกำหนดมาตรการร่วมกันในการที่จะดำเนินคดีในการที่จะร่วมมือกันเกี่ยวกับคดียาเสพติดครั้งต่อๆไปด้วยแล้วก็บอกว่ากรณีของมีนาเนี่ยได้แสดงเจตจำนงที่จะสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจพบยาเสพติดในขั้นต้นมีนาเมื่อถึงสนามบินก็ได้มีการตรวจโดยศุลกากรแล้วก็ได้มีการสอบถามซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียครับทีนี้นายกรัฐมนตรีนี่มีรายงานข่าวมาจากฝรั่งเศสครับว่านายกโมโหนะครับมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียเพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมครับนายกเนี่ยจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเผยออสเตรเลียมีเบาะแสเข้าตรวจค้นแอร์โฮสเตสคือท่านศรีหศักดิ์ท่านก็บอกว่าได้สอบถามสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียเขาก็มีทนายที่จะไปช่วยในส่วนของมีนาอยู่นะครับในส่วนของการบินไทยจะมีการบอยคอตถูกบอยคอตไหมคุณศิริศักดิ์บอกว่าคงต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบอย่างเดียวเพราะเป็นเรื่องของเขาที่มีข้อมูลและแหล่งข่าวด้วยหมายถึงว่าทางออสเตรเลียนะครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมมาจากต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานมาจากออสเตรเลียครับว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2569เนี่ยออสเตรเลียพบคดีลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศไทยเข้าออสเตรเลียอย่างน้อย6คดีครับมีผู้ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า10คนแล้วของกลางที่ยึดได้เนี่ยก็มีทั้งเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นน้ำหนักรวมกว่า82กิโลกรัมถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณ918ล้านบาทครับนี่เรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสครับ
8: แล้วก็มีคนให้ความคิดความเห็นอะไรเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรมาจากส่วนอื่นไหม
7: ก
8: ็ไม่มี
7: ไม่มีมีแต่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีจากฝรั่งเศส ที่ไม่พอใจมากเรื่องนี้ครับ
8: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
18: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม Gasco และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสรภาโดย SN Group
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
20: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
21: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
22: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
23: เอ๊ะก่อนเชื่อ
22: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
23: เอ๊ะก่อนโอน
22: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
23: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ตั้งแต่เปลี่ยนไปใช้บริการของกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
4: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
3: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
4: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
3: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
5: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
24: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
25: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
18: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เริ่มก่อนเลยคุณสุภาพ
7: ดูตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 1เดือนวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้นะครับผู้ใช้จ่ายทั้งหมด25,680,000คนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านแล้วก็มีคนไม่ใช้สิทธิ์เลยได้สิทธิ์แต่ไม่ใช้นี่นะครับ 354,442 คนครับ แล้วในจำนวน25,800,000 กว่ารายที่ใช้สิทธิ์เนี่ยปรากฏว่ามีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาท12ล้านคนเองครับคุณสุภาพที่เหลือใช้ไม่ครบครับไม่ครบเนี่ยอาจจะเหลือ10บาทเหลือ2บาท3บาทอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจำนวนเยอะเนี่ยเท่าไหร่ของคุณสุภาพเหลือเยอะไหม
8: ผมทั้งเดือนเนี่ยไปซื้ออาหารมาได้900 2ครั้งนะ
7: อ๋อ2ครั้ง
8: 900เงินผมเนี่ยผมยังอยู่ในนั้นเต็มอยู่เพราะว่าผมใส่เข้าไป 2,700 เท่าไหร่อ่ะที่4เดือน
7: อ่ะไม่เป็นไรของเราไม่เป็นไรเขาไม่ลิฟต์ขึ้น
8: ฉะนั้นของหลวงที่มาจ่ายให้ผมเนี่ย
7: 1,000 เนี่ย
8: 1,000ก็600ยังขาดอยู่
7: 400ใช่ไหม
8: ลืมไปว่าเขาส่งแกร็บอะไรกันได้วันสุดท้ายเมื่อวานซืนเนี่ยลืมไปพอนึกขึ้นมาได้เขาก็บอกว่าในตอนบ่ายๆเนี่ย200นั้นหมดไปแล้ว
7: คร
8: ับก็ตั้งใจจะไปใช้ไปจ่ายอยู่นะ
7: ครับ
8: ท
7: ีนี้ยอดเงินหมุนเวียนทั้งหมดนี้นะครับรวมกันทั้งของรัฐและของผู้ได้ของประชาชนเนี่ย 43,218 ล้านบาทเป็นของรัฐ 24,811 ล้านเป็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ย 18,406 ล้านบาทครับทีนี้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมา1กรกฎาคมนั้นนะครับอ้าวเพิ่มบริการสาธารณะทางรถไฟให้แล้วนะครับผู้ใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์เนี่ยใช้รถไฟนี่ก็60 40เหมือนกันครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
8: เรื่องพรบงบประมาณดูให้รู้ข้อมูลว่าคะแนนที่โหวตผ่าน288ต่อ119 119เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของพรรคประชาชนเป็นส่วนใหญ่งดออกเสียง86มีคณะกรรมการวิสามัน72คนกำหนดเวลาแปรยติ30วันสัดส่วนของกรรมการวิสามันเนี่ยคณะรัฐมนตรี18คนภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคกล้าธรรม6คนประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนพรรคเศรษฐกิจ1คนหลายชื่อใครเป็นใครก็ไม่ต้องไปดูแต่ว่าของพรรคประชาชนเขาก็เอาคนสำคัญที่เข้ามาอยู่ในพรรคแล้วคาดหวังว่าจะให้เข้ามาเป็นส่วนบริหารเช่นคุณเพียงพนออะไรพวกเนี้ยเข้ามาอยู่แต่ว่าอยากจะพูดถึงเพื่อนเราหน่อยวีระธิรพัฒน์เนี่ยคุณตราพงศ
7: ์ครับ
8: ที่เขาจัดรายการคุยได้คุยดีเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพรบงบประมาณโดยพรรคประชาชนมาขอให้เขาเข้าไปเป็นในนามของพรรคประชาชน
7: ครับ
8: แต่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างอื่นนะ
7: ครับ
8: สิ่งที่คุณวิระแสดงให้เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่คนเรียนจบเศรษฐศาสตร์แต่เอาความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ปนกับนักการสื่อสารมวลชนคือในการอภิปรายเนี่ยแต่ละเรื่องที่หยิบขึ้นมาเนี่ยทั้งอภิปรายในมัดในวาระ2วาระ3หรืออภิปรายในชั้นกรรมธิการเนี่ยเป็นการอภิปรายที่ทำเอาเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ให้คนได้เข้าใจการเงินการคลังง่ายๆฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหลังจากฟังนักวิชาการมาเป็นปีๆว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรไอ้คำนี้เป็นแบบนี้มันคืออะไรฟังจากคุณวิระเนี่ยรู้เรื่อง
7: นั่นคือเสน่ห์เขาเลยล่ะครับ
8: แล้วทีนี้พอ อภิปรายในชั้นกรรมธิการเนี่ยเถียงกับใครก็ชนะหมดเพราะว่าแม่นและมีลีลาในการที่จะอธิบายให้คนเข้าใจคนรู้เรื่องแล้วเขาก็หยิบเอาบางเรื่องเนี่ยมาพูดออกอากาศในรายการของเขาบ่าย 2:00 นถึง 4:00 น 96.5 คุยได้คุยดีกับวีระเนี่ยกับที่วีระเนี่ยก็เอามาถ่ายทอดให้คนฟังฟังแล้วก็เข้าใจแล้วมีหลายเรื่องตอนที่มาอภิปรายที่เอาจากกรรมธิการมาขึ้นสภาใหญ่เพื่อขอผ่านวาระ2วาระ3เนี่ยฝ่ายที่แปรยติลุกขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เจอคุณวีระลุกขึ้นมาตอบลุกขึ้นมาชี้แจงเนี่ยเอาอยู่เลยคราวนี้เนี่ยพรรคประชาชนไม่ได้เอาคุณวีระเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันแต่คุณวีระเข้าไปในนามของคณะรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีก็แปลว่าคนในรัฐบาลได้มองเห็นแล้วว่าขีดความสามารถในการอธิบายในการชี้แจงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องที่คนไม่เข้าใจให้คนเข้าใจของคุณวีระเนี่ยใช้ได้และใช้ได้ประโยชน์มากก็เข้าไปในส่วนของคณะรัฐมนตรีโควต้าคณะรัฐมนตรีถึงจะเข้าไปในโควต้าคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้แปลว่าจะไปหยวนเข้าข้างรัฐบาลนะไม่ใช่เขาก็เป็นจุดยืนของเขาอ่ะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเสนอแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นนายกเพราะควอต้าที่ไปในสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาเฟ้นกันแล้วเฟ้นกันอีกเฟ้นกันแล้วเฟ้นกันอีกนี่ก็ได้คุณวีระเข้าไปอีกคนหนึ่งตอนที่ไปทำหน้าที่เป็นกรรมธิการวิสามัญตอนที่ไปในนามของพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าเข้าข้างฝ่ายค้านนะหรือไปโจมตีรัฐบาลไม่มีอ่ะนี่เรื่องพรบงบประมาณส่วนเรื่องอื่นโน่นนี่นั่นไม่ต้องดูว่า
7: ครับ
8: ดูข่าวอื่น
7: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลเขาไม่ให้เรียกว่าบัตรคนจนแล้วนะเขาไม่อยากให้ใช้คำนั้นตอนนี้หลังจากที่ให้คนมาลงทะเบียนเพื่อที่จะคัดกรองรอบใหม่นี้นะครับมีตัวเลขออกมาแล้วครับตัวเลขคนที่มาลงทะเบียนคัดกรอง19,140,000คนครับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมเนี่ยที่มายืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งเนี่ย12,700,000คนครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีรายชื่อในกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคม1,040,000คนแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้เปราะบางแต่ว่าตกหล่นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลอีก5,400,000คนครับทั้งหมดเนี่ย19,000,000กว่าคนนี้นะครับจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีรองนายกเอกนิติเป็นประธานเนี่ยในวันที่3กรกฎาคมจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่14กรกฎาคมเมื่อผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วนี่นะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมครับคุณตบา
8: ครับครับมีแฟนพันธุ์แท้รายการเราที่คอยให้ข้อมูลผมมาอย่างต่อเนื่องพูดอะไรผิดไปท่านก็ส่ง SMS มาแก้ให้พูดอะไรถูกท่านก็ส่งเสริมให้กำลังใจนี่มี SMS ขึ้นมาว่าคุณวีระธีรพัฒน์ จบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะคุณสุภาพเมื่อกี้ผมไปบอกว่าจบเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นั่นน่าจะมาชำนาญตอนหลังตอนเพราะว่าเมื่อเริ่มทำหนังสือพิมพ์ Daily News เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำหน้าเศรษฐกิจคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: เขาทำหน้าเศรษฐกิจหน้าเศรษฐกิจและเป็นหัวหน้าข่าวหน้าเศรษฐกิจต้องรู้มากแล้วรู้อย่างคนทำสื่อรู้คือรู้แล้วเนี่ยเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ซื้อแล้วรู้แล้วคนทำสื่อต้องอธิบายให้คนฟังคนดูคนอ่านเข้าใจด้วยเรื่องของแรนบิสเอายังไงล่ะเห็นหัวข่าววันนี้ว่าสสช.ชี้แรนบิสล่มปากอ่าวเอ๊ะดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์เนี่ยในฐานะเลขาคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนแลนบริดจ์บอกว่าตามที่ได้รับมอบให้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการจึงได้นัดหมายคณะอนุกรรมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่รอบคอบและสะท้อนความเป็นจริงที่สุดในวันที่3กค.นี้ก่อนนำเสนอรายงานต่อนายกในเดือนสิงหาคณะอนุกรรมการจะให้น้ำหนักกับการประเมินเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโครงการใน3ด้านหลักอาทิตย์1ด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่ว่าวางไว้ว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็2โอกาสในการดึงดูดสายการเดินเรือวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการเนื่องจากต้องยอมรับว่าถ้าเรือในภูมิภาคนี้ขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่และมีระบบการจัดการแบบถ่ายลำเรือที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วเลขาอนุชาบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หลักประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นหลักประเด็นสำคัญคือหากจะทำอุตสาหกรรมต้องเป็นอุตสาหกรรมในลักษณะที่พื้นที่เขายอมรับสามารถช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนซึ่งประเด็นด้านกฎหมายและเสียงสะท้อนจากประชาชนจะถูกบรรจุอยู่ในรายงานเพื่อเสนอต่อนายกด้วยเมื่อถูกถามว่าหากผลการศึกษาออกมาระบุว่าควรเดินหน้าโครงการประชาชนจะได้เห็นโครงการแลนด์สบริดจ์ในเร็วๆนี้หรือไม่คุณอนุชาตอบอย่างชัดเจนว่ายากมากที่จะเห็นในเร็วๆนี้อ๋อไม่ได้ว่าไม่เกิดนะไม่ได้แปลว่าไม่เกิดซะทีเดียวนะ
7: ครับ
8: แต่ยากมากที่จะได้เห็นในเร็วๆนี้แล้วอยู่ๆไม่ใช่ตอบอย่างนี้นะนักข่าวถามก่อนไงถามนำว่าประชาชนจะได้เห็นโครงการแลนด์บริดจ์ในเร็วๆนี้หรือไม่คำตอบก็คือว่ายากมากที่จะเห็นในเร็วๆนี้พอตอบอย่างนี้ก็กลายมาเป็นหัวข่าวว่าสสช.คือสภาพัฒน์ชี้แลนด์บริดจ์ล่มปากอ่าวอันนี้มันไปคนละเรื่องกันแล้วนะ
7: ครับ
8: คือตอบว่ายากที่จะเห็นในเร็วๆนี้แต่เป็นหัวข่าวบอกว่าสสช.ชี้แลนด์บริดจ์ล่มปากอ่าวอันนี้แปลว่าหัวหน้าข่าวเนี่ยพาดหัวไม่ตรงกับเนื้อข่าวและผมคิดว่าคุณดนุชาเห็นหัวข่าวนี้ก็เต้นเย้งนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกอ่านแต่หัวข่าวนะบอกเฮ้ยไปพูดยังไงว่าล่มปากอ่าวล่มปากอ่าวก็คือ
7: เลิกเลย
8: ไม่ได้เกิดอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าบางทีอ่านหัวข่าวแล้วเนี่ยต้องภาวนาเวลาใครตกเป็นข่าวแบบนี้ภาวนายกมือไหว้สาธุขอให้อ่านเนื้อข่าวด้วยเถอะอย่าอ่านแต่หัวข่าวอ่านในหัวข่าวแล้วโดน
7: ครับคดีฟอริกที่มีสสภาวุฒิพงวิทยาพานุตกเป็นผู้ต้องสงสัยรวมทั้งดาราฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ด้วยนั่นนะครับ เมื่อวานนี้ทางอธิบดี DSI ออกมาบอกว่าคุณภาวุฒิให้ทนายแจ้งขอเลื่อนการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI ออกไปครับเดิมทีเนี่ยนัดหมายกันวันนี้นะครับ2กรกฎาคมขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่6กรกฎาคมครับประเด็นที่คุณภาวุฒิต้องชี้แจงกับ DSI ก็คือเงิน28ล้านบาทนะครับที่โอนจากบริษัทสปาร์คเข้าในบัญชีของคุณภาวุฒิวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคม28ล้านบาทก็โอนทีละ2ล้านบาท14ครั้งด้วยกันอันนี้แหละที่จะต้องไปชี้แจงกับ DSI ครับคุณป้า
8: อ้าวเรื่องกุ้งไทยไปมาเลยล่าสุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าได้ประชุมหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลมีการแบนกุ้งไทยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือกันแล้วก็ตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำข้าวส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้สามารถไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้เร็วขึ้นคุณสุริยะบอกว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลแบนกุ้งไทยนั้นเนี่ยเพราะขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลแล้วได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกตินี่เรื่องของกุ้ง
7: ครับ
8: ก็มีความหวังละอย่างน้อยก็เดือนนึง
7: มีข่าวสารสั่งจำคุกอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร12ปีคดียักยอกเงินบริจาคของวัดครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการของวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรเอาเงินที่มีคนมาบริจาค3ล้านบาทเข้าบัญชีตัวเองครับแล้วก็ถูกศาลสั่งจำคุก12ปีเลยครับคุณสุภาพนี่เงิน3ล้านนี่นะแต่ว่าถูกศาลสั่งจำคุก12ปีครับกับอีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับผู้อำนวยการสำนักพุทธคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิติธรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักพุทธกับนายปราณสุวีอาวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดระยองแล้วก็ไล่ออกจากราชการผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อพจมานคดีทุจริตเงินนิตยภัทรในพื้นที่ปทุมธานีครับ
8: เรื่องสงครามถ้าดูตัวเลขเนี่ยสงครามคราวนี้สร้างความเสียหายให้อเมริกาเยอะมากในน้ำในส่วนของประเทศนะหมดเงินไปมหาศาลแต่ว่าส่วนตัวของทรัมป์สร้างรายได้จากธุรกิจคริปโตมากกว่า 46,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยรวยเพิ่มขึ้น 46,000 ล้านแต่ประเทศหมดเงินหมดทองไปมหาศาลกับเรื่องการทำสงครามอันนี้ก็ได้เห็นภาพสองมุมมุมหนึ่งของประเทศมุมหนึ่งของผู้นำ
7: ครับผ พลตำรวจโทในแพทย์ทวีสินเวชวิธานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่ถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปกตรโดยขาดจากตำแหน่งจากเนื่องจากคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรณีคุณทักษิณนั่นนะครับล่าสุดตัดสินใจ

0: สู้ได้ไม่เต็มที่การรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างนี้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วลาออกมาเดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้แนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
3: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาสได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีวาดลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะพบกันตรงกับวันที่2เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติจันทวงศ์ค่ะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: เจอกันเดือนใหม่นะวรรณกิจเดือนที่7ของปีกันแล้วนะคะจริงๆ2กคนี่เหมือนจะมีความหลังหรือความทรงจำอะไรจำได้ไหมคุณวรรณกิจเรื่องของการ
2: ไ
1: ไป
2: ด้สิ
1: ใช่คุณวรรณกิจนี่แหละเล่าให้ดิฉันฟังตั้งแต่ดิฉันเริ่มต้นทำงานน่ะ เลยรู้ว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบว่าย้อนเวลาไปเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ไหม
2: ก็จะพูดไงในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนก็พอระคายแล้วนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเราขาดดุลบัญชีและสะพัดขาดดุลงบประมาณ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขาดดุลการค้าไอ้ขาดดุลชำระเงินไม่ต้องไปพูดถึงนะว่ามันขาดดุลอยู่แล้วนะครับก็ดุลการค้าดุลชำระเงินแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเราขาดดุล3ด้านพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
2: ขณะที่ฐานะการคลังเนี่ยก็มีปัญหาเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยเรื่องการจัดเก็บรายได้เนี่ยเราภาษีอยู่ที่ 7% มานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งอยู่ตอนนี้นะ 7% มาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโครงสร้างภาษีที่ปรับเปลี่ยนจากภาษีการค้ามาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าจำไม่ผิดนะปี25หรือปี35เนี่ยประมาณเนี้ยเมื่อก่อนเราใช้ consumer tax นะเขาเรียกภาษีการค้าตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นภาษีการอุปโภคบริโภคก็คือ VAT นะครับขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลชำระเงิน3ตัวแล้วก็เงินบาทของเราเนี่ยฟิกคงที่หมอเขาบอกไม่คงที่มันไหลไปไหลมาไม่มันไหลไปไหลมาไม่เกิน 10%
1: ค่ะ
2: ช่องทางของการขยายตัวมันไม่มากเพราะนั้นมันก็เกิดช่องโหว่ของการเก็งกำไรพอเกิดช่องโหว่ของการเก็งกำไรปุ๊บเนี่ยก็มีการถูกโจมตีเรื่องของค่าเงินบาทใช่ไหมก็ทำให้เงินบาทมีราคามากขึ้นนะครับคนก็แห่มาซื้อค่าเงินบาทเพราะว่ารู้ว่าในอนาคตเงินบาทจะอ่อนค่าลงนะครับเขาก็จะปันกำไรได้เยอะลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องใหม่นะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโจมตีไปหลายประเทศละตอนนี้ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียมีฐานะการที่ถูกเล่นงานจากค่าเงินเหมือนกันผมบอกคุณศิรัตน์ยังเมื่อวานไม่ได้เข้าใช่ไหม
1: ไม่ได้เข้าเมื่อวานค่ะ
2: เงินเยนนี่เหลือ20บาทแล้วนะต่อร้อยเยนนะ
1: ถ้า20บาทต่อ100เยนเนี่ยช่วงนี้ไปเที่ยวเราจะแพงไหม
2: ก็เราใช้เงินบาท20บาทแรกได้100เยน
1: อ
2: ่ะแต่เดิมเนี่ยคุณต้องใช้เงินถึง30บาทตอนผมทำข่าวสมัยที่ว่าต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่นอ่ะ32บาทนะซื้อกันกระจุยเลยนะ24บาทเนี่ยก็ซื้อกระจุยแล้วนะแล้ว20บาทนี่จะไม่กระจุยกระจายญี่ปุ่น อย่างน้อยเนี่ยราเมงต้องมาแล้วทุกมือ
1: เ
2: ท่าน้ำปลาไหลนี่ต้องมาแน่นอนนะเพราะว่าของมันค่อนข้างแพงอะนะบางทีไปญี่ปุ่นเรารู้สึกว่ามันค่าของชีพเขาแพงแต่เมื่อเทียบกับรายได้ของเขาเนี่ยเขาอยู่ได้ญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาเรื่องค่าเงินอ่อนนะเพราะว่าคนเนี่ยเอาเงินญี่ปุ่น
1: ค่ะค่ะค่ะ

0: คุณวรรณกิจคะ
1: ยังอยู่ไหมกลับมายัง
0: โอเคเสียงมาละ
1: ถึง
0: ต
1: ไ
0: ะ
1: หน
0: ก
1: ล
0: ี
1: ะ
0: ้เส
1: ถ
0: ี
1: ึ
0: ย
1: ง
0: ง
1: ไหน
0: หาย
1: ละ
0: ไป
1: เมื่อกี้นี้โดนดูดไปถึงไหนละ
0: ก็เรื่องของญี่ปุ่นเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่านั่นแหละเริ่มหายไป
1: เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าเนี่ยเพราะว่าไปกู้ดอกเบี้ยเยนต่ำร้อยละหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปลงทุนในตลาดดาวโจนส์ไปลงทุนในทองคำน้ำมันอะไรเงี้ยเขาก็ไปลงทุนที่ผลตอบแทนสูงกว่าพอมันไปลงทุนกันมากๆเข้าเนี่ยปริมาณเงินเนี่ยมันก็ลดน้อยลงพอปริมาณลดน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ค่าของเงินเนี่ยมันอ่อนลงเรื่อยๆพอมันอ่อนลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าประกอบกับผมเข้าใจว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ปริมาณน้อยลงนะเงินใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยดุลชำระเงินมันก็อาจจะไม่มากก็เลยทำให้เกิดปัญหาเงินเยนอ่อนค่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยวันจันทร์นะผมจำไม่ผิดนะ160 กว่าเยนต่อ1 ดอลลาร์
0: ค่ะ
1: เดิมเนี่ยทำขามา10 ปี20 ปีอยู่111 112เต็มที่116ช่วงหลังนี้มันอ่อนไปถึง160 กว่าเลยนะ
0: ค่ะ
1: ตอนสมัยเราเรียนเนี่ย100 เยน17 บาทเท่ากับ100 เยนต้องจำไว้เลยนะเงินฟิกเนี่ยเงินมันฟิกแบบตายตัวไม่ไปไหนอ่ะตอนนี้มันเท่าไหร่20 บาท35 บาทก็เลยทำให้มีความผันผวนค่อนข้างมากอินโดนีเซียก็ซ้ำรอยนะ
0: อิน
1: อิ
0: โ
1: น
0: ด
1: โด
0: น
1: น
0: ี
1: ี
0: เ
1: เ
0: ซ
1: ซ
0: ี
1: ีย
0: น
1: ต
0: ี
1: อ
0: ่
1: นนี้ก็
0: หน
1: มี
0: ัก
1: ปัญ
0: เล
1: หาย
0: เ
1: เ
0: น
1: รื
0: า
1: ่
0: ะ
1: องค่าเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องนโยบายผิดพลาดเนี่ยผมไม่ถนัดอ่ะแต่ผมไม่ได้ติดตามเขา100%แต่เขามีประชานิยมเหมือนกับบ้านเรา
0: ใช่แล้ววัยรุ่นเขาก็ออกมา
1: ฟังกูรูทางด้านเศรษฐกิจหลายท่านเนี่ยแต่นโยบายเขายับเยินนะมีหลายๆนโยบายที่เป็นการปิดกั้นการลงทุนหลายๆนโยบายแทนที่จะเปิดตลาดให้มีความเสรีกลายเป็นถูกจำกัดอยู่ในกรอบแล้วก็ควบคุมโดยหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีระบบห่วยๆอ่ะมาทํางานมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดความบั่นทอนทางด้านเศรษฐกิจของเขามากขึ้นเห็นมีข่าวว่าจะออกเงินออกพันธบัตรเยนนะไอ้ไม่เยนหยวนออกพันธบัตรหยวนที่จีนนะแต่ไม่รู้จีนยอมหรือเปล่านะเพราะจีนก็ลงทุนในอินโดนีเซียเยอะและที่สําคัญเนี่ยคนจีนในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมากไม่
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ้อยนะเพราะฉะนั้นการดูแลเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยจีนคงไม่ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ที่สําคัญคืออินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประตูสู่มหาสมุทรแปซิฟิกของจีนเหมือนกันถ้าไปดูในโครงสร้างภูมิประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็จีนเนี่ยอยู่ในแนวระนาบที่มีปัญหาเรื่องช่องแคบมาลากาใช่ปะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเขาก็คงจะต้องเขาเรียกเข้าไปดูแลอินโดนีเซียเหมือนกันเพราะนั้นย้อนลอยไปเงินบาทเคยอ่อนค่าถึงเท่าไหร่60 บาทมั้งประมาณเนี้ยต่อดอลลาร์นะผมปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วเนื่องจาก1 ดอลลาร์แลกได้60 บาทผู้ส่งออกส่งสินค้าไปเดิมส่งสินค้า1 ชิ้นได้เงิน25 บาทพอเงินบาทลอยตัวส่งสินค้า1 ชิ้นได้60 บาทปริมาณเงินในระบบมันก็มากขึ้นใช่ไหมพอปริมาณเงินในระบบมากขึ้นคนก็มีเงินไปใช้นงใช้หนี้ใช้สินกันแล้วก็ผู้ส่งออกก็ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของเงินบาทอ่อนขณะที่การนําเข้าแพงคนก็ต้องรัดเข็มขัดนึกออกไหมน้ำมันเคยซื้อ25 บาทซื้อได้1 ลิตรตอนหลังคุณต้องใช้60 บาทเพื่อซื้อได้1 ลิตรเนี่ยมันแพงคนก็ไม่นิยมซื้อของนอกก็ใช้ของในประเทศโซ่ตรวนที่มันผูกมัดมันก็หลุดออกมาก็มาชดใช้หนี้ได้สมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าต่างชาติไม่ผิดน่าจะเป็นสมัยที่1นะผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยมากระทรวงการคลังตอนแรกนึกว่าจะประชุมยาวเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจมีหนี้เสียหนี้ดีต้องตั้งกู๊ดแบงค์แบดแบงค์ตั้งเอ็มซีโอ้ยอะทำอะไรวุ่นวายไปหมดเลยพอมาคุยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะถ้าผมจําไม่ผิดคุณพันนีเป็นผู้อำนวยการสบน.นะผม
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าโลดมคุณพันนีว่าโลดมหรือไงเนี่ยจำนามคุณท่านไม่ได้คุยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเลิกประชุมทุกคนเซอร์ไพรส์หมดเลยเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: เพราะ
1: นี่ที่มันเคยสูงเนี่ยมันลดลงความสามารถในการชําระหนี้ที่มีน้อยเนี่ยทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศมันเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเนี่ย เขาจะดูเรื่องของหนี้ใช่ไหมดูเรื่องของรายได้แล้วก็ดูเรื่องของรายจ่ายถ้าหนี้น้อยรายได้สูงนี่คุณไม่ต้องไปดูเลยนะถือว่าจบเพราะว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ยังไงก็กำไรแต่ถ้าเกิดรายได้เยอะหนี้เยอะหนี้สูงเนี่ยเขาเรียกถึงคอถึงเขียงเลยเพราะ
0: ถ
1: ว่
0: ึ
1: าง
0: คอถึงเข็ม
1: คุณต้องไปหาวิธีการทำให้ต้นทุนต่ำเพื่อลดหนี้ลงใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดบางพวกแบบหนี้เยอะรายได้น้อยแถมมีรายจ่ายสูงขายไม่ค่อยได้
0: ค
1: อั
0: ่
1: น
0: ะ
1: นี้คือต้องเจ๊งละถึงขั้นเจ๊งเพราะนั้นผมก็ขำๆนะคุณทักษิณเขาเป็นนักธุรกิจไงตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆเขาก็ดู EBITDA ก็คือกำไรก่อนหักภาษีก่อนหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันก็ทำให้เรารู้เรื่องอะไรใหม่ๆมากขึ้นตอนนั้นเราก็สนุกดีเพราะผมก็เพิ่ง20 กว่าเองป
0: อ
1: ระ
0: ื
1: มาม ณ20
0: ดิฉัน
1: ยี่
0: ค
1: สิ
0: ง
1: บแป
0: กับ
1: ด
0: ตัวเลขตั
1: อ
0: ว
1: ะไร
0: น้อย
1: เ
0: เ
1: ง
0: ล
1: ี้
0: ย
1: ย
0: อ่ะตอนนั้นอ่ะ
1: ปี 40ตอนนั้นก็สนุกดีทำข่าวช่วงนั้นก็เทคโนโลยีไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: อย่าไปหวัง Google อาจารย์
0: ไม่
1: Google
0: มี
1: อะไร
0: เออ
1: ย่างเง
0: ง
1: ี้ย
0: เอไออะไรหร
1: แต
0: อก
1: ่
0: ม
1: ไ
0: า
1: ม่
0: ช่
1: ม
0: วย
1: ี
0: ไงอ
1: ท
0: ื
1: ุก
0: ม
1: อย่างอยู่ในสมองหมดความจ
0: ใช่
1: ำไอ้ความจ
0: ใช
1: ำต้อ
0: ่
1: งจดต้องจดนะผมจะมีสมุดเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งอ่ะเหมือนกับ iPad ปัจจุบันเนี่ยจดงบประมาณปีนี้เท่าไหร่748,000 ล้านรายได้ขาดดุล150,000 ล้านต้องจดนะดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่จดเอาไว้มันลืมจำไม่ได้หรอกสมองมันจะจำอะไรได้มากมายขนาดนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องจำแล้วกดปึ้งเดียวก็ออกมาแล้วว่ามันเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ก็ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหม
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อ
0: ม
1: ู่ าแล้วก็
0: เดี๋ยว
1: ตั้งกรรมธิการให้คุณเอกนิติธรรมราชเป็นประธาน
0: ใช่
1: ก็
0: ค่ะ
1: สมกับตำแหน่งเพราะว่ารัฐมนตรีคลังมีคนเดียวคือคุณเอกนิติและใครจะ
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ําหน้าที่นี้ดีกว่ารัฐมนตรีคลังเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสมัยหนึ่งเนี่ยผมจําได้รัฐมนตรีช่วยที่เป็นประธานคณะกรรมการยาวนานมากคือคุณวราเทพรัตนากร
0: อืม
1: เพราะว่าอาจารย์สมคิดไม่เป็นเลยคุณวราเทพเป็นอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะคุณวราเทพเขาเป็นนักการเมืองได้ไงตอนนั้นเข้ามาอยู่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวดูว่าอย่างไรแล้วก็กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายสูงเนี่ยตอนนี้เป็นกระทรวงการคลังนะ
0: ค่ะอันดับหนึ่ง
1: เพราะโครงสร้างมันมีชําระเงินต้นกับดอกเบี้ยนะสูงแล้วก็มีโครงการต่างๆที่ออกมาจะต้องใช้เงินเนี่ยสูงมันก็เลยทําให้การใช้จ่ายเงินของกระทรวงการคลังเนี่ยสูงซึ่งไม่ดีนะกระทรวงคลัง
0: ปกติ
1: มี
0: แล้ว
1: อะไร
0: กระทรวงไหนที่จะเป็นอันดับหนึ่งกระทรวงการคลัง
1: ก็กระทรวงศึก
0: น
1: ษ
0: ้
1: า
0: อย
1: ธิน
0: ะ
1: การกระทรวงสาธารณสุข
0: อืม
1: ม
0: อื
1: หาม ดไทยกลาโหมอ่ะไล่ไปเถอะ
0: ม
1: ซึ่ง
0: หาดไทย
1: กร
0: ก
1: ะทรว
0: ล
1: ง
0: า
1: สา
0: โ
1: ธ
0: ห
1: ิ
0: ม
1: การงบประมาณเยอะนี่ผมดีนะเด็กจะได้มีวิชาความรู้ติดตัว
0: ศึกษาธิการนี้จะต้องอยู่1 ใน 3 ใน 5ประมาณนี้นะทุกครั้งเนาะเพ
1: อ
0: ร
1: ั
0: าน ะ
1: ด
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: า
1: ห
0: ง
1: นึ
0: บ
1: ่ง
0: จะล
1: ถ้
0: ง
1: าศึกษาธิการถ้าศึกษาธิการได้อันดับ2เมื่อไหร่โดนกระทืบติดฟอ
0: แล้วก็จะมีกระทรวงอวมาด้วยนะแต่ว่ารอบนี
1: อ
0: ้กระทร
1: วว
0: งอ
1: ก็
0: ว
1: เพิ
0: โ
1: ่
0: ด
1: ม
0: น
1: มา
0: ต
1: ที
0: ัด
1: หลังไง
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามพ
0: ห
1: ว
0: าก
1: นี้
0: ล
1: ม
0: ั
1: ั
0: ย
1: นเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของประเทศใช่ไหมเ
0: อ
1: พร
0: ื
1: าะฉะ
0: ม
1: นั้น
0: การวิจง
1: ก
0: ว
1: าริ ศึ
0: จ
1: ก
0: ัย
1: ษาคุณให้อะไรลูกคุณไม่ได้หรอกนอกจากเรื่องของการศึกษาที่คุณให้ได้นอกเหนือจากความรักนะนั่นคือภายสิ่งภายนอกภายในคือความรักเนี่ยเราให้ได้ถูกแล้วก็แต่ภายนอกเนี่ยคุณให้รถเขาให้บ้านให้ที่ดินเขาเนี่ยไม่ดีเท่ากับให้การศึกษาบอกให้การศึกษาเนี่ยถ้าเขาคิดได้ทําได้นะก็คงไม่ถูกความโลภมาครอบงําเหมือนกับน้องมีนา
0: ค่
1: ใ
0: ะ
1: ช่ป่ะน้องมีนานี่ถือว่าถูกความโลภมางอบครอบงำนะเพราะว่ากฎระเบียบของแอร์โฮสเตสนี่เขาเข้มงวดมากนะคุณศิริรัตน์
0: อืม
1: ไม่ธรรมดานะใครเป็นแอร์โฮสเตสโดยเพราะแอร์โฮสเตสของการบินไทยได้เนี่ยคุณจะมาแบบนั่งรถเมล์คุยโทรศัพท์ช่องเช้งนี่ไม่ได้นะบอกให้คุณอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยชุดเครื่องแบบของแอร์โฮสเตสก็สวยงามใช่ไหมอืม
0: เป็น
1: อั
0: ห
1: น
0: น้
1: นี
0: า
1: ้เห
0: ต
1: ็น
0: า
1: ข้า
0: ข
1: ง
0: อ
1: ใ
0: ง
1: น
0: ช
1: รถ
0: าติอืม
1: แล้วเป็นสายการบินแห่งชาติด้วยใช่
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ขนาดกระทรวงคลังจะปลดสายการบินนี้ออกจากสายการบินแห่งชาติตอนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะโด
0: อื
1: น
0: ม
1: ด่ายับสุดท้ายต้องกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติปีสายการบินเดียว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีสายการบินแห่งชาติคุณจะเอาสายการบินอะไรมารองรับทูตานุทูตแขกพิเศษเวลาจะต้องเดินทางมันก็จริงของเขาคงต้องมีสายการบินแห่งชาติ
0: อือ
1: ย่
0: ม
1: างน้อย1 สายการบิน
0: ค่ะ
1: เราแอร์เอเชียนกแอร์ก็ไม่ไหวนะมันโลคอสเกินไปไปอเมริกานะชีวิตนี้ก็จะมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ได้แค่บีซีบิสเนสครั้งเดียวเองในชีวิตอ่ะงบประมาณผ่านเท่าไหร่นะกี่ร้อยนะ299ใช่ไหม
0: ไม่ด้วยคะแนนเสียง288ต่อ119งดออกเสียง86เสียงค่ะ
1: งบประมาณก็ผ่านที่เรียบร้อยรายจ่ายอะไร3.78ล้านล้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ3.788ล้านล้านบาท
1: เนี่ยเห็นไหมปุ๊บอยู่ในสมองเลยใช่ไหมมันอ่านผ่านไงขาดดุลเท่าไหร่740,000 ล้านไหมหรือเท่าไหร
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เนี่ยประมาณนี้ขาดดุลก็ประมาณมีไหมมีตัวเลขไหม
0: เดี๋ยวก่อนขอดูไอ้
1: อืม
0: ยอดขาดดุลก็ประมาณ
1: คือพวกนี้พอตามแป๊บเดียวแล้วลืม
0: ต้องดูตัวเลขอ่ะ
1: อืม
0: งบประมาณขาดดุล8.60 แสนล้านค่ะ
1: แปดแสนล้านเนี่ย8.60 แสนล้าน
0: มี
1: ก็จะ
0: ง
1: ด
0: บ
1: ูตา
0: ป
1: ม
0: ระ
1: ท
0: ม
1: ี่
0: าณปี70ตั้งงบขาดดุลไว้7.88 แสนล้านลดลงจ
1: อ
0: า
1: าก จ
0: ป
1: จ
0: ี
1: ะ
0: งบประมาณ69อ๋อปี69นะ8.60 แสนล้านแต่ว่าปี70เนี่ยงบขาดดุล7.88 แสนล้านค่ะ
1: ลดลงมาใช่ไหมว่า
0: ลดลง
1: เขาอยากให้ดูแล้วว่ารายจ่ายไม่เกินตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของประเทศสอดคล้องกับเงินเฟ้อใช่ไหมแล้วก็รายได้ของรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่พอจริงๆนะเขาก็ออกพันธบัตรออกตั๋วเงินคลังมีกวิธีเยอะแยะเพราะนั้นใครบอกว่าประเทศไทยถังแตกเนี่ยไม่จริงนะคือเรายังไงก็มีคนจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนไม่มีเราไม่เคยมีคําว่าถังแตกไอ้ใครที่เขียนว่าถังแตกเนี่ยเขาเรียกหมั่นไส้รัฐบาลเลยใส่คําว่าถังแต
0: ฝ่
1: ก
0: ายค้านส่วนใหญ่อะทุกยุคอะเนาะจะพูดก่อนว่าถังแต
1: เพราะ
0: ก
1: สหรัฐอเมริกาถังแตกไม่รู้จะแตกไงก็ยังไม่เห็นแตกเลยยังอยู่ได้มันก็กู้เงินมาใช้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าคุณกู้เงินมามากๆสัดส่วนในการชําระหนี้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็มาเบียดเสียดในส่วนของงบลงทุนมาเบียดในส่วนของรายจ่ายประจําคนจะข้าราชการเขาอยากเงินเดือนขึ้นถูกใช่ปะ
0: ค่ะ
1: ปีหนึ่งมันก็มีอัตราการขึ้นประมาณ5-6%สมัยก่อนเขาเป็น1 ขั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็บป่วยไม่สบายไปหาหมอพ่อแม่ลูกข้าราชการก็อายุยืนยาวมากขึ้นถูกปะรายจ่ายทางด้านสาธารณสุขพยาบาลก็สูงขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะนั้นงบประมาณก้อนนี้มันก็จะโตขึ้นผมทำ
0: ส
1: ก
0: ุ
1: ้
0: ด
1: อนนี้สมัย40,000 ล้านนะตอนนี้เข้าไป8-9 หมื่นล้านแล้วนะงบที่ดูแลรักษาพยาบาลข้าราชการ
0: ค่ะ
1: ถึงมีโครงการที่เรียกว่าต้องหยุดการช้อปปิ้งยาเวลาคุณเป็นราชการคุณไปหาหมอนะโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลนะจัดหนักเลยนะกินข้าม6 เดือนยังไม่หมดไม่ต้องมาบ่อยๆมาเดียวๆแล้วเอาไปเลยเยอะๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ถูกนะเพรา
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: มันถือเป็นการบางคนก็เอายาไปขายต่อเนี่ยที่มีเรื่องการช
0: ใช
1: ็อป
0: ่
1: ปิ้
0: ท
1: ง
0: ี่
1: ย
0: มั
1: าน
0: เป็นประเด็นอยู่นั่นแหละ
1: แล้วก็ดอกเบี้ยยิ่งกู้มากคุณเงินกู้นะไม่ได้เงินฟรีนะรัฐบาลกู้เงินมาออกโครงการเนี่ยเป็นเงินกู้มันต้องเสียดอกเบี้ยนะและดอกเบี้ยเนี่ยคุณก็ต้องคืนเงินต้นเขาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เงินพ่อเงินแม่ที่ชักดาบได้ แล้วนึกออกไหมในโครงสร้างมันมีแบบนี้อยู่ไงเพราะนั้นถ้าเกิดกระทรวงคลังมีงบประมาณมากเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการหารายได้ในอนาคตอ่ะมันก็ต้องเพิ่มเติมมากขึ้นภาษีก็ต้องถูกรีดแล้วรีดอีกใช่ไหมมากขึ้นก็เข้าใจได้
0: ค่ะ
1: เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยลืมมาแล้วเนี่ย
0: ก็มีงบนโยบาย10 พลัสของเขาอ่ะเดี๋ยวเขาคงจะเริ่มทำงบประมาณแบบมุ่งเป้าไม่หวานเงินเพราะว่าเวลาที่ผ่านงบประมาณมาบางทีถ้ามันไม่ตรงจุดเนี่ยมันก็เสียดายเนาะคุณวรรณกิจจะต้องทำให้ตรงเป้ามุ่งเป้านะคะอย่างที่เมื่อวานคุณรัชดาบอกนะคะ10 พลัสก็เป็นนโยบายสำคัญของคุณอนุทินไอ้10 พลัสที่มีวงเงิน1.232 ล้านล้านนะคะดูแลคนตัวเล็กผู้สูงอายุชุมชนการศึกษา SME การค้าเศรษฐกิจสีเขียว AI การลงทุนสร้างอนาคตงบสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขที่ส่งตรงประชาชน6.39 แสนล้านบาทอันนี้งบตรงนี้ จะเพิ่มมาอีก4.32 หมื่นล้านนะคะฉะนั้นงบปี70เนี่ยวงเงินรวม3.78 ล้านล้านเนี่ยเพิ่มจากปีก่อน7.4 พันล้านบาทหรือว่าเพิ่มจากปีก่อน0.20%ค่ะจึงไม่ใช่งบประมาณที่หวานเงินแต่ว่าจะเป็นงบที่เขาจะจัดลำดับความสำคัญแล้วก็รักษาวินัยการคลังให้มากขึ้นนะคะ
1: ผมเนี่ยมีข่าวอันหนึ่งคือเมื่อวานเนี้ยเป็นวันแรกใช่ไหมของเดือนที่สองในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: อ๋อใช่เมื่อวานเงินโอนเข้านะ
1: ผม
0: หนึ
1: ก
0: ่ง
1: ็
0: พัน
1: ผมอ่ะวันที่30นี่ผมใช้หมดเลยนะใช้เกินนะแต่มั
0: เ
1: น
0: ก
1: ก็
0: ่ง
1: พั
0: อ
1: ก
0: ่ะ
1: ใน Q-Wallet เพิ่มใช่ผมซื้อเนื้อหมูเมื่อวานวันศุกร์ผมไปตลาดผมไปซื้อไม่วันศุกร์วันสุดท้ายของวันที่30อะวันอะไร
0: ค่ะ
1: วันศุกร์มั้งจำไม่ได้ละไป
0: สุด
1: ซื
0: ท
1: ้อ
0: ้าย
1: เนื้
0: ของ
1: อ
0: วันที่30เหรอ
1: วันนี้30วันอะไร
0: วันที่
1: จำไม่ได้
0: 30ตรงกับวันอังคาร
1: อังคารผมก็ไปซื้อเนื้อหมูมามันก็เท่าไหร่90 บาทเหลืออยู่ประมาณ20 กว่าบาทก็หักไปหมดแล้วก็มากินในวอลเล็ตผมเพิ่มเติมผมก็ได้หมูมาชิ้นหนึ่งทำกับข้าวแช่ตู้เย็นไว้ละแล้วเดือนนี้เมื่อวานวันที่1ผมก็จัดข้าวแกงไปแล้ว1 จาน60 กว่าบาท60-70 กว่าบาทนะแล้วก็
0: คุณใช้ของวันที่หนึ่งแล้วเหรอ
1: ใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้ไง
0: โอ้โห
1: ซื้อไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช้ก่อนเลย
0: ฉันยังไม่ได้ใช้
1: เพราะไปกระทรวงการคลังไงเมื่อวานนี้มีประชุมตอน10 โมงใช่ไหมก็ตอนเช้า7 โมงแบบก็ไปกินข้าวแถวแถวกระทรวงการคลังตอนนี้เมื่อวันที่30 มิถุนายนเวลา5 ทุ่มเนี่ยทางกระทรวงคลังเขาก็รายงานว่ามีผู้รับสิทธิ์ในเข้าร่วมโครงการนี้26 ล้านคนนะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ใช้สิทธิ์ไปทั้งหมด25 ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์เนี่ย354,000 คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ1.36%แต่คิดจำนวนรายเนี่ย300,000 กว่าคนนี่ถือว่าเยอะนะแม้จะมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า25 ล้านคนแต่มีผู้ใช้สิทธิ์วงเงินครบ1,000 บาทแบบผมเนี่ยเท่า
0: เ
1: ไ
0: ย
1: หร
0: อ
1: ่
0: ะไห
1: ร
0: ม
1: ู้ป่ะ
0: เท่าไหร่
1: 12.41 ล้านราย
0: ก็ถือว่าโอเคนะ
1: โอเค
0: นี่ฉ
1: อ
0: ั
1: ะ
0: น
1: ไร
0: อยู่ในหนึ่งในนั้นด้วย
1: โอเคอะไรเพราะว่าคนเข้าร่วมสิทธิ์มัน25 ล้านนะแต่ใช
0: อัน
1: ้
0: นี้
1: ครบ
0: 12ครึ่งหนึ่งถึ
1: ก
0: ง
1: ็
0: ไหม
1: ครึ่ง
0: ไม่
1: นึ
0: ถ
1: ง
0: ึง
1: ไม่ถึงเกือบครึ่งครึ่งหนึ่ง
0: เกือบคร
1: ค
0: ึ
1: ร
0: ่
1: ึ
0: ง
1: ่งหนึ่งก็ถือว่ามีคนไม่ใช้สิทธิ์เนี่ย
0: คนไม่
1: ค
0: ใช
1: ร
0: ้
1: บทั
0: ส
1: ้ง
0: ิท
1: ห
0: ธ
1: ม
0: ิ์
1: ด
0: เลยนี่คือ300,000ถูกไหมสักบ
1: ไม่
0: า
1: ใช
0: ท
1: ้สิทธิ์เลย300,000ถูกต้องแต่ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยใช้ไม่
0: ใช
1: หม
0: ้
1: ด
0: ไม
1: หน
0: ่
1: ึ่ง
0: หม
1: พ
0: ด
1: ันบาทเนี่ยไอ้ใช้
0: เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ลื
1: ด
0: อ
1: เนี
0: เ
1: ่
0: ย
1: ย
0: อะ
1: เขาใช้หมดอ่ะใช้หมดเนี่ย12 ล้านคนอีกประมาณ13 ล้านคนเนี่ยใช้ไม่หมดทําให้มีวงเงินเหลือนะวงเงินเหลือจากไทยช่วยไทยพัสเดือนที่แล้วมิถุนายนเดือนแรกเนี่ยมีเงินเหลืออยู่1,229 ล้านบาทแบ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์350,000ที่ไม่ได้และที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย354,000และวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ครบ1,000 บาทมีจำนวน874,000 ล้านก็ถึงบอกไงว่าให้ใช้สิทธิ์ไปเลยบางคนกลัวว่ามันเกินคือถ้าเกิดมันเกินจากวงเงินที่มีอยู่มันจะไปตัดในจีวอลเล็ต
0: ใช
1: ไม่ต
0: ่
1: ้องกลัวเลยไม่ต้องกลัว
0: ใช
1: แล้ว
0: ่
1: มันฉลาดมากตอนนี้ต้องบอกให้มันฉลาดกว่าเราอีก
0: มันคิด
1: เพราะม
0: ใ
1: ั
0: ห
1: น
0: ้
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: า
1: ร้
0: เ
1: อ
0: ล
1: ง
0: ย
1: ให
0: เร
1: ้
0: าต้องไปคิดหรอกผมต้องจ่ายเท่าไหร่คุณเติมเงินไปเหอะเดี๋ยวเขาหักเองอั
1: แล้
0: ต
1: ว
0: โน
1: เงิน
0: มั
1: ผ
0: ติ
1: มไม่พออ่ะเงินผมไม่พอในแอปพลิเคชัน
0: คุณ
1: ไ
0: ต
1: ท
0: ้อง
1: ย
0: เติ
1: พ
0: ม
1: ัส
0: เง
1: จ
0: ิ
1: ะ
0: น
1: ตัดมันก็ตัดในวอลเล็ตที่เรามีอยู่
0: เขาคุณมีเงินเติมวอลเล็ตอยู่ในนั้นอยู่แล้วสมมตินะคุณต้
1: เ
0: อ
1: ร
0: ง
1: า
0: เติ
1: ม
0: ม
1: ี
0: เงิ
1: แล
0: น
1: ้
0: วว อลเล็ต
1: อย่างวันเนี้ยผมเมื่อวานผมเติมไป2,000เผื่อกะว่าจะซื้อลอตเตอรี่ไงแต่ปรากฏว่าเลขที่จะซื้อเต็มหมดนะไม่เหลือเลยก็เลยจะไปซื้อเลขอื่นก็ไม่เอาแล้วขี้เกียจซื้อผมหมดออกตรงกับเลขที่ผมจะซื้อพอดีเลยสิริรัตน์
0: พูดจริงไหม
1: จริงเลข
0: พ
1: ท
0: ู
1: ะ
0: ด
1: เ
0: จ
1: บ
0: ะ
1: ียนรถพี่อ่ะ9226อ่ะออกเลขท้าย62อ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ถ้าคุณซื้อคุณก็ได้เลขท้ายสองตัวนะ
1: ถ้าซื้อก็ถูกแล้ว
0: คุณ
1: ถ้า
0: ซื
1: ผ
0: ้อ
1: ม
0: เมื่อ
1: ซื้อ
0: ว
1: ก็
0: า
1: ถู
0: น
1: ก
0: คุณจะได้อะไร62 เลขเขาก็ไปตั้งนานถ้าคุณซื้อ00อย่างเงี้ยมีให้คุณอยู่น่ะ คุณไม่บอกว่าสิริรัตน์ไปหาดูซิมี62ไหม
1: ไม่คือจากคือปกติไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่หรอกนานๆจะซื้อสักทีหนึ่งเผอิญมันมีอย่างนี้รถเราก็จอดอยู่ริมถนนธรรมดาเนี่ยมันก็มันมีอะไรนะใบโพอ่ะ ใบโปรฟิลมาตกอยู่ท้ายรถตรงป้ายทะเบียนผมก็ดึงออกมาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวต้องซื้อทะเบียนรถเราสักหน่อยแล้วอย่างนี้มันอาจจะมีดวงใช่ไหมเออคือเวลาคุณอยู่ดีคุณไปซื้อเนี่ยมันไม่รู้คุณจะซื้อเลขอะไรนึกออกปะแต่พอมีอะไรสะกิดใจปุ๊บเนี่ยเออคุณถึงอยากซื้อละอย่างเช่นฝันอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ฝันก็ไม่ซื้อนะผมไม่ได้ซื้อมาหลายงวดเลยนะงวดนี้เอ้ยแม่รถมันน่าสนใจนะเลขรถเราเออ9226เออเราจะไปดูอดหาเท่าไหร่ไม่มีเลขเลยเลยอดไม่รู้เลขดังมาจากไหนนะ2662เนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยเงินก็เลยเต็ม2,000ใช่ไหมก็เลยไปซื้อข้าวกินแทน
0: คุ้ม
1: คุ้มถ้า
0: ถ้าถูกก็คุ้ม
1: ถูกไหมไม่มันไม่มีแล้วเราไม่อยากซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันแพ
0: คุ้ม
1: งอ่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าไม่มีดวง
1: ไม่มีดวงเลยอันน
0: ไ
1: ี
0: ด
1: ้
0: ้
1: ยอ
0: เล
1: ม
0: ข
1: รับ
0: เด
1: ว
0: ็
1: ่า
0: ด
1: ไม่
0: ม
1: มี
0: า
1: ดวง
0: แล้วไม่มี
1: คือผมคุยกับผู้ใหญ่หลายคนที่เขามีตังค์เยอะนะส่วนใหญ่เขาไม่เล่นลอตเตอรี่นะคือเวลาเขาทำงานเนี่ยรายได้เขามากกว่าการถูกหวยคุณเฉยๆแต่รอบนี้ก็ไม่แน่นะว่ามีคนถูก100 กว่าล้านเนี่ย23 ใบคิดดูแล้วกันวันที่หน
0: ม
1: ึ
0: ี
1: ่ง
0: คนถูกคนเดียวยี
1: ค
0: ่
1: น
0: สิบ
1: เดี
0: ส
1: ยว
0: าม
1: ใน
0: ใบ130ล้าน
1: ร้อยเท่าไหร่นะ
0: 130 ล้านค่ะ
1: เออไม่ใช่วรรณกิจแน่นอนเพราะไม่ได้ซื้อก่อน
0: ถ้าใช่วรรณกิจวันนี้ไม่น่าจะได้ยินเสียงแล้วแหละ
1: อ๋
0: น่
1: อ
0: าจะหายไปไหนสักทีหนึ่
1: อ
0: ง
1: าจจะทำตัวลึกลับทำตัวลึกลับหายสับสนทำตัวลึกลับป่านนี้อาจจะไปนอนอยู่โรงแรมออเรนเทนแล้วก็ได้ดูแม่น้ำเจ้าพระยาเรือขับผ่านไปขับผ่านมาอ่ะมีอะไรอีกไหม
0: เรื่องอื่นนะ
1: แลนด์บริดจ์เนี่ยผมบอกให้เลยนะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินไม่ทำไม่ทำไม่เอาคืออาจจะทำก็ได้แต่ไม่เอาเพร
0: เ
1: า
0: ดี
1: ะ
0: ๋ย
1: ว
0: ว
1: ่
0: ว
1: า
0: ันที
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: 15
1: เอาก
0: รกฎาคมอ่ะไอ
1: รถไม่ท
0: ไฮ
1: ำผ
0: ส
1: มว
0: ป
1: ่า
0: ีดอ่ะเขาจะมาคุยกันอีกทีนึง
1: ผม
0: แต
1: บ
0: ่
1: อก
0: ค
1: ให
0: ง
1: ้
0: ไม
1: น
0: ่
1: ะ
0: ท
1: ไม
0: ั
1: ่
0: น
1: เอ
0: ล
1: า
0: ะ
1: ไม่ทำหนึ่งมันเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลานานมาตรการตอนนี้นายกอ่ะต้องการกระตุ้นระยะสั้นเพราะนั้นอะไรที่ลงทุนนานๆและช้าๆเนี่ยไม่เอาแลนด์บริดจ์ไม่เอา
0: คิดว่าไม่เอาใช่ไหม
1: ไม่ได้คิดว่าบอกไปเลยไม่เอ
0: ค
1: า
0: ิดว่าไม่เอาก็คือไม่เอานั่นแหละ
1: คือ
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: เ
1: เ
0: ออ า
1: า
0: เล
1: ค
0: ย
1: ือไม่เอาจะไปทำที่มันระยะสั้นและได้ผลเร็วเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากพอเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยการใช้โครงการขนาดใหญ่บางทีอาจจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้การเดินทางคมนาคมก็สะดวกสบายเพิ่มเติมมากขึ้นก็อาจจะไม่คุ้มทุนในกรณีที่ต้องทำรถไฟเชื่อม3 สนามบินบางอย่างก็คงไม่ต้องทำแหละเพราะว่าระบบการค้าระบบโลจิสติกมันก็เปลี่ยนไปในโลกเนี่ยปัญหาอุปสรรคสำคัญที่สุดคือการขนส่งสินค้านะสิริลันคุณรู้เปล่าว่าทุเรียนหนึ่งโลกจากจันทบุรีหรือระยองเนี่ยไปถึงประเทศจีนเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องไม่เกิน15 วันนะ
0: ต้องไม่เกิ
1: ท
0: น
1: ุ
0: สิ
1: เ
0: บ
1: รี
0: ห
1: ยน
0: ้า
1: ที่
0: วั
1: อย
0: น
1: ู่ในกล่องเนี่ยไม่ได้แช่แข็งนะไม่ได้ฟีดไม่ได้อะไรนะทุเรียนที่ไปอยู่ในกล่องที่เอาใส่กล่องส่งไปญี่ปุ่นส่งไปจีนเนี่ยจะต้องไม่เกิน15 วันถ้าเกิน15 วันปุ๊บเน่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันตบตีกันเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีแล้วทุเรียนรอบล่าสุดเนี่ยที่ได้ราคาเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ140 บาท
0: ค่ะ
1: ก็คงจะต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ฝีมือของกระทรวงพาณิชย์เหตุผลเนี่ยสืบเนื่องมาจากเวียดนามเนี่ยส่งออกทุเรียนไม่ได้เขาติดปัญหาเรื่องสารเคมีบางตัวจีนไม่รับเพราะนั้นก็กลายเป็นนาทีทองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งออกทุเรียนปีนี้ทุเรียนไม่มีใครบ่นเลยเพราะทุเรียนถูกนะตอนทุเรียนถูกตอนนั้นเหลือกิโลละ40 บาท50 บาทตอนนี้130 140แล้วก็ทุเรียนที่ออกเยอะก็คือทุเรียนจันทบุรีกับทุเรียนระยองก็กําลังจะหมดแล้วจะไม่เหลือละแทบจะหมดละตอนนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นทุเรียนป่าละอูละแล้วก็เป็นทุเรียนใต้ละที่จะท
0: ท
1: ย
0: ุ
1: อย
0: เรีย
1: อ
0: น
1: อ
0: ใ
1: ก
0: ต้ก็จะปลายปีหน่อย
1: ทุเรียนปากช่องปราจีนบุรีก็กำลังจะออกจากนี้ไปแต่ก็อาจจะต้องถูกจองเหมาสวนผมชอบทุเรียนผมว่าทุเรียนสามจังหวัดเนี่ยพอๆกันทุเรียนปากช่องเขาใหญ่นะทุเรียนปราจีนบุรีกับป่าละอูเนี่ยพอๆกันแต่ในราคาเนี่ยป่าละอูแพงแพงสุด ปารูแพงสุดแล้วก็ทุเรียนหลินหลงนี่ผมเฉยๆนะผม
0: ดินหล
1: ไม
0: ง
1: ่ค่อย
0: เอาอุตรดิตถ์ปะ
1: อุตรดิตถ์ผมธรรมดาผมเฉย
0: ภูเขาไฟอ่ะ
1: ๆภูเขาไฟก็ได้ภูเขาไฟก็ได้ภูเขาไฟก็อยู่ในกลุ่มสี่ห้าจังหวัดเนี่ยก็คือภูเขาไฟปราจีนบุรีเขาใหญ่ใช่ไหมปากช่องแล้วก็มาป่าละอูเนี่ยราคาจะสูงนะพวกนี้ราคาจะสูงแล้วก็อีกหน่อยคุณไม่ต้องห่วงหรอกทุเรียนเชียงรายก็มีคุณรู้ว่าเขาปลูกทุเรียนที่เชียงรายแล้วนะ
0: ใช่ค่ะคนเหนือเขาเริ่มปลูกทุเรียนกันแล้วแต่เขายังไม่ได้มีชื่อ
1: ผมถามว่าเฮ้ยพี่ไปปลูกทุเรียนที่เชียงรายทำไมมันใกล้จีนมันใกล้จีน
0: เวลาขนส่งเหรอ
1: เวลาขนส่งมันใกล้จีนก็ขึ้นไปนิดเดียวก็คุณหมิงเลยไงใช่ไหม
0: อืม
1: พอคุณมันจะไปติดอยู่ที่ด่านถ้าคุณผ่านด่านได้ปุ๊บเนี่ยจีนเขาโลจิสติกเขาเร็วปุ๊บถึงมือผู้บริโภคแล้วจีนเขากินเนี่ยเขากินแบบเป็นครีมอ่ะเขาไม่ได้กินแบบไก่ฉีกแบบบ้านเรานะ
0: ค
1: บ
0: ่
1: า
0: ะ
1: งคนก็มีแบบไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มในพอดีกินแต่คนจีนก็กินเหมือนเป็นครีมมันจะคล้ายเป็นปลาร้าอย่างที่เราเรียกมันจะกินแรงเพ
0: อ
1: ราะ
0: ื
1: นั้น
0: ม
1: เวลาทุเรียนไปถึงจีนเขาจะมีเชือกมัดไม่ให้มันแตกมันจะแตกอันนั้นวิธีการกินไม่เหมือนกันก็เลยต้องไปอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จีนเนี่ยชูไปปลูกเชียงรายถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตนี่ผมสงสารทุเรียนระยองจันเลยนะใช้เวลานานมากเลยกว่าจะไปเพราะว่ามันจะไปขึ้นที่หนองคายกับไปขึ้นที่โขงเจียมป่ะไม่มีแม่สายกับอะไรตรงนั้นน่ะอีกอันเนี่ยมีด่านหนึ่งอ่ะอันนั้นด่านผลไม้น
0: ท
1: ะ
0: ี่แถวสายลมจอยเหรอใช่ไหม
1: สายลมจอยแถวๆนั้นมันจะมีอ่ะสายลมจอยมันมีอยู่ที่แม่สายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ข้างๆแม่สายอะไรคุณไปเปิดดูโขงเจียมหรือเชียงแสนเนี่ยเชียงแสนเนี่ยแถวนั้นมันจะมีด่านรถทุเรียนจะไม่ส่งทางเรือนะทุเรียนจะส่งทางรถกับรถไฟสองอย่างก็เดี๋ยวดูว่าต่อไปก็ทุเรียนเป็นของทุกจังหวัดแล้ว
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: ทุเรียนหมอง
0: มีทุกจังหวัดจังหวัดแพร่บ้านดิฉันก็มีนะทุเรียน
1: มียัง
0: มีค่ะที่อำเภอดิฉันเลยแต่ว่าอยู่ตำบลห้วยไม้เขาเคยไปดูกันนะเกษตรก
1: มัน
0: ร
1: มี
0: เข
1: ท
0: า
1: ุเรียนพันหนึ่ง
0: ส
1: อ่
0: ด
1: ะที่กำลังดังนะเป็นพวงมณีผสมกับหมอนทองคุณเคยกินพวงมณีไหม
0: เคยกินค่ะเหลืองเหลือง
1: ของเหลืองเหลืองหน่อยพวงมณีมันจะหวานนะพวงมณีมันจะหวานแล้วก็เสี้ยนไม่มีมันไปผสมกับหมอนทองมันชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ละอะไรมณีพวงมณีอะไรไม่จําชื่อไม่ได้ละแต่รสชาติมันจะเป็นหมอนทองแต่กลิ่นเบากว่าพวงมณีกลิ่นมันแรงใช่ไหมกลิ่นมันจะเป็นออกเบา
0: อ
1: ๆแ
0: ื
1: ล้วก็
0: ม
1: ไม่มีเสี้ยนอันนี้กําลังนิยมแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่านะแต่ตอนนี้อันนี้ไอ้สายพันธุ์นี้กิโลหลายตังค์ตอนนี้กิโล200-300มีคนซื้อกินดิแต่ให้เทียบกับก้านยาวบอกก้านยาวมันหวานไปผมก็ท่านี้เคยกิน2 ครั้งก้านยาว
0: กันยาวดิฉันไม่ค่อยชอบก้านยาวดิฉันว่าแล้วแต่คนชอบเนาะแต่หมอน
1: แล้
0: ท
1: ว
0: อ
1: แต
0: ง
1: ่ค
0: นี้
1: น
0: เป็
1: ช
0: น
1: อ
0: ท
1: บ
0: ี่นิยมที่สุด
1: หมอนทองเนื้อมันหนาไงหนานุ่มไงแล้วกลิ่นเบาใช่ไหม
0: อืม
1: แล้วเม็ดถ้าเม็ดมันเม็ดฟีบแฟบๆอ่ะมันก็จะเนื้อเยอะอ่ะใช่ไหมกินแล้วสุขใจ
0: อืม
1: อ่ะหมดยังไม่มีอะไรแล้วนะนาย
0: อัก น
1: ก
0: น
1: ล
0: ี
1: ั
0: ้
1: บมาแล้วนี่
0: นายกกลับมาแล้วนายกก็โกรธข้ามประเทศมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของอันเนี่ยแอร์ขนเฮโรอีนนะแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปตรงนั้นนะแต่ดูเหมือนว่าน้องจะเป็นเหยื่อนะที่เขา
1: คือ
0: กำลังจะช่วยกันอยู่เนี่ย
1: จะช่วยได้ไงในเมื่อมันเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยสิริรัตน์คุณจะตอบว่าคุณไม่รู้มันไม่ได้หรอกกฎหมายบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะแล้วคุณรับจ้างหิ้วของเนี่ยมันก็ผิดกฎของการบินไทยอยู่แล้วไงใช่ไหมคือผมฟังคุณสนธิเนี่ยผมว่าโลภผมก็เห็นด้วยกับคุณสนธิแม้โลภมันความโลภมันบดบังอย่างอื่นเนี่ยเพราะว่าน้องนี่เดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นนะเป็นแอร์
0: เงินเดือน
1: ภาษาดีใช่ไหมเป็นแอร์
0: เงิ
1: หน
0: น
1: ้
0: เ
1: า
0: ดือน
1: ต
0: แอ
1: า
0: ร์เนี่ยคือขั้นต่ำประมาณเขาบอกว่า40,000นะคะถ้ารวมอะไรอีกก็สูงก็ไปแสนส
1: มัน
0: า
1: ขึ้
0: ม
1: นอยู่กับไฟบินมันขึ้นอยู
0: ใช
1: ่กั
0: ่
1: บไฟบินถ้าเกิดคุณไฟบินไกลอ่ะคุณก็จะได้ค่าตอบแทนสูงแต่มันเหนื่อยนะ อยู่บ้านแทบจะไม่เคยเช็ดห้องน้ำอ่ะอยู่เป็นแอร์สายบินไทยแล้วคุณต้องเช็ดห้องน้ำนะถ้ามันมีปัญหาใช่ไหมเออแล้วก็อาจจะต้องนอนคือมันเป็นอาชีพที่แบบบริการจริงๆอ่ะแต่มันก็มีช่องโหว่ใช่ไหมเออก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกโอ้ยหิ้วกระเป๋าอะไรไปต้อง10 กว่าใบมันก็ต้องสงสัยอยู่แล้วแหละก็เลยเนี่ยเลยมีประเด็นเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่โทษสูงสุด25 ปีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโทษสูงสุดก็ต้องมาดูว่าโดยเจตนาหรือว่าโดนหลอกอะไรนะก็เพราะว่าเขาตามเส้นเงินของน้องแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะนะคะ
1: คือ
0: เส
1: ต
0: ้
1: อ
0: น
1: นนี
0: เ
1: ้
0: งิน
1: จะช่วยมีคนพยายามจะช่วยไงจะช่วยน้องมีนาว่าจะทำเนี่ยให้จากหนักเป็นเบาถูกปะ
0: เพราะว่าตำรวจก็มาตำรวจออสเตรเลียมาพบปปส.บ้านเราเมื่อวานอะ
1: ไม่
0: ที่
1: คืออย่างนี้ตำรวจออสเตรเลียกับตำรวจเกาหลีเนี่ยอยู่เมืองไทยเลยนะผมไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะว่าเราเป็นแหล่งเอ็กซ์พอร์ตยาเสพติดของโลกนะศิริรัตน์คือไม่ต้องมาอายอ่ะคนโอ้ยพูดอย่างนี้อายไม่ต้องมาอายนี่เรื่องจริงเรานี่อยู่สามเหลี่ยมทองคํานะจุดที่มันเข้าถึงยากและเป็นดินแดนที่มีการผลิตยาเสพติดสูงขนาดบ้านเรายังปราบไม่หมดเลยแล้วมันส่งออกไปอ่ะหนึ่งกิโลกรัมเนี่ย21 ล้านเหรียญใช่ไหมยู
0: ค่ะ
1: 21 ล้านเหรียญออสเตรเลียนะอยากว่ารู้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้คูณไป22 บาทอ่ะถ้าเป็นดอลลาร์ก็34ใช่ไหมอันนี้22 บาทก็เป็น100 ล้านอ่ะ1 กิโลอ่ะใช่ไหมก็คุณคิดดูก็แล้วกันว่ามันมูลค่ามันขนาดไหนอันนั้นเวลาพวกนี้เวลาส่งออกไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้มีรายได้มหาศาลถึงขั้นจูงใจให้คนเนี่ยคิดสั้นนั่งกล้าเสี่ยงใช่ไหมกล้าเสี่ยง
0: นะ
1: เงิ
0: ก็
1: นมั
0: เป
1: น
0: ็น
1: เยอะ
0: บทสรุปเดี๋ยวรอติดตามนะคะการบินไทยก็แถลงเมื่อวานคุณรวรลนแสงสนิทปลัดประธานบอร์ดการบินไทยก็ออกมาแถลงนะเดี๋ยววันนี้นายกกลับมาเดี๋ยวคงจะได้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันอีกแหละวั
1: ค
0: น
1: ืออ
0: าท
1: ก
0: ิต
1: าย ร
0: ์
1: บินไทยอยากจะปัดสว่านแล้วเฟี้ยงงูไม่พ้นคอผมบอกให้คือไม่งั้นมันเป็นพนักงานคุณน่ะคุณจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับ
0: เป็น
1: อ
0: เร
1: ง
0: ื่
1: ค
0: อง
1: ์ก
0: บุ
1: ร
0: คค
1: ไม
0: ล
1: ่ได้
0: ไม่ได้
1: คือองค์กรจะต้องควบคุมอ่ะไม่
0: ค
1: งั
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นจะมีตอกบัตรมีกฎกติกามีสิ่งต่างๆออกมาบังคับไม่ให้พนักงานทำ1 2 3ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผู้ปั๊มก็มีกติกาของที่ทำงานเพราะนั้นคือน้องเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
0: เข
1: อ
0: ้ม
1: งค์
0: ง
1: ก
0: วด
1: ร
0: มากขึ้นกับบุคลากรนะ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือพนักงานเนี่ยต้องมีการตรวจกันเองว่าจะต้องสอดส่องดูแลเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วใครมีอํานาจเหนือผู้โดยสารก็คือแอร์โฮสเตสกับกัปตันถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยคนที่มีอํานาจเหนือประชาชนก็คือเจ้าที่ตำรวจถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เขาไม่ควบคุมอ่ะตำรวจเป็นซะเองหรือแอร์เป็นซะเองมันก็เนี่ยจีนสีเทามันก็เลยเยอะขึ้นรัสเซียเทาอะไรมันก็มาเยอะว่าตำรวจเป็นซะเองไงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ่ะอ๋อ
0: ก็ถือว่า
1: จ
0: เป็น
1: บ
0: ประสบการณ์ให้ได้เห็นนะคะต่อไปคงต้องปรับไปอีกเยอะเลยวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพนิกิตค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นภาพของการลงทุนสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเล คุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ 9:00 นกับอีก52นาทีค่ะผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,588.23 จุดนะคะปรับตัวลดลงไป 3.01 จุดหรือว่า 0.19% ค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีปัจจัยใหม่อะไรแล้วนักลงทุนก็รอประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่2ออกมาด้วยนะคะวอลุ่มการซื้อขายรวมเมื่อวาน 64,069.26 ล้านบาทค่ะซึ่งก็เดลต้าเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะปิดที่325บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับเดลต้าเมื่อวาน2คือ KTB ค่ะปิด38บาทไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน3 SCB นะคะปิด147บาท50ลบไป50สตางค์4 BBL ค่ะ180บาทเพิ่มมา50สตางค์และ AOT นะคะ64บาท75เพิ่ม50สตางค์อันนี้คือหุ้น5อันดับที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดสำหรับเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ได้ติดตามกันต่อนะคะซึ่งไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กลบนะคะ S&P 500 Nasdaq ก็ปิดตลาดอ่อนแรงมาเหมือนกันเพราะว่าแรงขายหุ้นกลุ่มเทคอะค่ะแล้วก็การพุ่งขึ้นของเมตาแพลตฟอร์มการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อของเควินวอชประธานเฟดก็ทำให้ตลาดลดช่วงลบไปนะคะดาวโจนส์ปิด 52,305.24 จุดค่ะลดลงไป 13.96 จุดหรือว่า 0.03% แล้วก็ดัชนี S&P 500นะคะปิดที่7,483 จุดลบไป 0.22% Nasdaq ปิด 26,040 จุดค่ะลบไป 173 จุดหรือว่า 0.66% นะคะฝั่งยุโรปนะคะก็ปิดลดเหมือนกันหลังจากที่มีการปิดไตรมาส 2ได้อย่างแข็งแกร่งนะคะนักลงทุนประเมินสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจจะอยู่ระดับสูงนานกว่าที่คาดการค่ะแล้วก็ติดตามคืบหน้าการเจรจาสันติภาพสหรัฐอิหร่านที่ยังมีความไม่ชัดเจนต่อนะคะหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยปิดลบไป0.79% ค่ะดัชตลาดหุ้นเยอรมันลบบวกมาได้ 0.18% นะคะยืนอยู่ 25,040 จุดแล้วก็ลอนดอนค่ะลบไป 0.18% ยืนอยู่ 1,478 จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นของทางเอเชียแล้วก็ในฝั่งของทางด้านยุโรปแล้วก็ฝั่งของนิวยอร์กด้วยนะคะเอเชียเนี่ยผสมผสานเลยค่ะหุ้นเกาหลีใต้วันนี้ดิ่งหนักเลยนะคะจากแรงขายหุ้นเทคในเวลานี้แล้วก็นิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยลบไป883จุดนะคะลบไป 1.25% ยืนอยู่ 69,591.75 จุดค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ตลาดฝั่งของเอเชียเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันช่วงหน้านะคะช่วงนี้ถึงเวลาพักฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอน การนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการ

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
10: นางสาวปิยรัตน์ปิยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่า

0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
2: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
4: SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สิบนาฬิกากับอีก9นาทีค่ะมูฟังคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ดูตลาดก่อนนะคะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ลบเล็กน้อยนะคะยืนอยู่ 1,587.63 จุดค่ะลบไป 0.04% วอลุ่มก็13,859 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือ KBank กสิกรไทย228บาทค่ะบวก10บาทหรือว่า 4.59% SCB 150บาท50สตางค์บวก3บาท BBL 187บาทบวก7บาท KTB 39บาทบวก1บาท Delta 317บาท Delta ลงไปถึง8บาทเลยทีเดียวนะคะก็ไม่แปลกใจที่ตลาดหุ้นไทยของเราเป็นลบในเวลานี้นะคะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะตะกี้เราได้เกริ่นว่าฝั่งของนิกกี้เนี่ยลบไป 1.25% นะคะในภาคเช้าปิดภาคเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับหุ้นโตเกียวหุ้นญี่ปุ่นนะคะตัวอื่นๆค่ะหางเซ็งฮ่องกงตอนนี้บวกมาได้249จุดนะคะ 1% ค่ะยืนอยู่ 23,130 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งของออสเตรเลียนะคะ 8,710 จุดค่ะลบไป12จุดนะคะหรือว่า 0.14% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะลบไป27จุดค่ะ 0.7% ยืนอยู่ 4,083 จุดแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ 8,013 จุดลบไปถึง290จุดนะคะลบไป 3.5% หุ้นเกาหลีเนี่ยดิ่งลงแรงตอนแรกนี่คือลงไปถึง 7% ด้วยกันนะคะตลาดหุ้นเกาหลีพอเปิดมาเมื่อเช้านี่ค่ะ2กรกฎาคมก็ถือว่าตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากแผนของ Meta แพลตฟอร์มบริษัทแม่ของ Facebook ที่จะเปิดขายกำลังประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ AI ได้จุดกระแสความกังวลเกี่ยวกับภาวะการผลิต AI ที่อาจจะมากเกินความต้องการนะคะส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปออกมานะคะคอสปิร่วงลงไปถึง 7% ค่ะแล้วก็มีแรงฉุดหลักๆจากหุ้น2ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง Samsung Electronics กับSK นะคะที่ต่างก็ปรับตัวลงอย่างน้อย 8% ระหว่างการซื้อขายเช้าวันนี้ค่ะขณะที่หุ้น SK Square ก็เป็นหุ้นถือรายใหญ่ที่สุดของ SK Hynix นะคะร่วงลงกว่า 10% เช่นเดียวกันค่ะมันก็เป็นภาพ สะท้อนแรงขายที่กระจายนะคะไปทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ก็เลยต้องระงับคำสั่งขายแบบตั้งโปรแกรมอัตโนมัตินะคะชั่วคราวไปหลังสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอสปิเนี่ยร่วงลงอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะคะมันก็สอดคล้องกับการเปิดเดือนกรกฎาคมที่ย่ำแย่ของหุ้น Nasdaq ค่ะ Nasdaq นี่ก็อ่อนตัวรับเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะคะจากการทำกำไรหุ้นกลุ่มชิปนะคะสหรัฐเนี่ยดูจากที่นักลงทุนขายกลุ่มหุ้นชิปหนักมากเลยทีเดียวนะคะฉุดให้ราคาหุ้นไมโครเทคโนโลยีดิ่งลงไปตั้ง 10% นะความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะยังคงเพิ่มความกังวลต่อนักลงทุนอยู่นะต่อความยั่งยืนของโมเมนตัมขาขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปแล้วก็หลังจากที่อุตสาหกรรม AI ขยายตัวเร็วผลักดันให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ทะยานขึ้นมาเยอะมากแล้วในช่วงที่ผ่านมาหุ้นขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ถือเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทานซีมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากความต้องการฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามความผันผวนล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วค่ะเมื่อเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแส AIบลูมเบิร์กบอกว่าเมตากำลังพัฒนาแผนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อให้บริการกำลังประมวลผล AI แล้วก็โมเดล AI แก่ลูกค้านอกจากนี้หุ้นผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้ยังได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า Apple เนี่ยกำลังเจรจาซื้อชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จีน2รายก็ไปสร้างความกังวลว่าความได้เปรียบทางการแข่งขัน Samsung กับ SK Hynix อาจจะเริ่มลดลงนะคะแม้ว่าประเด็นของเมตาจะสร้างแรงกดดันแต่เรื่องของการลงทุนด้าน AI โดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่นักลงทุนเริ่มเลือกลงทุนมากขึ้นค่ะฮาซอกกึนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนซึ่งที่กรุงโซลนะคะก็บอกว่าการใช้จ่าย AI ไม่ได้ถูกมองเป็นปัจจัยบวกโดยไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไปละคือตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นะคะสำหรับในภาพใหญ่ของหุ้นเกาหลีใต้นะคะดิ่งลงไปแรงเลยทีเดียวนะคะSamsung SK Hynix ร่วงรับกับความกังวล AI ที่มันล้นตลาดในเวลานี้ค่ะส่วนมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อตลาดหุ้นไทยไปดูบล.ฟินแนนเชียลไซรัสกันหน่อยนะคะวันนี้ก็มองแนวโน้มตลาดคาดว่าเซ็นดีเด็กจะปรับตัวลดลงถ่วงด้วยกลุ่มเทคกับ AI นี่แหละค่ะที่มาเผชิญแรงขายอีกครั้งหนึ่งประเมินแนวรับบริเวณ 1,570 ถึง 1,580 จุดดัชนียังไม่ผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,600 จุดที่ขึ้นไปทดสอบเมื่อวานนี้ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต่ำกว่าคาดทั้ง ISM ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนก็ชะลอตัวเหลือ 53.3 รวมถึงการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิถุนายนชะลอตัวและต่ำกว่าคาดที่ 9.8 หมื่นรายนะคะประกอบกับคอมเมนต์ของประธานเฟดด้วยนะเมื่อคืนที่บอกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มลดลงแล้วในเดือนนี้นะคะก็เป็นระดับที่สูงของเฟดยังมุ่งเน้นรักษาเสถียรภาพราคาค่ะแต่ภาพรวมสัญญาณเนี่ยตอนนี้ถ้าดูบอนด์ยิวสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยคืนนี้จะมีตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรนะคะด้านราคาน้ำมันดิบเบรนท์ชะลอตัวต่อเนื่องสู่72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังทรัมป์บอกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านมีความคืบหน้าค่ะก็เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนะคะปัจจัยในประเทศค่ะสภาผ่านร่างงบปี70วงเงิน 3.788 ล้านบาทนะคะวาระแรกด้วยมติ 288ต่อ119เสียงค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เริ่มกระตุ้นต่อเนื่องนะคะไตรมาสที่3เมื่อวานนี้เงินก็เข้ากันแล้วนะคะก็กลุ่มที่เป็นบวกก็ค้าปลีกอาหารท่องเที่ยวขนส่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้ตัวเด่นของ Financial Sales ก็คือติดล้อนะคะแนะนำซื้อราคาเป้า23บาทแนวรับ18บาท60แนวต้าน19บาท60ค่ะส่วนบล.ดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอดูความชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญปัจจัยลบภายนอกเริ่มคลี่คลายค่ะโดยเฉพาะการเจรจาในตะวันออกกลางที่จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันแต่ว่าตลาดยังมีปัจจัยกดดันจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกมาจากภูมิภาคนะคะส่วนหนึ่งมาจากแรงขายหุ้นเทคเริ่มขึ้นเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามประธานเฟดก็มีความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อลดลงเป็นข่าวดีของตลาดค่ะปัจจัยในประเทศนะคะตลาดหลักทรัพย์ยกระดับเกณฑ์กำกับดูแลเปิดเผยข้อมูลบจ.มีผล1กรกฎาคม69ค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ลงทุนกกร.ก็ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยโตแบบ K-shape แล้วก็ SME ก็เปราะบางอยู่ขณะที่สอท.ห่วงยอดขายรถกระบะแล้วก็ยานยนต์หดตัวกระทบแรงงานด้วยนะคะ ส่วนทางแบงก์ชาติสั่งลดค่าธรรมเนียมแบงก์พาณิชย์8รายการทั้งบัญชีเงินฝากบัตรเครดิตแล้วก็โอนข้ามเขตค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันระบบตั๋วร่วม 17-45 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระค่าเดินทางประชาชนพร้อมเร่งเครื่องมอเตอร์เวย์แล้วก็ขยายสนามบินนะคะส่วน BBL มองอินโดนีเซียเป็นตลาดศักยภาพดันสินเชื่อเพอร์มาตานิโต5-6% เลยทีเดียวนะคะและหุ้นบีกริมก็นำทีมกระดานวิกกลบด้วยมูลค่าสูงสุด 16.90 ล้านบาทราคาเฉลี่ยก็16.90 บาทสตางค์ต่อหุ้นค่ะปัจจัยต่างประเทศก็เป็นเรื่องของติดตามคืบหน้าเจรจาทางอ้อมสหรัฐกับอิหร่านนะคะตอนนี้ทั้งสองเนี่ยก็กำลังพยายามเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันอยู่ให้เป็นสันติภาพที่ยั่งยืนบลูมเบิร์กรายงานบอกว่าทูตพิเศษสตีฟวิทคอฟอะค่ะเดินทางเยือนกาตาร์เมื่อวันอังคารหารือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเบื้องต้นอยู่กำหนดระยะเวลาเจรจาใน60 วันเลยนะคะระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานเนี่ยค่ะกระทรวงต่างประเทศกาตาร์บอกว่าคืบหน้านะก็เป็นเชิงบวกแล้วก็บอกว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนนะคะผู้เจรจาทางเทคนิคกำลังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มหารือเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์กาตาร์ก็กล่าวว่าการประชุมครั้งต่อไปจะกำหนดขึ้นหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาลีคาเมนีอีนะคะคาดว่าพิธีการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่4 กรกฎาคมนี้ค่ะแรงขายหุ้นกลุ่มเทคนะคะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียต่างก็ชี้ไปที่การเปิดตลาดในแดนลบตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะดัชนี S&P 500ก็ปรับตัวลง 0.2% Nasdaq 100ก็ร่วงไป 1.5% เหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนเรื่องอื่นโกลแมนแซกเตือนตลาดน้ำมันค่ะอาจจะเผชิญภาวะโอเวอร์ซัพพลายกว่า3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้านะคะถ้าความขัดแย้งในตะวันออกกลางยุติลงส่วนการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งอันนี้ต่ำกว่าคาดค่ะรัฐบาลสหรัฐยกเลิกแบนส่งออกโมเดล AI หลังจากบริษัทปรับปรุงไอ้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่รัฐบาลบอกนะคะ Anthropicแล้วก็ทุนเงินวอนเกาหลีใต้อ่อนค่าสุดตั้งแต่ปี2009ค่ะจากแรงแเทขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติขณะที่ฟิสเรตติ้งเตือนลดเรตติ้งอินโดนีเซียหากทุนสำรองร่วงต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตลาดทิศทางเงินบาทตอนนี้ก็อ่อนค่าที่แตะที่33.37 บาทเมื่อวานที่เปิดตลาดมานะคะสำหรับวันนี้เปิดมาก็แข็งค่าเล็กน้อยกว่าเมื่อวานนะคะสำหรับค่าเงินนะคะส่วนถ้าดูที่ทางราคาน้ำมันแนวโน้มน้ำมันดิบปรับตัวลงจากภาวะโอเวอร์ซัพพลายในปีหน้าน่าจะส่งผลดีต่อต้นทุนของกลุ่มสายการบินกับโลจิสติกค่ะแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคนะคะหุ้นแต่ว่ามันจะไปกดดันกำไรที่ทำให้เกิดจากสต็อกลอสนะคะในกลุ่มสำรวจและปิโตรเลียมนะคะรวมถึงโรงกลั่นอย่างปตท.สผ.นะคะแล้วก็ PTT ที่ทางดอกเบี้ยและบอนด์ยิลด์ถ้าหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์และดอกเบี้ยโลกเริ่มปรับลดลงตามคาดการณ์ก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่ทำให้ valuation ของกลุ่มรีทอสังหาริมทรัพย์และหุ้นโกลด์กลับมามีความน่าสนใจค่ะส่วนอื่นๆฟันโฟลและก็ตลาดการเงินของบ้านเราหุ้นเซตกับ MAI มูลค่ารวม64,633ล้านต่างชาติขายสุทธิเมื่อวาน1,585ล้านบาทค่ะค่าเงินบาทเมื่อวานปิด33.37 บาทฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยบลดอโอประเมินตลาดยังมีแนวโน้มดีอยู่นะคะวัดจากเซ็ตอินเด็กซ์ที่ตัดหุ้นเดลต้าหลังจากปัจจัยลบคลี่คลายไปแล้วก็ประเมินนักลงทุนต่างชาติจะกลับเข้ามามองมาลงทุนในตลาดเอเชียนะคะหลบเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยสหรัฐกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนแบบ selective buy นะคะให้น้ำหนักกับหุ้นแบงก์หุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของตลาดเพื่อเก็งเรื่องการใช้จ่ายเงินปันผลงวดแรกของปีหุ้นที่น่าซื้อของบลดาโอก็อย่างเช่น AOT BH OR IVL นะคะรวมไปถึงกลุ่มนิคมนะคะ WHA ก็ได้นิสงจากที่ FDI ย้ายฐานการผลิตแล้วก็สนับสนุนการลงทุนในประเทศโดยรัฐบาลตอนนี้พอร์ตแนะนำก็นำ True กับ Home Pro ออกจากพอร์ตเขานำ IVL เข้ามาแทนค่ะหุ้นในพอร์ตก็จะประกอบไปด้วย IVL 10% ปตท. 10% KBank 10% AOT 10% GAF 10% KTB 10% BDMS 10% แล้วก็ WHA 10% KPN นะคะ 10% ค่ะอันนี้คือในมุมมองของบลดาโอประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องของค่าเงินบาทนะคะที่ประเมินโดยทาง KTB ซึ่งวันนี้เนี่ย KDB ก็ประเมินตัวเลขของค่าเงินบาทที่เปิดมาค่าเงินบาทนี่แข็งค่านะคะถ้าเทียบกับของเมื่อวานนี้นะคะบุฟังซึ่งตลาดก็มองในภาพรวมไอ้เรื่องของค่าเงินเนี่ยทดสอบอาจจะมีไปทดสอบที่33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อเช้าเปิด33.33 บาทเมื่อวานปิด33.38 บาทใช่ไหมคะก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาเงินบาทก็เคลื่อนไหวผันผวนลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะคะแต่จะมีจังหวะที่จะเป็นจังหวะอ่อนค่าลงบ้างนะคะตามการทยอยแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ที่ได้นี้ส่งจากการปรับโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาทก็ยังเสี่ยงเผชิญ two way risk นะคะในช่วงระยะสั้นมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่จนกว่าจะเห็นการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นรูปธรรมการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดได้ผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องการรอลุ้นรายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐก่อนที่จะปรับสถานะถือครองชัดเจนเงินบาทเสี่ยงอ่อนทดสอบโซนแนวต้าน33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสอ่อนทะลุโซนดังกล่าวได้อีกครั้งหากราคาทองคำปรับตัวลงหนักเช่นกันโซนแนวต้านถัดไปของเงินบาทจะอยู่ที่33.75 บาทนะคะคืนนี้ก็ตลาดจับตารายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐทั้งยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกรรมอัตราว่างงานแล้วก็อัตราการเติบโตของค่าจ้างนะคะวันนี้เนี่ยกรุงไทยมองกรอบที่33.15 บาทถึง33.55 บาทค่ะปัจจัยสำคัญไปดูเงินเยนหน่อยเนาะเงินเยนเนี่ย162.58 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินเยนเมื่อวานที่ระดับ162.69เงินยูโรที่ระดับ 1.1377 ดอลลาร์ต่อยูโรจากเงินเยนเมื่อวาน 1.1385 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะอันนี้ก็คือเงินเยนญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ใครไปแลกเงินเยนเงินเยนอ่อนอยู่นะคะเผื่อว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนปลายปีกันเนาะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็ตะกี้แตะไปละสภามีมติ288-119รับหลักการร่างพรบงบประมาณ7พรบ2570วาระแรกแล้วก็มีตั้งกมธ.วิสามัญ72คนมีคุณเอกนิติเป็นประธานรัฐบาลยืนยันยังไม่สะดุดค่ะแม้ปี70งบจะลดลงไป 8.4% แต่ผ่านการลงทุนรัฐวิสาหกิจ PPPTFFIF ผลักดันให้งบลงทุนรวมของประเทศสูงถึง 1.12 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ชี้แจงงบประมาณนโยบาย 10+ ที่จะลงไปมุ่งในดูแลประชาชนย้ำว่าก็จะมุ่งเป้าไม่หว่านเงินแน่นอนค่ะส่วนกระทรวงการคลังสัญญาณเตือนส่งมาไทยกำลังเข้าสู่จุดเปราะบางทางการคลังนะคะหลังจากที่กันชนหนี้สาธารณะหมดลงค่ะจี้ให้เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพการเติบโตพร้อมกับปูทางปรับโครงสร้างภาษีลุยขยับแบตแตะ 10% เพิ่มรายได้รัฐกว่า 3.45 แสนล้านบาทแล้วก็รับมือภาระหนี้ที่พุ่งใกล้เพดานไปด้วยนะคะส่วน ECB ธนาคารกลางยุโรปจะมีการจัดประชุมประจำปีที่เมืองซินตราประเทศโปรตุเกสวันนี้นะคะโดยงานเสวนานี้จะเป็นการปรากฏตัวครั้งสำคัญของเควินวอชค่ะจริงๆเป็นงานเมื่อวานนะคะบนเวทีระหว่างประเทศหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ตลาดก็เลยจับตาถ้อยแถลงของเขานะคะแล้วก็ข่าวต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆแล้วก็เรื่องของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กที่ปิดตัวขึ้นกว่า 1% นะคะเพราะว่าเควินวอชเนี่ยออกมาพูดว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมิถุนายนที่จะมีการเปิดเผยวันพฤหัสบดีนี้ค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่าตัวเลขจ้างงานเพิ่ม14,000ตำแหน่งหลังจากที่เพิ่มมา172,000ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมคาดว่าอัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.3% ในเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองประเด็นของทางกรุงไทยนะคะเกี่ยวกับภาพใหญ่ก็คือเรื่องของเงินบาทนะคะวันนี้มีรายชื่อกบข.คนใหม่นะรับตำแหน่ง1 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปชื่อว่านายสรพลตุลยะเสถียรนะคะเขารับตำแหน่งเลขาธิการกบข.อย่างเป็นทางการเรียบร้อยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมด4 ปีนะคะกบข.เนี่ยก็ถือว่า มีการเป็นการรับตำแหน่งก้าวสำคัญแหละนะคะเพราะว่าต้องขับเคลื่อนภารกิจดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิก1,200,000 รายให้มีความมั่นคงในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้คนใหม่ถือว่าเขามีประสบการณ์ครอบคลุมทั้งในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรองโฆษกกระทรวงการคลังรวมไปถึงเคยร่วมงานที่ฝ่ายบริหารการเงินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะด้านนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งจากมิชิแกนนะคะระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะจากมิชิแกนเช่นเดียวกันสาขาวิศวกรรมนะคะจากสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินคณิตศาสตร์ประกันภัยและสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตำแหน่งของท่านนะเปิดตัวให้ได้เห็นกบข.ข้าราชการออมเงินนะเรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยหุ้นเขาก็ยังคงดิ่งลงอยู่นะคะซึ่งคงน่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกาหลีใต้แล้วล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อเกาหลีใต้เดือนมิถุนายนออกมานะคะเห็นบอกว่าพุ่งสูงสุดในรอบ2 ปีครึ่งเลยอะดัชนีเงินเฟ้อเป็นมาตรการไอเป็นภาพของเดือนมิถุนายนนะคะปรับขึ้น 3.2% เทียบรายปีเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566เป็นเดือนที่2ติดต่อกันที่ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% การพุ่งขึ้นของ CPI สะท้อนถึงผลกระทบอันยืดเยื้อของสงครามในตะวันออกกลางที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานและก็ราคาน้ำมันด้วยนะคะราคาสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น 4.4% ถูกขับเคลื่อนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงเกาหลีใต้ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของพลังงานภายในราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น 24.7% ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 23.1% ราคาดีเซลทะยาน 33.7% ราคาสินค้าเกษตรกับประมงเพิ่ม 3.2% นะคะนำโดยการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อวัวกับข้าวค่ะก็ปรับขึ้นมา 7.5% และ 11.7% ตามลำดับนะคะซึ่งธนาคารกลางเกาหลีใต้นี่คาดว่าการขยายตัวของ CPI หรือว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวในเดือนหน้าถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่มีผลต่อภาพรวมของการลงทุนนะคะส่วนเรื่องของการสู้รบเนี่ยแกงเห็นน่าจะไม่จบง่ายๆนี่ล่าสุดเนี่ยรายงานว่าอิสราเอลก็ยังคงปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนต่อเนื่องเลยมันจะไปจบกันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะในประเด็นดังกล่าวนะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็คงจะต้องจับตาดูนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมราคาน้ำมันเดี๋ยวไปดูล่าสุดกันหน่อยนะคะน้ำมันกับทองคำเป็นอย่างไรบ้างคุณออยฟิวเจอร์ค่ะไปดูน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้ง2 ตลาดนะคะถ้าเป็นตลาดในเม็กซ์67.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะลงไปอีก98 เซนต์เช้าวันนี้ลบไป 1.43% นะเนี่ยเบรนท์ก็70.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไป90 เซนต์หรือว่า 1.26% ลงขนาดนี้เนี่ยราคาน้ำมันต้องลงให้เราแล้วล่ะค่ะบุฟังฉันว่าวัน2 วันนี้ราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะลงให้สักหน่อยหนึ่งนะคะน่าจะลงให้สักหน่อยบางคนบอกว่าอยากให้ลงไปเลยสัก1 บาทอะไรประมาณนี้อย่างน้อยสัก1 บาทก็ยังดีนะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นก็แล้วกันเพราะว่าในเม็กซ์เนี่ยหลุดต่ำกว่า669แล้วอ่ะแล้วก็เบรนท์เนี่ยต่ำกว่าตอนที่ก่อนจะเกิดสงครามด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้รอฟังข่าวแล้วกันว่าจะมีการปรับลดลงราคาน้ำมันขายปลีกในเร็วๆนี้ได้ไหมนะคะส่วนโกลด์สปอตค่ะทองคำตอนนี้4,073 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้าวันนี้เป็นสีแดงนะคะล่วงหน้าลบไป 8.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 0.21% ส่วนบ้านเราราคาทองประกาศตอนนี้ทั้งสิ้นเนี่ย6 ครั้งบวกทุกครั้งเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วค่ะรอบแรกนี่คือบวกไป850 บาทนะคะแล้วก็บวกอีก50 50 50 50 50 6 ครั้งรวมไปตอนนี้บวกมาได้1,100 บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อ63,950ค่ะขายออก64,150 บาททองรูปพรรณรับซื้อ62,671.44 บาทขายออก64,905 50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในเวลานี้นะคะอังอิงโกสปอร์ต 4,063 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทที่33บาท34สตางค์นะคะ33บาท34สตางค์ค่ะส่วนราคาทองเนี่ยนะคะ YLG เขาก็มองนะไปดูบทวิเคราะห์ของทองกันสักหน่อยนะคะเขามองแนวโน้มราคาทองวันนี้จากบริษัท YLG Bullion and International จำกัดนะคะซึ่งก็มอง Gold Spot เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะคะก็ย่อซื้อดีดขาย Gold Spot แนวต้าน 4,083 4,115 แล้วก็ 4,114 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แนวรับก็จะให้ 4,020 3,984 ไปจนถึง 3,960 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทพอโค้ดไว้33บาท36ถ้าเป็นทองไทยแนวต้านที่64,600 65,100แล้วก็ 65,550 แนวรับของทองไทยนะคะมุมมองของ YLG Bullion International นะคะเงินบาท33บาท36รับที่63,550รับที่ 63,000 แล้วก็ต่ำสุดที่ 62,600 ค่ะคือเมื่อวานนี้ราคาย่อตัวแต่ไม่สร้างเลเวลโลต่ำกว่า 3,942 แล้วก็กลับมาทำเป็นไฮเหนือ 4,063 ก็เลยทำให้ราคาเข้าสู่ชุดดีก่อนที่จะเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาหลังจากที่ราคาเนี่ยเข้าสู่สภาวะโอเวอร์โบทนะคะสำหรับวันนี้นะการพักตัวของราคาไม่หลุดบริเวณ 3,960 ยังมองว่าราคายังไม่เสียโมเมนตัมขาขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าราคากลับไปหลุด 3,960 มุมมองเชิงบวกจะลดลงและราคามีโอกาสที่จะปรับลงต่อถ้าไปที่3,960นะคะกลยุทธ์การลงทุนก็เปิดสถานะซื้อหากราคาไม่หลุด 4,020แต่หากหลุด 4,020 ชะลอการเข้าไปซื้อที่แนวรับ3,984 ถึง 3,960 ได้เลยแล้วก็ขายทำกำไรสถานะซื้อถ้าดีดไม่ผ่านนะ4,082 ถึง 4,115 แต่ถ้าผ่าน 4,115 ชะลอไปขายที่ต้านถัดไปตัดขาดทุนราคาหลุด 3,960 ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อทองก็คำกล่าวของเควินวอชนี่แหละประธานเฟดนะคะก็บอกว่าการคาดการเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ผ่อนคลายลงในช่วงหลายสัปดาห์นอกจากนี้ทองคำยังได้รับแรงหนุนจาก ADP ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดเพียง 98,000 ตำแหน่งวันนี้คงจะต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะอาจจะส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของทางเฟดได้นะคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็ยุโรปก็จะเป็นอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมสหรัฐก็มีรายได้เฉลี่ยชั่วโมงต่อเดือนการทำงานจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานเดือนมิถุนายนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกานะคะที่จะต้องติดตามดูในวันนี้นะคะที่ YLG ก็มองว่ามีผลต่อราคาทองคำนะคะอันนี้มุมมองของ YLG ไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะคะของ MTS Go ค่ะแม่ทองสุกเปิดเผยนะคะว่าทองดีดขึ้นเหนือ 4,050 เหรียญเพราะว่าประเด็นก็คือเควินวอชนั่นแหละนะคะก็ประเด็นเดียวกันขณะที่สหรัฐกับอิหร่านตอนนี้ถ้าดูเจรจาคืบหน้าเป็นเชิงบวกนะคะทองปิดเมื่อวานนี้ก็ราคาทองโลกปิดปรับตัว17เหรียญใช่ไหมคะ 0.42% ไปปิดที่อยู่ 4,031 เหรียญขณะที่ปัจจุบัน 4,050 ซึ่งเขาก็มองนะคะเมื่อคืนประเด็นที่เควินวอชพูดถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อเริ่มลดลงแต่เฟดมุ่งดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ก็สะท้อนว่าเฟดยังไม่ผ่อนคลายท่าทีด้านนโยบายการเงินเต็มที่หรอกค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะวอชก็ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนการที่ว่าจะใช้ทำให้ตลาดต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดด้านนักลงทุนลดคาดการโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมกันยายนเหลือ 65% จากเดิมให้ 67 ค่ะก็ผ่อนคลายลงส่วนทรัมป์พูดถึงการเจรจาอิหร่านที่กาตาร์บอกว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเดินหน้าหารือต่อไปนะคะเพื่อผลักดันกระบวนการเจรจาให้คืบหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแม้จะมีการเสนอให้โจมตีอิหร่านทางอากาศแต่ทรัมป์ยังมีแนวเลือกแนวทางทูตนะคะเพื่อรักษาโอกาสในการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่านะคะผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความตึงเครียดมันยังไม่หมดไปหลังจากอิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้ทันทีเลย หากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีนี่อิสราเอลก็ยังไม่หยุดโจมตีอ่ะแล้วมันจะไปหยุดกันตรงไหนยังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมากๆนะคะสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางในเวลานี้นะคะแต่ณวันนี้อ่ะเอาวันนี้ก่อนแล้วกันเอาวันต่อวันนะคะราคาน้ำมันดิบคือปรับลดลงไงแต่ต่ำสุดตั้งแต่เกิดสงครามแล้วยังต่ำกว่าตอนเกิดสงครามซะอีกนะก่อนเกิดสงครามซะอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีข่าวว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะคะไม่มีปัญหานี่แหละแต่เมื่อเช้านี้มีข่าวว่าราคาบิตคอย2กรกฎาคมขยับขึ้น 3.7% มาอยู่ที่ 6,758 เหรียญสหรัฐแล้วนะคะข่าวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวมีข่าวเศรษฐกิจให้ฟังกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องพักกันก่อนนะคะต้องพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งพักสักครู่ค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: My Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: My Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก41นาทีค่ะผู้ฟังเป็นช่วงสุดท้ายนะคะในรายการของเราวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันได้อ่านข่าวหนึ่งนะเขาไปเจอกระโหลกมนุษย์พร้อมกับชิ้นส่วนกระดูกเยอะมากเลยถามว่าทำไมถึงเอาข่าวนี้มาอ่านเพราะว่าตรงจุดนี้ค่ะผู้ฟังที่โคราชหรือว่านครราชสีมาเนี่ยจะเป็นจุดที่เจอพวกของโบราณเยอะมากนะคะคือดิฉันเนี่ยจัดรายการเกี่ยวกับอะไรพวกนี้อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะสวทที่ FM 92.5 นะคะแล้วก็พอมีข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะอินไปด้วยนะมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วทุกครั้งที่ได้เข้าไปคุยกับอาจารย์กูรูผู้รู้หรือว่าจากที่กรมศิลปากรอะไรพวกนี้ที่เวลาที่เขามีแขกรับเชิญแล้วก็ดิฉันจะร่วมคุยด้วยเนี่ยนะคะจะรู้เลยว่าคือบ้านเรามันจะมีอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังมีภาพของความโบราณความเป็นไทยนะคะหรือว่าพวกจานชามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วพบเจอเยอะที่สุดนะก็คือที่นี่แหละโคราชนี่แหละแต่ล่าสุดนี้ที่เขาไปเจอเนี่ยนะมีภาชนะเครื่องปั้นดินเผาก็เยอะนะคะไปกระจายกันบริเวณที่ท้ายเขื่อนมูลบนอ่านถูกใช่ไหมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีโคราชนะคะเป็นบริเวณกว้างเลยเขาคาดการณ์ว่าถ้าดูจากที่เขาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์โบราณนะคะคือพอเขาไปตรงจุดนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งค่ะเขาพบโครงกระดูกมนุษย์เยอะมากอยู่บริเวณท้ายเขื่อนมูลบนที่บ้านตะลิ่งชันหมู่ที่9ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็ไปยังผู้นำชุมชนนะคะพากันไปตรวจสอบค่ะที่ป่าคอนบุรีจุดที่พบนั้นเป็นบริเวณท้ายเขื่อนมูลบนนะคะที่ตอนนี้น้ำกำลังลดลงจนเป็นหาดดินน่ะแล้วมันก็จะเว้าแหว่งเป็นบริเวณกว้างเลยริมหาดส่วนหนึ่งอ่ะเขาพบโครงกระดูกนั้นก็จะมีทั้งหัวกะโหลกสมบูรณ์แล้วก็ส่วนต่างๆถูกน้ำซัดกระจัดกระจายเลยแล้วก็ฝังอยู่ในชั้นดินเยอะมากตลอดริมหาดดินระยะทางประมาณ500เมตรแล้วก็พบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาลักษณะถูกฝังอยู่ในชั้นดินค่ะเป็นเศษแตกกระจายอยู่บริเวณนั้นอ่ะแล้วก็มีก้อนดินขนาดเท่าไข่ห่านลักษณะคล้ายเบ้าหลอมโลหะในสมัยโบราณอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็สอบถามชาวบ้านที่นำควายไปเลี้ยงอยู่ตรงนั้นก็พบเขาเป็นผู้ที่เจอโครงกระดูกดังกล่าวแล้วก็บอกว่าตัวเองนำควายมากินหญ้าแล้วก็พบโครงกระดูกที่เป็นศีรษะมนุษย์ก็ตกใจค่ะตอนแรกพยายามเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นเพิ่มเติมอีกหลายส่วนกระจัดกระจายไปทั่วเลยก็เลยประสานไปยังทีมเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่มีชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าอยู่บริเวณนั้นให้ช่วยมาตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทางประธานเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานก็บอกว่าบริเวณจุดที่พบโครงกระดูกนี่มันอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนบ้านกอโจดที่เดิมทีเป็นชุมชนในพื้นที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนมูลบนขึ้นแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อำเภอโชคชัยในปัจจุบันนี้ค่ะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นโครงกระดูกที่อยู่ภายในป่าช้าดั้งเดิมหรือเปล่าแต่จุดที่พบนั้นห่างจากป่าช้ามาไกลนะคะก็เป็นจุดที่ของชุมชนเดิมซึ่งในระหว่างที่มีการตั้งรกรากของชุมชนอยู่นั้นก็เคยมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8ศอกมาก่อนก็คิดว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่อยู่ในยุคเดียวกันกับที่พบมาก่อนหน้านี้ไม่น่าจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ในป่าช้าเดิมเพราะได้มีการทำพิธีล้างป่าช้าไปหมดละก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็ไปพบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ด้วยนะเข้าของเครื่องใช้ก้อนดินกลมๆโบราณเยอะมากค่ะน่าจะมีอยู่สักประมาณ 3-4 ร่างไปอย่างน้อยอ่ะหลังจากนี้ก็ต้องรอให้มีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทำการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นเขาก็ประสานงานส่งรูปภาพรายละเอียดให้กลุ่มศิลปากรที่10นครราชสีมามาวิเคราะห์แล้วนะคะมีความเป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณนู่นน่ะและอาจจะมีเครื่องมืออีกหลายชนิดหลายยุคสมัยที่น่าศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการนำทีมลงพื้นที่ให้เร็วกว่านี้นะคะไปดูเนี่ยเป็นจุดเดิมๆมหาที่โคราชนี่เขาจะมีพวกแบบของขลังของโบราณอะไรแบบนี้เยอะดิฉันสัมภาษณ์แขกรับเชิญทุกครั้งนะคะก็แบบนี้คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คือต้องเป็นที่โคราชเลยจะเจอบ่อยนะคะจะเจอบ่อยส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรที่อยากคุยอีกบ้างไหมตอนนี้กำลังจะช่วยลุ้นยางพาราแตะโรละร้อยอยู่ค่ะผู้ฟังช่วยชาวสวนเกษตรกรนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวี่ทุกวันเนาะถ้าราคายางได้สักร้อยหนึ่งก็ยังดีนะคะเดือนหนึ่งบางทีได้ตัดกันไม่กี่ครั้งฝนตกก็ตัดไม่ได้อ่ะผู้ฟังและทีนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่จะลุ้นให้ดันพุ่งไปถึง100บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่ามันมีเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยนะคะ แล้วส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนเนี่ยรวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางต้องการใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกถุงยางถุงมือยางชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ช่วงหลายปีมานี้เกษตรกรหลายรายโดยเฉพาะภาคใต้ของไทยก็แห่โค่นต้นยางพาราทิ้งเพื่อปลูกทุเรียนแล้วก็ปาล์มน้ำมันจนผลผลิตส่อแววราคาร่วงแล้วก็ล้นตลาดใน3ปีล่าสุดราคายางพาราพุ่งแรงค่ะมีโอกาสแตะระดับ100บาทต่อกิโลกรัมนะคะปี2569ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการตลาดโลกเพิ่มไปอีกค่ะส่วนทางกับผลผลิตในภาคใต้ที่ลดลงเนื่องจากภูมิภาคในพื้นที่ฝั่งอันดามันฝนยังตกอยู่แล้ว3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเขาเผชิญปัญหาใบร่วงชนิดใหม่ที่รุนแรงมา 3-4 ปีแล้วนะคะแล้วบางคนก็โค่นต้นยางไปปลูกทุเรียนปลูกปาล์มน้ำมันกันก็แยะโดยเฉพาะจังหวัดยะลามีการปลูกทุเรียนทดแทนสูงเป็นอันดับต้นๆกว่า 160,000 ไร่บางกลุ่มโค่นสวนออกถึง 2,000 ไร่เลยนะคะมันก็เลยทำให้ปริมาณยางก็ลดลงเยอะขณะที่ตลาดจีนกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยเฉพาะตุรกีเขาก็มีความต้องการยางสูงมากเกิดการแย่งซื้อกันเนื่องจากคู่แข่งอย่างเวียดนามก็ไม่มีสินค้าส่งมอบก็เลยมีการประเมินว่าตอนนี้ยางพาราขาดแคลนอยู่ประมาณ 500,000 ตันค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำยางที่ตลาดกลางพาราอำเภอหาดใหญ่ลดลงอย่างมากเดิมในอดีตช่วงพีคเคยมีน้ำยางพาราเข้าประมูลสูงถึง 500,000 ถึง 1 ล้านกิโลกรัมปัจจุบันเหลือเพียงวันละ 50,000 ถึง 100,000 กิโลกรัมเท่านั้นนะคะส่วนแหล่งข่าวจากวงการสวนยางภาคใต้ก็พูดถึงนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มอีก1ล้านไร่หรือเฉลี่ย 200,000 ไร่ต่อปีนะคะในระยะเวลา5ปีว่าเริ่มมีกระแสต่อต้านจากบางกลุ่มที่ต้องการให้จำกัดปริมาณเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เคยโค่นยางไปปลูกทุเรียนแล้วก็ปาล์มน้ำมันก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มเกิดความกังวลว่าในอีก3ปีข้างหน้าราคาทุเรียนอาจจะต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ราคาปาล์มน้ำมันอาจจะผันผวนจากภาวะล้นตลาดค่ะปัจจุบันเกษตรกรหลายรายเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะคะหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานในสัดส่วน50ต่อ50ก็คือแบ่งพื้นที่ปลูกยางพาราควบคู่กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยค่ะปลูกทุเรียนไปด้วยมังคุดไปด้วยกาแฟไปด้วยโกโก้ไปด้วยนะคะเนี่ยคุณทวีสินประทีปอุปนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเจ้าของสวนยางจังหวัดสงขลาก็บอกว่านี่ลุ้นอยู่ค่ะตอนนี้ยางแผ่นรมควรเขาขยับอยู่ที่95บาทต่อกิโลกรัมนะถ้าเป็นน้ำยางสดก็87-89มีโอกาสค่ะจะไปแตะ100บาทต่อกิโลกรัมในเร็วๆนี้เพราะมีปัญหาจากตะวันออกกลางนะคะแล้วรถ EV ก็ขายดีขายดีด้วยอ่ะก็เอาใจช่วยนะคะพี่น้องเกษตรกรบางจังหวัดนี่บอกเดือนนึงเนี่ยตัดได้แค่ 3-4 วันเองถ้าราคามันอยู่ที่100ก็ยังพอได้อยู่นะคะถ้าฝนไม่ตกก็ดีไปนะคะถ้าฝนตกก็เปิดหน้ายางไม่ได้มันก็จะใช้ชีวิตลำบากอยู่นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ช่วยลุ้นให้ถ้าราคาแตะไปที่100นะคะถ้าราคาแตะไปที่100ก็จะได้ช่วยลดต้นทุนอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะส่วนมะพร้าวตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเนี่ยที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาเข้าไปดูแลราคาเนี่ยของยางมันอ่อนอาจจะแค่ระยะสั้นแต่อนาคตนี่มันอาจจะขึ้นมาส่วนเรื่องของมะพร้าวนะคะกรณีมะพร้าวไทยตอนนี้เจอปัญหาด้านราคาเนี่ยก็มันก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาของการค้าโลกนะช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากการที่องค์กรพิทักษ์สัตว์ในยุโรปก็มีตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้ลิงเก็บมะพร้าวก็กระทบภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศก็เป็นประเด็นเข้าข่ายมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะคะมากกว่าจะเป็นประเด็นด้านคุณภาพสินค้าส่วนมะพร้าวที่ยังใช้ลิงเก็บผลผลิตเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่วิธีการผลิตหลักของประเทศดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยควรทำคือเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องจากต่างประเทศเนี่ยมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าโต้แย้งนะคะตอนนี้ปัญหามีทั้งเรื่องยางพาราแล้วก็มะพร้าวสองเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้เขาก็ช่วยดึงละนุ้ยกุ้งนี่กระทรวงเกษตรร่วมด้วยที่ทางมาเลเซียแบนกุ้งไทยก็เห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปพูดให้นะคะไปช่วยพูดให้เพราะว่าประเด็นโดนแบนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปช่วยเคลียร์ให้หน่อยนะคะก็อีก30วันค่ะน่าจะสิ้นเดือนมั้งเขาก็จะเปิดขายให้เราตามปกตินะคะทั้งกุ้งทั้งมะพร้าวยางอันนี้ก็เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงนี้ ถ้าเราจะสังเกตเห็นได้เนี่ยราคาต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะแต่รอลุ้นเรื่องของปุ๋ยสักหน่อยหนึ่งนะราคาปุ๋ยเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าราคามันก็ยังแพงอยู่ส่วนเรื่องไฮสปริตเทนเนี่ยเดี๋ยวรอชี้ชะตา CP วันที่15กรกฎาคมโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปริตเทรนเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาตอนเริ่มขั้นตอนที่ว่าประมูลเนี่ยเมื่อปี61นะคะโดยกลุ่ม CP ชนะประมูลตอนนั้นเนี่ย117,226 ล้านรฟท.ก็ร่วมลงนามกับเอเชียเอราวัณก็จะเป็นกลุ่มของ CP ถือหุ้นใหญ่มาตั้งแต่24 ตุลาคม 62แล้วมันเกิดการระบาดของไอ้โควิดนะคะทำให้ CP ขอรับเงินเยียวยาผลกระทบครม.ก็เห็นชอบแก้สัญญาเพื่อเยียวยาผลกระทบไปเมื่อปี64ก่อนที่กลุ่ม CP จะเข้าบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงแต่การเจรจาแก้ไขสัญญายืดเยื้อแล้วก็ไม่มีข้อสรุปจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะผู้ฟังทางสกพอหรือ EECO ก็นัดประชุมกันบอกว่า15กรกฎาคมนี้แล้วค่ะก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันพุธหน้าวันอื้ออีก2อาทิตย์เลยอ่ะเดี๋ยวหารือกันเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้ที่จะนำครม.นำคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกพอที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นประธานเพราะว่าตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยมาร่วมด้วยแล้วนะคะก็จะมาดูแลแทนคุณพี่พัฒนะคะคุณพี่พัฒรัชกิจประการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเนี่ยนะประเด็นนี้ก็คือเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำโครงการหลายๆโครงการเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันหรอกนะคะโครงการนี้ก็จะได้เริ่มต้นโดยมีทางคุณอนุทินนายกดูแลไปเดี๋ยวก็รอวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะแนวทางจะเป็นไปตามมติกพอเดิมหรือเปล่านะคะหรือว่าเห็นชอบแนวทางที่จะเดินหน้าโครงการตามเงื่อนไขที่หารือไว้หรือเปล่าแล้วก็เป็นไปตามร่างสัญญาที่เคยแก้ไขที่อัยการสูงสุดตรวจสอบโดยต่อไปอ่ะจะมีเสนอครม.ขออนุมัติแก้ไขหลักการแล้วก็ลงนามแก้ไขสัญญาร่วมทุนทางเลือก1ส่วนทางเลือกที่2แนวทางสิ้นสุดสัญญาไปเลยไม่เอาละไม่ไปกรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหากกพอพิจารณาแล้วเห็นว่าแก้ไขสัญญาตามมติกพอไม่ได้ก็นำไปสู่กระบวนการพิจารณาเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาซึ่งรฟท.และเอกชนคู่สัญญาก็ต้องกลับมาพิจารณาข้อกฎหมายต่อไปรถไฟความเร็วสูงมีความสัมพันธ์ต่อ EEC มากนะคะจริงๆถามว่าสำคัญต่อEEC ต่ออุตภเปาไงโดยเฉพาะของไอ้ท่ากัศยานอุตภเปาและการเมืองบินตะวันออกที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางอากาศเนี่ยค่ะก็มีระบบเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสินค้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปาระบุว่ารถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมเข้าไปอาคารผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกก็มองว่าจะเป็นต้องมีการพัฒนาทีนี้กพอสมมติว่าเขาพิจารณาสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนกับ CP แต่นโยบายรัฐบาลมองว่าไฮสปริตเทนมันก็จำเป็นอยู่นะเพื่อจะเชื่อมเดินทางแล้วก็ขนส่งต้องเปิดประกวดราคาอีกครั้งหรือเปล่าซึ่งหากเรื่องแนวทางนี้ก็มีความจำเป็นต้องศึกษารูปแบบการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อจูงใจต่อการลงทุนคุ้มค่าต่อการลงทุนและรัฐบาลจะต้องไม่เสียประโยชน์อันนี้สำคัญสุดนะคะแต่มีแหล่งข่าวว่าคาดว่าน่าจะมีการเปิดประมูลใหม่มั้งคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนารถไฟความเร็วสูงอยู่แล้วอะเพราะเป็นเมืองการบินเป็นโครงการลงทุนใหญ่อะต้องการระบบขนส่งเชื่อมผู้โดยสารและสินค้ารวมทั้งเอกชนที่ลงทุนพัฒนาเมืองการบินได้รถโชว์ดึงดูดนักลงทุนภายใต้เงื่อนไขมีไฮสปีดเทรนดังนั้นเชื่อว่าโครงการนี้ท้ายที่สุดแล้วอะก็ต้องเปิดประมูลใหม่แต่จะเป็นเงื่อนไขใดก็ต้องพิจารณาแนวทางในการพัฒนาหลังจากสิ้นสุดสัญญากับกลุ่ม CP โดยภาครัฐไม่สามารถเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายที่2กลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ด้วยนะคะประกอบกับทาง BTS Group Holding จำกัด Sino Thai Engineering and Construction จำกัดนะบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี Holding จำกัดก็มาเจรจากันแต่กระบวนการนี้ประมูลไปตั้งแต่ปี61มันสิ้นสุดไปแล้วอะอีกทั้งข้อเสนอของ BSR ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะ วันที่15กรกฎาคมสมมุติว่า5เงื่อนไขยกเลิกสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยคือจะครบกำหนดสัญญาสัมปทาน50ปีนะเงื่อนไขเขามีอยู่รฟท.ส่งมอบพื้นที่ไม่เรียบร้อยออก NTP ไม่ได้เหตุสุดวิสัยส่งผลต่อโครงการความผิดที่เกิดขึ้นจากคู่สัญญาเอกชนหรือภาครัฐแล้วก็5คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐฉะนั้นทางออกสุดท้ายที่ทาง CP จะเสนอก็พอออกก็คือแก้ไขสัญญาร่วมทุนรัฐบาลปัจจุบันมีท่าทีไม่ต้องการแก้สัญญาชัดเจนมากหรือจะเป็นแนวทางสิ้นสุดสัญญาถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้จริงสรุปแก้ไขร่วมลงทุนไม่ได้รฟท. CP ต้องกลับมาพิจารณาข้อกฎหมายใหม่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอ15นะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
12: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
13: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์

0: ทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรม

0: สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
2: นางสาวพลอยทะเลลักษณ์สนิทแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นหัวเพื่อนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกสิบหกแห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงปอดเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วสักผิดประดับสินรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื้อนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: และชาติกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับแฟนๆรายการก็สามารถสื่อสารพูดคุยกับผมได้ผ่านทั้ง YouTube Live แล้วก็ Facebook Live สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เอาเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงมาเปิด Michael Learns to Rock นะครับ Sleeping Child คือเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะสื่อสารว่าเด็กๆนะซึ่งมีจิตใจอันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนผ้าขาวเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับโลกที่มันโหดร้ายท่านผู้ฟังวันนี้โลกที่มันโหดร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องของสงครามแต่ความโหดร้ายของโลกใบนี้เนี่ยมันถูกครอบงำไปด้วยการกระทำที่ทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนที่อาจจะอยู่ในความเปราะบางตกไปอยู่ในสภาพการแห่งความลำบากหรือหลงผิดถูกล่อลวงท่านผู้ฟังครับตลอดปีที่แล้วจนถึงปีนี้จนถึงวันนี้เนี่ยข่าวส่วนใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยเราคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินนะการกินสินบาตรคาดสินบนการทุจริตงบประมาณโครงการต่างๆสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราก็ตื่นตระหนกกันกรณีมีการไปตรวจจับการแก้กระดาษคำตอบของการสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนหน้านู้นก็มีคดีหัวสวก่อนหน้านู้นก็มีคดีนาฬิกาเพื่อนคือคดีแบบนี้เนี่ยดูเหมือนกับเป็นเรื่องปกติวิสัยที่สังคมไทยต้องฟังทุกวันทุกวันท่านผู้ฟังผมคิดว่าพละกำลังของดาวมฤตยูที่เดินมาราศีพฤษภแล้วก็นี่อยู่มากลางราศีแล้วนี่นะครับมันทำให้คนไทยอาจจะถึงจังหวะเวลาที่เรากำลังอยู่ตรงทางแพร่งครับว่าเราจะนำประเทศชาติบ้านเมืองสังคมผู้คนไทยของเราไปสู่ความสิวิไลหรือจะนำไปสู่ความวิบัติบรรลัยผมว่ามันเส้นแบ่งมันบางมากเลยท่านผู้ฟังเพราะมีประเทศที่เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ได้ยาวนานเท่ากับกรุงรัตนโกสินทร์หรือขวานทองของเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะแรงกิ้งในการที่เขาถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่3ของโลกในการโปร่งใสไร้ทุจริตนั่นคือประเทศสิงคโปร์เขาทำได้ยังไงท่านผู้ฟังครับทั้งที่เพิ่งได้รับเอกราชประมาณคริสตศักราช1960กว่าวันนี้สิงคโปร์มีอายุ60กว่าปีเท่านั้นท่านผู้ฟังเห็นไหมครับฟังแล้วผมว่าหมดเวลาที่เราจะมาท้อท้อใจแต่ถึงเวลาที่พี่น้องคนไทยต้องลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น perception ทัศนคติของตนเองสมัยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้ท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับสิงคโปร์ได้รับเอกราชมาเมื่อไม่นานนี้แต่มีผู้นำที่ชื่อหลีกวนยูที่มีความหนักแน่นปักหลักมั่นคงยืนตรงกับความสุจริตความถูกต้องความยุติธรรมกระทำตนเป็นแบบอย่างเข้มงวดเข่งครัดใช้คำนี้เลยแล้วกันนะฮะนะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องคนสิงคโปร์เองก็มีความมั่นใจคนสิงคโปร์นี้ให้ความสำคัญมากนะครับในเรื่องของการวางรากฐานการปูพื้นฐานความคิดของเด็กและเยาวชนในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมความดีงามและความถูกต้องสังคมสิงคโปร์ปฏิเสธการทุจริตทุกประเภทแถมยังมีกฎหมายที่ตีกรอบบังคับใช้อย่างชัดเจนและรุนแรงไม่ปล่อยนะให้คนที่โกงกินเดินเฉิดฉายไร่รำไปมาอยู่ในสังคมไม่มีนะครับวันนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้นะเพื่อที่จะซ้อนกลับไปเรื่องเมื่อวานที่เราได้ยินกรณีที่แอร์โฮสเตสสาวนะเธอหิ้วของมีเฮโรอีนเป็นยาเสพติดซึ่งเราอยู่มานานเราจนคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีแล้วนะท่านผู้ฟังครับ วันดีคืนดีประกาศตุ้มมาขนของไปแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้ฟังการแถลงข่าวจากทางสำนักงานตรวจยาเสพติดหรือตรวจคนเข้าเมืองของทางฝากฝั่งออสเตรเลียเราอาจจะตกใจมากกว่านี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกข่าวก็รายงานว่ากรณีส่งสารเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียตั้งแต่ต้นปีจนถึงมิถุนายนเนี่ยเจอเข้าไปใหญ่ๆเนี่ย6ครั้งท่านผู้ฟังครับแล้วล่าสุดนี้ก็ยังมีฝรั่งที่ขนของซึ่งเป็นยาเสียสาวจากเมืองไทยก็ไปแลนดิ้งลงที่ออสเตรเลียอีกเรานี่แสดงว่ามันเป็นแหล่งผลิตอะไรใหญ่โตขนาดนี้เลยท่านผู้ฟังผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าสังคมจะมีความหวังประเทศชาตินะมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่อยากจะทำให้เกิดความแข็งแรงของสังคมขึ้นมาได้ต้องย้อนกลับมาดูใหม่แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆตรงนี้นะครับบางทีเราไม่ต้องไปดูงานไกลไหมครับผมเห็นมีกิจกรรมการดูงานนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดไปสิงคโปร์สิครับสิงคโปร์ท่านผู้ฟังครับเมื่อปี2025ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันหรือ Corruption Perception Index ประจำปี2025คือปีที่แล้วแล้วเข้ามาประกาศต้นปีนี้นะครับนะสิงคโปร์นะได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรมาตรฐานความโปร่งใสระดับโลกหรือ Transparency International สิงคโปร์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่3ของโลกครับจากทั้งหมด182ประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนเท่าไหร่รู้ไหมครับ84คะแนนจาก100คะแนนประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิด31คะแนนหรือ34คะแนนนี่แหละถูกไหมครับซึ่งหมายถึงความโปร่งใสนะครับได้84เต็ม100เนี่ยหมายถึงความโปร่งใสและการควบคุมการคอร์รัปชันที่เข้มแข็งในภาครัฐอย่างชัดเจนทำให้เกิดคำถามตามมามากมายว่าสิงคโปร์ทำได้อย่างไรอันนี้เนี่ยผมว่าเราต้องดูแบบอย่างยิ่งโลกมันเจริญก้าวหน้าสังคมมันคอนเนคเชื่อมโยงกันหมดเราเห็นเขาเขาเห็นเราต่างฝ่ายต่างรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา5นาทีที่แล้วนาทีนี้เรารู้แล้วถูกไหมครับแต่นี่ข้างๆบ้านเราเนี่ยสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมได้รับการประกาศนะจาก Transparency International อันดับ3ของโลกเขาประกาศปุ้งเราก็รู้แล้วแล้วเราก็รู้ทันทีว่าเราได้30กว่าคะแนนซัดไปอันดับที่100กว่าของโลกใบนี้ท่านผู้ฟังจากจำนวนประเทศทั้งหมดที่รับการตรวจสอบ182ประเทศเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่เกิดอะไรมาเนี่ยของเราเนี่ยเรียกว่าล้มพังภาพทันทีนะผมคิดว่าหรือเกิดcrisis วิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินเราอาจจะหงายหลังตึงไปเลยเพราะว่าเรามีประชากรหรือประชาชนที่ขาดความตระหนักนะย่อหย่อนต่อเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมปล่อยปละละเลยให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามาครอบงำแทรกซึมท่านผู้ฟังครับพูดคำนี้ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะกรณีการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือมันทั้งประเทศสอบ 400,000 คนนะครับถูกไหมฮะแล้วผมก็เชื่อว่า 400,000 คนคนตั้งใจดีก็สักครึ่งนึงแหละอีกครึ่งนึงเนี่ยก็คงจะได้รับรู้ข่าวมาพอสมควรใครจ่ายใครไม่จ่ายมันก็เรื่องนึงถูกไหมครับแต่มันมีอย่างนี้เป็นปกติวิสัยมานานแล้วกรณีสน.ต่างๆถ้าสน.นี้ทำเลดีนะเขาเรียกว่าเป็นทำเลทองคำนะก็วิ่งเต้นเส้นสายอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยก็ได้ยินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฝีแตกนะครับหนองเยิ้มเต็มตัวแล้วท่านผู้ฟังนะขออนุญาตไปเอาเรื่องของสิงคโปร์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักหน่อยนะครับเพราะผมยังมั่นใจว่ามฤตยูที่ราศีพฤษภซึ่งมฤตยูดวงนี้ขณะนี้เดินอยู่กลางราศีนะครับองศาอยู่ที่ประมาณ17-18องศาท่านผู้ฟังประมาณ17องศานะครับคือเข้ากลางราศีทับดาวอังคารซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชะตาเมืองไทยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยมีดาวอังคารเป็นตนุลักษณ์นะก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงอังคารจริงๆแล้วเนี่ยอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดาวขยันขันแข็งนะครับแต่พออังคารเป็นราชาโชคปั๊บเนี่ยความหย่อนลงของคุณภาพของอังคารก็เกิดขึ้นนะคนไทยมักชอบอะไรที่มันได้มาง่าย คำว่าราชาโชคคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันก็มาเองคนไทยก็มักรอจังหวะฟลุกคำถามหนึ่งมีเสมอว่าจะมีโชคฟลุกไหมชยุทธดูให้หน่อยไม่ว่ากันนะครับเข้าใจละอาจจะฟลุกได้แต่ว่าความคิดของคนในประเทศที่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินใช้เวลา60ปีเจริญจนเรียกว่านานาอารยประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสิงคโปร์นี่ติดอันดับ1นะครับสิงคโปร์มีความโปร่งใสติดอันดับ3ของโลกเห็นไหมครับแล้วประชาชนเขาหล่อล้อมมีเบ้าหลอมสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างไรผมว่าอันเนี้ยเป็นแบบเรียนข้างบ้านที่ไม่ต้องไปไกลครับไม่ต้องไปดูอเมริกาแล้วครับผมคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยชัดที่สุดเรื่องแรกระบบการศึกษานะครับสิงคโปร์ปลูกฝังค่านิยมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีวันก่อนเพิ่งมีข่าวครูพละข่มขืนกระทําชําเราเด็กในประเทศไทยเรานะผมเด็กอายุ13ผมว่าครูพละเนี่ยไม่ควรสั่งปลดสั่งย้ายนะครับควรสั่งประหารชีวิตเป็นครูได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างก็ต้องทำให้ชัดเจนพ่อแม่หัวใจสลายหมดอะไรกันเนี่ยเห็นไหมครับระบบการศึกษาในสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบและความเป็นพลเมืองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาโดยมีการสอนเรื่องค่านิยมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อสังคมค่านิยมความซื่อสัตย์ honesty นะคือซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคม social responsibilityต้องรับผิดชอบต่อสังคมจะทำอะไรเนี่ยสังคมได้รับผลกระทบจากตัวตนพฤติกรรมการกระทำความคิดอารมณ์ของเราทั้งหมดคนสิงคโปร์คิดแบบนี้นะครับนะความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนในหลักสูตรรวมถึงกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนเช่นการทำงานเป็นทีมการทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสาธารณะและการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและศาสนาที่ช่วยสร้างความสามัคคีและวินัยให้กับสังคมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติของสิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เคารพกฎระเบียบต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ยังเด็กถ้าผู้ฟังสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วผมชอบโครงการหนึ่งมากของท่านอาจารย์จุรีโตไปไม่โกงหลังจากปีนั้นมาจนถึงปีนี้ตั้งแต่โตยันเด็กมาโกงกันทั้งแผงเลยเหนื่อยจริงๆท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยสังคมต้องตื่นรู้ปฏิเสธนะไม่เอาไม่ยอมรับกับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงโครงการอภิมหาโครงการขนาดใหญ่ผมว่าต้องทำครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเส้นแบ่งบางๆที่ดาวมฤตยูกำลังยื่นเงื่อนไขข้อเสนอให้กับสังคมไทยว่าคุณจะเลือกความสีวิไลหรือคุณจะนำพาประเทศไปสู่ความวิบัติบรรลัยเนี่ยมันอยู่ในน้ำมือคนไทยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วครับไม่ต้องไปรอสวรรค์วิมานที่ไหนมาช่วยพวกเรานะครับถ้าเราไม่ทำกันเองนะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งวงรอบที่แผ่นดินไทยจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ครับเห็นไหมครับระบบการศึกษาของสิงคโปร์ยังให้ความสำคัญกับMeritocracy คือหลักการให้โอกาสตามความสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและก็โอกาสตามผลงานจริงไม่ใช่จากความสัมพันธ์หรือว่าเส้นสายโอ้โหเห็นไหมคือให้โอกาสตามความสามารถจริงฟังแค่นี้ก็ยิ่งกว่าจะกระตุกแล้วนะเรียกว่าสะดุดล้มหัวทิ่มบ่อไปเลยเมืองไทยเนี่ยถ้านามสกุลนี้เนี่ยคุณได้เป็นอันนั้นแน่นอนถ้าดามสกุลนั้นคุณได้เป็นอันนี้แน่นอนนี่ยังไม่รวมที่เขาเปิดเผยมาว่าไอ้กรณีสอบท้องถิ่นเนี่ยลูกหลานที่เป็นนามสกุลเดียวกับผู้ว่าหรืออบต.อบจ.ส่วนท้องถิ่นโอ้เข้าไปในระบบราชการเยอะนี่แสดงว่ามันเป็นกันมาทั้งยวงนะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับคือกระทำความผิดแล้วก็แก้ตัวรวมถึงหลบหลีกเลี่ยงกันไปแบบน้ำขุ่นล่าสุดกรณีของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะมศวก็ออกมาปฏิเสธส่วนทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ออกมาปฏิเสธผมก็ไม่รู้ว่า10คนที่มันอยู่ในห้องที่กำลังเปลี่ยนกระดาษคำตอบจะออกมาปฏิเสธไหมจับกันได้คาหนังคาเขาคาเก้าอี้ขนาดนั้นถูกไหมครับแล้วก็ใส่ชุดสีกากีด้วย เห็นไหมฮะส่วนแอร์โฮสเตสที่ขนยาเสพติดไปลงที่เมลเบิร์นเธอก็ปฏิเสธเธอบอกเธอไม่รู้เพราะว่าของนี่มีคนส่งมาฝากมาเธอก็รับจ้างเพราะว่าเธอบอกเธอเป็นหนี้กยศ.ผมเห็นใจนะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นหนี้แล้วเราอาจจะต้องทำอะไรก็ได้ซึ่งมันมีทั้งความเสี่ยงสูงทั้งผิดกฎหมายนะทั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สังคมเขาไม่ยอมรับผมว่าเราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตรงนี้ให้ได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้น่าเหนื่อยใจสังคมนี้นอกจากนี้เพิ่มเติมนะครับคือคำว่า meritocracy เนี่ยคือหลักการให้โอกาสตามความสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลแล้วก็โอกาสตามผลงานจริงไม่ใช่จากความสัมพันธ์หรือว่าเส้นสายซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการให้และรับสินบนและไอ้วิธีแบบนี้ซื้อตำแหน่งไม่ได้ครับคุณมีนามสกุลคุณมีพวกคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนความสามารถคุณไม่มีก็ไม่ให้ทำงานครับนะตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนภายใต้ค่านิยมที่ว่าความสำเร็จต้องมาจากความสามารถจริงๆแค่นี้เนี่ยก็ต่างกันอย่างกับฟ้ากับนรกนะไม่ฟ้ากับเหวนะฮะเห็นไหมครับความสำเร็จต้องมาจากความสามารถจริงๆวันนี้ความสำเร็จนะมันมาจากอะไรครับที่ได้ไปมีตำแหน่งแห่งที่ทั้งหลายเนี่ยนะก็น้องดึงพี่ดันพ่อหนุนนะช่วยกันเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะนอกจากนี้สิงคโปร์มีระบบข้าราชการที่รับค่าตอบแทนดีและเป็นไปตามคุณภาพการทำงานซึ่งช่วยลดแรงจูงใจในการรับสินบนและก็ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่ภาครัฐทำให้บริการสาธารณะมีมาตรฐานสูงลดโอกาสของการเอื้อประโยชน์แบบส่วนตัวส่วนการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก็ทำให้ข้าราชการมีความภาคภูมิใจในหน้าที่และไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปรับสินบนที่ไหนอีกท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้สังคมไทยผมว่าเดินมาถึงทางแยกซึ่งเป็นทางแพร่งใหญ่สองทางแล้วเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยไปแบบนี้ไม่หือไม่อือไม่รู้จะยังไงมันก็นะแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ไปทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนข้างถนนซะด้วยนะครับนะระดับแอร์โฮสเตสขนของไหมเนี่ยมันก็นะคือเป็นคนที่ควรจะต้องมีความรู้ต้องมีวุฒิภาวะต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ลูกเรือหรือครูนะครับที่เดินทางข้ามประเทศเขาห้ามอยู่แล้วครับขนกุนเชียงขนหมูหยองไม่ได้นะครับยกเว้นคุณเอาไปทานเองเขาไม่ว่าอะไรครับแต่ถ้าเกิดคุณขนกันไปขนกันมาซึ่งไอการรับขนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเอาจริงๆนะทุกวันนี้ยังมีหน้าเพจ Facebook ที่มีทั้งแอร์มีทั้งสจ๊วตรับขนของอ่ะเดี๋ยวไปฝากซื้อพรีออเดอร์ไปถึงปั๊บไปหิ้วกระเป๋าจากที่นั่นมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันมีมานานแล้วนะครับประการต่อมาสำหรับสิงคโปร์นะครับสังคมและวัฒนธรรมเคารพกฎระเบียบและไม่เห็นคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกตินะบ้านเราเคยมีอดีตผู้นำคนหนึ่งบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยจะใช้คำนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคอมมิชชั่นจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดแต่จำได้ว่ามันอยู่บนหน้าข่าวว่าอย่าไปเรียกว่าเป็นคอร์รัปชันเพราะมันเป็นคอมมิชชั่นมันก็ต้องได้บ้างเห็นไหมฮะเล่นใส่ความคิดแบบนี้หย่อนลงไปในสังคมทีนี้ก็ไปกันใหญ่สิครับในสิงคโปร์ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันผู้คนในสังคมโดยทั่วไปไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและมีความเชื่อมั่นในการรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่กลัวการถูกริดรอนสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จำนวนคดีคอร์รัปชันในภาครัฐยังคงต่ำอย่างต่อเนื่องและระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการควบคุมคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงการมีสังคมที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายและมุ่งทำงานอย่างโปร่งใสส่งผลให้ความคิดของคนในสังคมเองไม่ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชันและก็ไม่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างง่ายๆผมอ่านข่าวนี้ทบทวนไปมา 2-3 รอบแล้วผมก็ไปดูแผนการบริหารจัดการบ้านเมืองของลีกวนยูผมก็ไปดูเจตจำนงอันแท้จริงนะคือnational will คือความตั้งใจของคนในแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกอบกันท่านผู้ฟังคือคนสิงคโปร์เนี่ยเขายืนยันเลยว่าเขาจะต้องนำพาประเทศไปสู่ความเจริญให้ได้ก
2: ฎหมายและการบังคับที่เข้มแข็งนะสิงคโปร์มีข้อมูลจากสำนักงานสืบสวนการทุจริตของประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้คือการรับรู้การทุจริตหรือ Transparency International สิงคโปร์ได้อันดับที่3ด้วยคะแนน84คะแนนวันนี้ผมก็ว่าสิงคโปร์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะครับนะประการสำคัญที่สุดที่สิงคโปร์นำโด่งแล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็ไม่ลดละคือบทลงโทษที่รุนแรงครับคนไทยก็อยากเห็นครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นวันไหนและมันจะเปลี่ยนแปลงวันไหนเพราะบทลงโทษที่รุนแรงนี่แหละมันจะทำให้คนหลาบจำกับการกระทำในลักษณะคอร์รัปชันที่นั่นใช้คำว่า Prevention of Corruption Act หรือ PCA และกฎหมายอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องจุดเด่นของระบบสิงคโปร์คือลงโทษจริงไม่มีข้อยกเว้นและใช้กับทุกระดับใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้ลงโทษเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือภาคเอกชนโทษจำคุกนะครับผู้ทำผิดฐานคอร์รัปชันอาจถูกจำคุกสูงสุด5ปีต่อ1กระทงท่านผู้ฟังบ้านเรานี่ทำกันไม่รู้จะเป็นยิ่งกว่ากระทงที่ลอยในงานวันลอยกระทงอีกล้นไปหมดเลยโทษปรับผู้ทำผิดอาจถูกปรับสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือมากกว่า 2.4 ล้านบาทต่อ1การกระทำความผิดการริบทรัพย์สินศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดคืนเงินหรือผลประโยชน์ที่รับจากการคอร์รัปชันริบทรัพย์สินได้มาโดยมิชอบชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับนะคือจุดสำคัญคือหากผู้ต้องหาไม่สามารถอธิบายที่มาของทรัพย์สินได้ศาลสามารถถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตทันทีโอ้ท่านผู้ฟังครับสิงคโปร์นี่เขาทำเต็มที่จริงๆนะวันนี้เนี่ยผมว่าสังคมไทยเนี่ยเราคุยกันอื้ออึงในคดีต่างๆที่มันเฉาโฉอยู่ขณะนี้แต่ว่าอันนี้เราก็คุยกันแบบว่าเราเป็นเพื่อนบ้านคุยกันท่านผู้ฟังครับเราคงไม่อยากจะปล่อยให้สังคมมันเป็นอย่างนี้ไปโดยตลอดนะมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำให้เกิดกระบวนทัศน์ความคิดเห็นของคนในสังคมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสิงคโปร์มีผู้นำที่ชื่อลีกวนอยู่นะครับที่ดูแลพัฒนาสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องผมอยากให้ท่านผู้ฟังไปหาเปิดดูประวัติความตั้งใจจริงและความทุ่มเทที่ลีกวนอยู่มีต่อสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังมากขออนุญาตไม่ยกประวัติมานะเพราะเยอะนะครับแต่ว่าลีกวนอยู่คือต้นแบบของความโปร่งใสแล้วก็เป็นต้นแบบที่ทำให้สิงคโปร์เกิดระเบียบวินัยให้กับตนเองวันนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ต้องไปดูไกลที่ไหนครับดูประเทศเพื่อนบ้านแค่นี้แล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นชัดแล้วก็ดูซิว่าเราเนี่ยบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมาดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ครับมฤตยูจะปลดปล่อยพลังงานไปอีกประมาณ3ปีฮะหมายความว่า 2-3 ปีเศษๆนี้ถ้าเราไม่หือไม่อือเราไม่ทำอะไรเราปล่อยไปเราบอกว่ามันเป็นปกติวิสัยนะผมว่าคนไทยก็ต้องเตรียมใจนะครับนะคำว่า civilize กับสิ่งที่มันตรงข้ามกับ civilize เนี่ยมันอยู่ตรงจุดทางแพร่งแบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นความเอาจริงเอาจังวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้ฟังข่าวท่านนายกเดินทางกลับจากต่างประเทศท่านเห็นข่าวกรณีการขนยาเสพติดไปที่เมลเบิร์นโอ้ท่านนะเตรียมจะลุยและปราบเต็มที่อันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับเพราะว่าถึงบอกว่าจิ้มไปตรงไหนเนี่ยหนองมันไหลตรงนั้นเลยก็ต้องเห็นใจเพราะว่าท่านนายกเพิ่งมาเป็นนายก3เดือนนะอาจแน่ละที่ผ่านมาอาจจะเป็นรัฐมนตรีอาจจะเป็นรักษาการแต่ว่าอำนาจเต็มเนี่ยเพิ่งมีช่วงนี้นั้นอำนาจเต็มที่ท่านมีถ้าท่านจะนำพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อต้านทุจริตและต้องการจะแก้ปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีข้อมูลอะไรก็ต้องประเคนให้ท่านละครับส่งเข้าไปให้หมดฮะช่องทางไหนไปไม่ถึงท่านก็ไปหาสื่อไปหาสื่อไม่ถึงก็ไปหาคณะที่เขาพร้อมจะตีคล้องร้องเปล่าให้สังคมรับรู้เปิดให้หมดครับนะ4เดือนนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาต้องรีบต้องเร่งต้องช่วยกันเปิดโปงสิ่งเหล่านี้ครับไม่อย่างนั้น 2-3 ปีข้างหน้าประเทศไทยเราน่าเป็นห่วงวันนี้ ถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับประชาชนและองคาพยพทั้งหมดของสังคมว่าจะเห็นเรื่องนี้เป็นวาระนะเรื่องราวใหญ่โตที่เราจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงร่วมไม้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงจริงๆครับท่านผู้ฟังทักทายแฟนรายการครับคุณพุทธชินโรสคุณวีนาคุณจักรวัฒนะคุณจิระโรธคุณอัศนีคุณทิลิบรอสน้องบรรเจิดสวัสดีครับพี่สมใจเฮียปณพลนะหลายคนจะบอกโอ้ชยุทธบ่นทุกวันเลยผมไม่ได้บ่นนะผมก็ฟังแฟนๆรายการผมจนหูชานะบางคนก็เขียนไลน์มาคุยกันบอกโอ้ชยุทธเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าหนักใจมากเรื่องยาเสพติดนี่ตอนนี้กันก็ทุกหัวระแหงแล้วนะอย่างที่ผมพูดกับท่านผู้ฟัง2วันที่ผ่านมานะครับถ้าเราไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นตัวนะคือถ้าเราไม่ตื่นตัวนี่นะครับเราก็จะกลายเป็นประชาชนผู้หลับไหลแล้วก็ไหลไปตามกระแสแห่งโลกเวเนซุเอลาเม็กซิโกเป็นตัวอย่างที่ดีครับเมื่อรัฐมันเข้าสู่จังหวะที่จะเรียกว่ารัฐล้มเหลวคนจะอยู่ในอาการท้อถอยไหวไปไม่รู้จะยังไงเอ้ามันจะไปตามเวรตามกรรมไม่จริงอะครับนะผมเนี่ยดูเรื่องโหราศาสตร์ดูจังหวะดวงดาวแล้วผมก็กล่าวเรียนยืนยันด้วยใจจริงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันจะต้องดำเนินเดินไปด้วยแรงผลักดันของสังคมคือผู้คนในสังคมต้องปฏิเสธการทุจริตทุกชนิดต้องไม่ยอมรับคนที่แบบเฉิดฉายโดดเด่นแต่รู้แล้วว่ากองเงินกองทองที่ยืนอยู่เนี่ยมันยืนอยู่บนเงินทุจริตทั้งนั้นหรือคนที่มีตำแหน่งแห่งหนดูหน้ามันก็รู้ไอ้นี่มันซื้อมาก็อย่าไปกะหลีกะหลอกับเขาถูกไหมครับมันก็มีเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยดีไหมครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักครู่ฮะอาจารย์ครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในเบรกหลังวันนี้ผมอยากหยิบเรื่องกรณีโหราศาสตร์มาคุยกับท่านอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ท่านได้เห็นภาพว่าขณะนี้ดวงดาวที่เคลื่อนย้ายโคจรอยู่พลแผ่น12ราศีจักรให้ผลอะไรกับเราบ้างนะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เองก็มีผู้คนที่เอ๊ะทำไมนะฉันลัคนาราศีกรกฎทำไมฉันป่วยเอ๊ะทำไมฉันมันมีคดีความอะไรมันมาจากตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มบุคคลที่อยู่ราศีกรกฎอย่าเพิ่งตกกระจายไปนะฮะเพราะว่าหลังจากที่พฤหัสส่งกระแสเต็มที่มาที่ราศีกรกฎแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมครับว่าราศีกรกฎขณะนี้เท่ากับดาวพฤหัสดวงนี้เนี่ยนะสถิตเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนด้วยนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพฤหัสกับเสาตรีโกณกันแล้วก็ส่งกระแสถึงกันเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎกำลังเจอเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาเป็นเรื่องคาราคาซังค้างคายาวนานเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆถ้าสุขภาพก็เป็นเรื่องเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็มันยังไม่เป็นไรมั้งงั้นวันนี้ผมแนะนำนะครับคนราศีกรกฎถ้าสุขภาพเดิมๆอะไรที่ท่านอาจจะไม่เรียกว่าปล่อยปละละเลยนะไม่มีเวลาวันนี้ท่านต้องหาเวลาครับกลับไปเช็คอัพให้ดีนะเพราะพฤหัสกับเสาเป็นของเก่าเป็นเรื่องเดิมเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความนะมีเหตุที่เราเข้าไปเกี่ยวพันทำให้ยุ่งเหยิงมัวหมองเรื่องชื่อเสียงเพราะเสาเนี่ยอยู่ในภพตรีโกณหมายถึงชื่อเสียงนะครับนะเจ้าเรือนปัตตนิของราศีกรกฎไปอยู่ในภพสุภะตรีโกณกับพฤหัสหมายความว่าพฤหัสกับเสาอยู่ร่วมกันแปลว่าอะไรก็ตามหรือคู่ค้าหุ้นส่วนคนที่เราเคยร่วมงานอาจจะนำพาความเสียหายมาสู่ชีวิตในปัจจุบันของเราคนราศีกรกฎจึงมีความจำเป็นนะต้องตระเตรียมข้อมูลให้ดีอธิบายความให้ชัดเจนแต่ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะทำให้หน้าหนักใจอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับแต่ถ้าเราดำเนินไปที่ผ่านมาเราดำเนินชีวิตมาด้วยความสุจริตตรงไปตรงมาอย่า กังวลนะพ้นจากภัยพานแน่นอนนะพ้นจากพยานอันตรายเพราะว่าการที่พฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งนี้ปั๊บทำให้เรื่องที่มันเคยอึมครึมมันไม่ชัดบางคนอาจจะเกิดความสงสัยเอ๊ะคนนี้เนี่ยมันผิดจริงหรือมันไม่ผิดจริงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องได้รับการพิสูจน์เมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ครับท่านผู้ฟังนะกลุ่มคนถัดมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังก็คือราศีมีนเพราะราศีมีนตนุลักษ์ก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนราศีมีนนะบางคนอาจจะบอกว่าเออโหเสาทับลักษ์นี่มันหนักหน่วงจริงๆเสาทับลักษ์มาตั้งแต่กุมภาช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีท่านผู้ฟังตั้งแต่วันที่15กุมภาขอโทษ13หรือ12อะไรสักอย่างนะครับเมื่อเดินมาทับราศีมีนแล้วตอนนั้นตนุลักษ์ของราศีมีนยังเป็น4อยู่นะก็คือเป็นอัมพุนะภาษาโหรเขาเรียกว่าเป็นอัมพุองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์แต่ว่ามันเป็นประเกษตรมันก็อาจจะได้ผลบ้างหลายอย่างก็คลาดเคลื่อนแต่เมื่อดาวตนุลักษ์ของดาราศีมีนเดินเป็น5กับชะตาตนเองตำราโหรเขาก็บอกว่าได้เป็นนรอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คือมีมากนะความเป็นมหาอุดหมายความว่าวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนกรรมะอยู่ในภพพันธุเป็นมหาอุดหมายความว่าจังหวะนี้จะแข่งขันอะไรนะหรือมีเหตุประการใดที่จะต้องมีการชี้แจงแถลงไขก็จะได้รับการยอมรับคนราศีมีนเรื่องอะไรที่คาอยู่เนี่ยมันก็จะทะลุทะลวงผ่านพ้นแก้ปัญหาไปได้ท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ใช้ความอดทนนะพฤหัสเสาร์เนี่ยเป็นคู่ความอดทนเป็นคู่ของความข่มใจถ้า ้าใช้อารมณ์นะไม่รู้ดาวเสาร์นี่มันเป็นดาวขี้ระแวงท่านผู้ฟังคนราศีมีนช่วงหลังอาจจะมีความรู้สึกฉันไม่อยากคบใครเลยนี่อยู่กับไอ้นี่ไม่รู้มันจริงใจไหมไอ้นั่นก็อิจฉาฉันหรือเปล่าไอ้เหนียวฉันไปนินทาไหมนะดาวเสาร์เนี่ยให้ผลแบบนี้วันนี้เมื่อมีกระแสพระหัตถ์ส่งมาด้วยแล้วนะครับจงข่มใจในสิ่งที่ท่านไม่ได้ดั่งใจรู้สึกไม่พออกไม่พอใจรู้สึกหวาดระแวงเปิดใจให้กว้างทำใจให้ร่มหลายอย่างจะเดินเข้าสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นคนราศีมีนขณะนี้นะครับนะน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนะไมตรีมิตรจิตมิตรใจต้องแสดงออกไปผ่านทั้งสายตาและคำพูดอย่าให้ความหวาดระแวงความเคลือบแคลงสงสัยที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยได้แพร่งพลายออกไปจากสายตาและอารมณ์คำพูดสิ่งสำคัญของพวกนี้บางทีมันซ่อนกันไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจคนรอบตัวของเราให้ดีครับเมื่อเราทำความเข้าใจคนรอบตัวของเราให้ดีเข้าใจว่าอ๋อเฮียแกเป็นคนแบบนี้อ๋อเจ้แกเป็นคนแบบนี้เอาน้องคนนี้อย่างนี้เพราะเขาผ่านประสบการณ์แบบนี้มาคือเข้าใจเขามากพอเข้าใจเขาเห็นใจเขาการปฏิบัติของเรามันจะออกจากจิตใจที่รู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจคนอื่นอะไรที่มันไม่ผ่านพ้นเที่ยวนี้มันจะผ่านพ้นท่านผู้ฟังครับอีกกลุ่มราศีหนึ่งนะฮะนะที่อาจจะเกิดข่าวดีมีความเปลี่ยนแปลงคือกลุ่มราศีมังกรนะครับเพราะกลุ่มราศีมังกรขณะนี้เองมีดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นมหาอุดเล็งลัคนาคือได้ผลดีกับดาวพฤหัสดวงนี้แต่มีเสาโยกหน้าครับนะดาวเสาดวงนี้ก็คือเป็นตนุรักษ์ของตนเองดาวดวงใดก็ตามถ้าเดินเป็นสามกับชะตาตนเองเขาบอกให้ระวังให้ดีนะครับนะเพราะเสาดวงนี้เป็นเกณฑ์ที่อาจจะทำให้เราใจอ่อนนะย่อหย่อนนะสบายสบายไม่กังวลแล้วขณะเดียวกันก็มีดาวพฤหัสเล็งลัคนามาที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นกลุ่มราศีมังกรนะครับวันนี้มีความจำเป็นต้องสอบทานให้ดีกับโอกาสใหม่ๆจังหวะดีๆที่กำลังมาถึงว่าเป็นโอกาสที่แท้จริงหรือมันเป็นช่องทางที่จะนำพาให้เราได้ประโยชน์แล้วไปรับโทษทีหลังอันนี้ระวังให้ดีนะครับนะเพราะดาวมันเป็นแบบนี้แหละครับอย่างกรณีหิ้วของนี่ก็เหมือนกันได้ประโยชน์แล้วไปรับโทษทีหลังก็คือคล้ายๆแบบนี้แหละดูแล้วมันเหมือนมันได้ประโยชน์แต่มันเป็นโทษทีหลังเนี่ยกลุ่มราศีมังกรต้องระวังเรื่องแบบนี้ใครมาชี้ชวนเชิญชวนบอกโอ้ยเธอชยุทธอันเนี้ยมันได้เท่านี้แล้วมันอย่างนี้แล้วมันอย่างนี้รับไปแล้วแล้วก็ไปเกิดปัญหาภายหลังนี่ราศีมังกรต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะราศีมังกรขณะนี้มีราหูเป็นเกษตรนำหน้าราศีมังกรอยู่เขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์เป็นเกษตรด้วยนะดูเหมือนจะได้ดูเหมือนแล้วราหูค้นทรัพย์อยู่ในตำแหน่งศูนย์พาหะศูนย์พาหะเนี่ยนะถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะขาดความตระหนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่วุฒิภาวะน้อยประสบการณ์น้อยก็อาจจะถูกล่อลวงนะถูกหลอกลวงชี้ชวนเชิญชวนและทำให้เราเชื่อไปว่าแบบนี้นะแล้วขอโทษครับราศีมังกรหรือดาวเสาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของคำว่าประชาชนครับดาวเสาร์คือดาวแห่งประชาชนวันนี้ประชาชนไทยอยู่ในอาการแบบนี้แหละครับมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้แล้วมันจะดีอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนั้นแล้วมันจะดีอย่างนี้คิดให้เยอะๆครับทบทวนให้มากๆว่าคนนี้ที่เคยพูดมาแล้วได้ตามเป้าหมายไหมคนนี้ที่เคยฉายภาพว่า1 2 3 4 5เดี๋ยวฉันจะจัดการนั่นนี่นั่นได้ไหมได้ขนาดไหนได้อย่างไรรับปากไว้แล้วทำได้ขนาดไหนเพราะดาวเสาร์หรือราศีมังกรเจ้าเรือนกัมมะของชะตาเมืองไทยเป็นดาวที่เป็นตัวแทนประชาชนด้วยเช่นเดียวกันครับอีกกลุ่มราศีนึงที่จะได้ผลดีนะคือราศีเมษคือชะตาของเมืองไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมยังยืนยันคำเดิมครับการที่พระหัตถ์เป็นสีได้เกณฑ์ที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์เป็นมหาอุดด้วยนะประเทศไทยจะโดดเด่นโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นภาพอันสำคัญที่โลกทั้งใบหันมาดูครับแล้วก็ชื่นชม ในพระบารมีของทั้งสองพระองค์ท่านโดยเฉพาะการเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต Airbus ที่ Toulouse แล้วพระองค์ก็ได้ทรงทดลองนะเครื่องม็อกอัพที่เป็นเครื่องจำลองการบิน

0: อันนี้หน้าที่การงานชีวิตจะดีขึ้นเพราะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดฮะเป็นอันไม่ต้องดูดวงกันนะครับเพราะผมดูให้แล้วนะครับท่านใดจะดูดวงกับผมก็แอดไลน์ไว้ครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัวเองนะครับแอดไลน์ไว้ทั้งโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยเราคุยกันได้นอกรายการนะครับมีบำรุงค่าครูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหรครับสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหรเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหรติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐาน

0: สากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพฐ.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
1: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
2: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Serviceลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB406 ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
5: นายณรงค์ลักษ์ร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์ลักษ์ร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบ upcycling 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดี มีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
9: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
8: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
10: ้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
7: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
11: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพชรพลมาลาแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
12: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
7: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
13: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดพร้อมกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า10ถึง15เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
14: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMEC 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลา ดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
15: ภัยพิบัติก็เหมือนกับข้าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยคิดซะว่าผมเป็นน้องๆนะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
14: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
7: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงเนวดิลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
7: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังก้าออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120บวก5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ0ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้าน 200,000 บาทด้านลัลลนาทาราลุดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต5ต่อ7และ5ต่อ7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ5ล้าน 500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3 ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาร์ตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1และ6ต่อ3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันธินันท์เผือกคำต่อไปด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18 ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4รุ่นโดยน้องเชอรีนพันนรินศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตรกและอันนาผ่องหทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิษฐาจีรัตนะภวิบูลกองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซูเปอร์ลีกสวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรณำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรณำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99-1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูก จ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุดคือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
7: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
8: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันได้ต่อเลยวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะนี่คือวาไรตี้ข่าวสารของคุณเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างวันคณิตศาสตร์แห่งชาตินะลอตเตอรี่ออกวันที่1ฉิวเฉียดอีกแล้วนะคะคุณปังดีเจฝ่าซื้ออายุหลานสาวค่ะนะขออภัยวัดเลขวันเกิดหลานสาวหลานสาวเกิดวันที่27เดือนหน้าก็เลยปกติเนี่ยใกล้วันเกิดหลานสาวทีไรเนี่ยลอตเตอรี่ชอบออก27หรือว่า72ก็เลยอ่ะซื้อซะหน่อยพอให้มีโชคมีลาภอ้าวไปออก26นะคะไปออก26ก็ปีนี้ก็ปีพอหวยออกแล้วเนี่ยทุกคนจะบอกว่าโอ้ยนี่ไงปีพ.ศ.นะคะเลขวันเกิดสมเด็จพระสังฆราชเลขสุนทรภู่โอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะคะพอเลขออกแล้วเนี่ยถึงได้รู้กันใช่ไหมคะคุณฟังไม่เป็นไรนะคะเราก็พอเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวเองคุณฟังเปิดประตูดวงกันนะเดี๋ยวงวดหน้าก็ยังมีต่อเราเป็นเอาหวังกันไม่หมดหวัง นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สัญญาณขัดข้องบ้าง

นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแจ็คนะคะแล้วก็หลายท่านเลยที่บอกมาให้กับดีเจฟ้านะคะคุณแจ็ควิวิไลนะคะบอกวันนี้ขัดสัญญาณขัดข้องนะแล้วก็เป็นเสียงสปอตนะคะก็ถ้าเกิดขัดข้องเนี่ยน้องทีมงานของเราก็จะช่วยดูแลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้วยวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรคุณฟังก็สะท้อนมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจิราพรนะคะคุณจิราพรที่ฟังรายการนะคะบอกว่าติดตามฟังข่าวของดีเจฟ้าทุกวันค่ะได้ซื้อน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์ที่คณะทันตแพทย์นะคะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณจิราพรบอกว่าใช้ดีมากค่ะเห็นด้วยนะคะคุณฟานดิจิฟักก็เพิ่งสั่งมาในบ้านสีส้มเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยเวลาไปต่างจังหวัดก็ต้องนำติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้นะคะที่อวยพรมายังไม่ถึงวันเกิดนะคะเป็นเดือนเกิดเนี่ยเดือนนี้แหละค่ะดิจิฟักนี่ก็เป็นคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกเป็นราศีเมถุนนะคะก็ขอบคุณคุณบ้านหอมดอกไม้ด้วยเป็นเดือนเกิดนะคะช่วงนี้เดือนเกิดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูซิมีอะไรที่เป็นโปรวันเกิดไม่ต้องสั่งเลยนะคะคุณกุ๊กวิราศินีขอบคุณมากทักทายมานะคะคุณสกาวรัตน์ด้วยเมื่อวานนี้คุณสกาวรัตน์ก็ทักทายมาเดี๋ยวก็ทักทายมาเหมือนเคยคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะคุณปุ้ยมิรามารีคุณอังคณาค่ะคุณทยากรโอ้ลอตเตอรี่ออกไม่ตรงกับเลขที่เราซื้อเดี๋ยวมีคนขอเพลงนี้มาแล้วก็เมื่อวานไปงานเลี้ยงมีน้องคนหนึ่งนะคุณฟังแหมอยากจะชวนไปประกวดไมค์ทองคำมากๆเลยร้องเพลงเพราะมากโอ้โหนึกว่าแบบศิลปินมาเลยนะคะเขาก็ร้องบทเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนค่ะวอนหลวงพ่อรวยเดี๋ยววันนี้เราปรับเปลี่ยนเพลงกันนิดนึงนะคุณฟังแต่ว่าเห็นแฟนรายการหลายท่านบอกว่าเวลาดีจะฝากเปิดเพลงลูกทุ่งนี่ก็เพราะดีเหมือนกันดีจะฝากก็ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะในอดีตเลยนะสมัยสาวๆเคยจัดรายการนะคะคุยกันสนั่นเมืองคู่กับน้องปวินมัยนะคะปวินมัยบ่ายคล้อยตอนนั้นก็มีคุณกบธวัชชัยคุณเก๋ภกมาศวังบุญนะคะตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเป็นชื่อใหม่แล้วแต่ดิฉันก็จะจำแต่คุณกบธวัชชัยกับคุณเก๋ภกมาศเนี่ยก็ให้เรากับดิฉันฝากกับน้องตาลปวีณาไมบายคล้อยเนี่ยก็ไปจัดรายการลูกทุ่งด้วยกันแหละแต่ว่าเป็นการคุยข่าวด้วยก็ชอบนะคะเปิดเพลงลูกทุ่งเนี่ยตอนนั้นก็เป็นค่าย RS นะแล้วเราก็ได้เขามีให้ CD กลับมาด้วยยุคนั้นยังเป็น CD อยู่เลยยังมีอยู่ที่บ้านเลยทุกวันนี้นะคะก็เลยถามว่าตัวเองชอบจัดเพลงลูกทุ่งไหมเนี่ยก็ชอบจัดสมัยที่ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนวารสารศาสตร์ค่ะเอกวิทยุโทรทัศน์นะทางด้านของสถานีวิทยุธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็มีให้จัดรายการเหมือนกันก็จัดเพลงลูกทุ่งนะก็ชอบนะตัวเองก็ส่วนตัวก็เป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังกันนะคะถ้าชื่นชอบก็บอกมานะเปิดเพลงลูกทุ่งสลับไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้มีภาพข่าวมีภาพคลิปนะคะต้องบอกเลยว่าน้องผู้หญิงนะคะน้องทอรุ้งวัย8ขวบเนี่ยมีไหวพริบมากเลยนะคะตัดสินใจกระโดดลงจากรถผู้ปกครองทั้งหลายคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวนะคะการที่รถนี่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ดึงเบรกมือเนี่ยไม่คือเหมือนดึงเบรกมือไม่สุดนะคะก็เลยทำให้รถนี่เคลื่อนผ่านไปนะคะก็ปรากฏว่ามีเฟซบุ๊กนะคะของน่าจะชื่อคุณเกตนะคะบอกว่าแม่ใจเต้นลูกก็ใจเสียเห็นแต่ในข่าวเด็ก8ขวบตัดสินใจกระโดดลงจากรถเลยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะคุณแม่ก็มาจอดรถนะคะแล้วปรากฏว่าคุณแม่ลงมาทำธุระค่ะน้องก็นั่งอยู่ในรถแต่งกายด้วยชุดนักเรียนปรากฏว่ารถนี่เลื่อนค่ะคุณฟังนะลึกภาพตามนะถนนก็ลื่นๆด้วยปรากฏว่ารถก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้องทอรุ้งตัดสินใจกระโดดลงจากรถเลยนะคะก็มีแต่คนชื่นชมนะคะแล้วก็โอ้โหพอน้องกระโดดลงมาเรียกแม่รถไหลได้เนี่ยโอ้โหแม่ก็รีบวิ่งไปที่รถเลยนะคะดีนะไม่ชนเสาไฟฟ้านะคะทุกคนก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยโอ้โหไหวพริบดีมากแล้วก็ต้องเรียกขวัญต้องกอดเรียกขวัญนะขวัญเอ๋ยขวัญมาเลยนะนะคะคุณทัศนีบอกชื่นชมเลยน้องมีสติดีมากเก่งมากลูกเอ๋ยดิจิฟานนี่ก็มีหลานเล็กๆโอ้แบบหวาดกลัวมากเลยนะคุณฟังเห็นภาพข่าวแล้วเนี่ยโอ้ถ้าน้องเนี่ยไม่ตัดสินใจกระโดดลงมาบอกแม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารถเนี่ยพุ่งไปชนเสาไฟฟ้านี่นึกไม่ออกเลยนะคะนะคะคนก็บอกขวัญเอ๋ยขวัญมานะทอรุ้งเก่งมากๆเลยแล้วก็เก่งเลยที่กล้าตัดสินใจกระโดดลงจากรถมาเรียกแม่นะคะนะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นข่าวนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าถ้าเห็นข่าวอะไรที่

เกี่ยวกับเนี่ยเหมือนกันนะในที่คุณแม่โพสต์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยเห็นข่าวเด็กไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะรีบผ่านไปไม่จอดไม่ดูจิตตกใจสั่นชอบคิดว่าถ้าเกิดกับลูกตัวเองจะทำอย่างไรทนดูไม่ได้ใจไม่แข็งพอเหตุการณ์เมื่อวานถ้ามีกล้องหน้ารถคงจะเห็นตอนที่น้องทอรุ้งนั้นตัดสินใจกระโดดข้ามฝั่งมาเปิดประตูลงฝั่งคนขับเพราะรถวีโก้สตาร์ทอยู่ประตูฝั่งคนนั่งมันล็อกนะคะคุณฟังคือน้องเนี่ยคือแม่เป็นคนขับและน้องนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งข้างคนขับแต่เมื่อรถมันไหลไปอ่ะรถมันไหลไปเนี่ยน้องก็เลยกระโดดมาที่ฝั่งคนขับแล้วก็กระโดดลงมานะคะโอ้โหก็ถือว่าทอรุ้งนี่ก็ต้องขวัญเสียอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้พอเราฟังข่าวแบบนี้แล้วต้องเป็นสติเตือนใจทุกครั้งถ้าเกิดว่าใครที่จะให้ลูกอยู่ในรถต้องระมัดระวังมากๆไม่ว่าที่การดึงเบรกมือการใส่เกียร์พีนะคะแล้วก็รวมทั้งต้องระวังเรื่องของรถล็อกแล้วก็เด็กติดอยู่ในรถด้วยจะฝากถือว่าประเด็นข่าวนี้ต้องเอามาบอกกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันก่อนเลยเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็นำมาด้วยสำหรับคนที่มีลูกหลานแล้วเอาไว้ในรถหรือว่าบางทีเนี่ยลูกนอนหลับนะลูกนอนหลับก็เอาลูกไว้ในรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังส่วนเหตุการณ์เรื่องของมีนาแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะคะคุณฟังก็ลุ้นกันนะว่าเรื่องที่เธอไปถูกจับกุมได้พร้อมเฮโรอีนที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียซึ่งโอ้โหมีความเข้มงวดมากนะคะก็พนักงานคนนี้อายุ26ปีเท่านั้นนะตอนนี้ก็ต้องติดตามขบวนการที่ว่าจ้างให้เธอหิ้วของเนี่ยเข้าไปที่เมลเบิร์นของออสเตรเลียนะคะทั้งนี้นะคะคุณมีนาก็ให้การนะก็เป็นอย่างที่เราทราบกันว่ามีผู้ติดต่อให้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อโรสนะคะบอกว่าจ้างให้นำกระเป๋าผ้าลายช้างไทยเนี่ยไปส่งที่ออสเตรเลียจากนั้นจะมีผู้หญิงที่ชื่อเดียนะมารับของที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นนะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าคนไทยหรือคนต่างชาติและยังไม่ได้รับข้อมูลช่องทางการติดต่อเพราะว่าการทางการออสเตรเลียนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบโทรศัพท์ของแอร์โฮสเตสนะคะโดยคุณคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.เนี่ยก็เปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบขบวนการที่เกี่ยวข้องและก็ประสานกับทางเมตาด้วยใน Facebook เนี่ยเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บัญชีที่ชื่อโรสซึ่งก็ปิดบัญชีหนีไปแล้วและก็ทางด้านของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐก็จะขยายผลเพิ่มเติมนะคะส่วนกรณีชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำที่ขับรถยนต์นำกล่องพลาสติกไปส่งที่คอนโดมิเนียมของแอร์เนี่ยนะคะก็คือรปภ.ก็บอกว่าเป็นพลาสติกของ Grab นะคะนะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะคุณฟังเรื่องของไรเดอร์ที่เอามาส่งให้นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของตัวไรเดอร์รถเก๋งเนี่ยที่นำพัสดุไปส่งคอนโดเนี่ยยังไม่พบเจ้าหน้าที่มีเพียงไรเดอร์พลเมืองดีที่เคยนำส่งถุงผ้าคนละรายการคนละช่วงเวลาเข้ามาให้ข้อมูลเท่านั้นเอามีไรเดอร์รถเก๋งด้วยนะคะก็ติดตามรถเก๋งมาให้การกับเจ้าหน้าที่กันต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะขบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการยาเสพติดข้ามชาตินะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยรวมยังไม่ใช่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีของแอร์สาวโดยเลขาธิการปปส.ก็จะเป็นผู้แถลงผลปฏิบัติการอย่างเป็นทางการต่อไปและก็การสืบสวนเส้นทางยาเสพติดที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็ยังพบว่ามีการดัดแปลงเป็นแผ่นนะบางที่ก็ซ่อนไว้ในเสื้อผ้าหรือสิ่งทอเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ลำเลียงยาเสพติดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพก่อนส่งต่อไปออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามของเครือข่ายหลักในภาคอีสานนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคุณฟ้าแล้วก็กรณีของแอร์โฮสเตสนี้ด้วยที่ก็มีรายงานข่าวว่าตอนที่ช่องสำแดงเนี่ยตอนที่เข้าไปที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเนี่ยมีนาเนี่ยมีการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะด้วยการผ่านไปในช่องของช่องที่เป็นช่องสำแดงนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่ามียาเสพติดแลกกับเงินเพียงแค่ 8,800 บาทเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มกันจริงๆนะคุณฟังนะคะทั้งนั้นเนี่ยทางนี้เนี่ยเรื่องของการรับหิ้วของอะไรต่างๆนี่ทางด้านของสายการบินต่างๆเนี่ยจริงๆเขาห้ามอยู่แล้วแต่ก็มีการแอบลักลอบทำเพราะว่านำมาซึ่งรายได้ไหนๆก็ไปแล้วนะก็ไปแล้วกลับแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการรับหิ้วของกันเพื่อสร้างรายได้นั่นเองนะคะก็นึกถึงคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็อยากหาเงินทุกวิถีทางแต่ว่าระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าขบวนการรับหิ้วของ

จะโดนขบวนการยาเสพติดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกด้วยเช่นกันและก็เรื่องของกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนะคะคุณฟังระวังอย่างที่สุดเลยห้ามให้ใครมาแชร์น้ำหนักหรือว่าไปช่วยในการสแกน QR code บัตรเดินทางของเรานะเพราะก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีผู้หญิงที่ไปถูกจับที่ฮ่องกงหลังจากที่เจอคนที่จะเดินทางด้วยกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยขอแชร์น้ำหนักกระเป๋าค่ะก็ติดคุกฟรีไปนะคะกว่าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปจับกุมตัวจริงได้นะคะก็เป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานมากและมีน้ำใจให้เขาแชร์กระเป๋าน้ำหนักกระเป๋าแล้วก็ตัวเองนั้นต้องถูกจับนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของประเด็นความปลอดภัยของท่าอากาศยานในประเทศไทยของเรานะคะว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นท่าอากาศยานต้นทางเราทำไมตรวจไม่เจอสารเสพติดทำไมต้องให้ท่าอากาศยานปลายทางเนี่ยเขาตรวจเจอนะคะล่าสุดในเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าได้สั่งการให้สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและก็สำนักงานปราบปรามยาเสพติดยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดเหตุการณ์ลูกเรือไทยถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียนะคะทางนี้ก็บอกว่าต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ใช้มาตรการเดียวกับผู้โดยสารกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวก็จะมีการใช้ระบบข้อมูลตรวจผู้โดยสารหรือ PNR วิเคราะห์ความเสี่ยงและก็ใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพิ่มประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลและก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดอันนำมาสู่ความเชื่อมั่นสู่ระบบการบินของไทยในระดับสากล นะคะทางนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดก็ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารนะคะทอทหรือ AOT นี่แหละสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่นะคะทางนี้ปปส.และกรมศุลกากรบอกว่าจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและก็ตรวจเรื่องของความเสี่ยงต่างๆสถานการณ์ยาเสพติดนี่ในบ้านเรานี่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังและก็ที่แน่ๆก็คือเรื่องของการที่จะเพิ่มการตรวจตราและก็งานการข่าวเนี่ยสำคัญมากนะคะอย่างที่ออสเตรเลียที่เขาจับได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของงานการข่าวที่ดีด้วยนะคะแต่ที่เห็นงานโดดเด่นอีกงานนึงก็คือตัวของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนรขอเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือเนี่ยเรียกว่าโอ้โหตรวจยึดได้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะปีนี้นี่ติดตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านรข.นี่ทำงานกันเข้มข้นมากๆนะคะล่าสุดนี้ก็ยึดยาบ้าได้14กระสอบกว่า5,550,000 เม็ดทีเดียวนะคะริมโขงบึงกาฬเลยเนี่ยเส้นทางนี้ก็ยังเป็นเส้นทางของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ลักลอบยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยทางลำน้ำโขงนะคะก็มาจากทางสปป.ลาวแล้วก็จะลำเลียงขึ้นนะคะนี่แหละเป็นเหตุที่เราต้องมีหน่วยเรือที่ต้องคอยตรวจสอบนะคะเพราะว่าผู้อยู่ในขบวนการยาบ้าเนี่ยเขาก็จะมาขนขึ้นท่าเรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะ 13:18 นาทีค่ะวันนี้ก็ยินดีกับนักลงทุนด้วยนะคะตลาดหุ้นไทยก็ได้รับแรงบวกนะคะวันนี้เนี่ยขึ้นไปหายได้ที่ 1596.33 เลยนะคะแล้วก็หุ้นแบงค์เนี่ยเก่งปันผลกันก็กระดี้กระดาดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1592.22 บวกมาได้ 3.99 นะเพราะว่าลดช่วงโบกลงน่ะอย่างน้อยเนี่ยพอขึ้นแล้วคนก็ต้องขายนะทำกำไรล็อกกำไรกันไปนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,708 ล้านบาทนะคุณฟังก็มูลค่าก็ค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้นะคะหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยก็หลายตัวเลยนะคะกลุ่มแบงค์มาเลยนะคะเก่งปันผลกันนะคะ SCB นี่ไปนี่เลย153บาทวันนี้กลุ่มแบงค์นำตลาดเลยนะคะ5อันดับหุ้นก็เป็นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดนี่เป็น SCB K Bank BBL KTB แล้วก็ Gulf นะคะ Gulf นี่แนะนำนักลงทุนเมื่อวานนี้นะคะแนวรับอยู่แถว61บาท61บาทสลึงนะคะแนวต้านใน63ถึง64บาทนะแน่นอนกลุ่มแบงค์มาก็ต้องกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นดีมาอย่างเดลต้านะคะจริงๆถ้าวันนี้หุ้นน่าจะบวกได้ดีกว่านี้แต่ว่าเดลต้าเนี่ยเจอแรงขายค่ะ13:19 นาทีนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ถ้าคุณฟังรายการของดีเจฟ้าบอกเลยนะคะว่าตัวของออร่าไรส์เป็นสินค้าน้ำยาบ้วนปากภายใต้การคิดค้นของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณฟังจะได้รับสินค้าที่เป็นพรีเมียมและแตกต่างจากน้ำยาท้องตลาดทั่วไปและใช้เพียงฝาเล็กๆคุณฟังพูดถึงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเคยซื้อแค่ร้อยนึงอะไรเงี้ยของน้ำ

ยาบ้วนปากทั่วไปนะคะแต่ว่าน้ำยาบ้วนปากของออร่าไรเนี่ยอาจจะได้สัก4ใบแดงมีทอนนะคะแต่ว่าคุณใช้คุ้มและคุณสมบัตินี่เป็นไปตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกไว้อย่างแน่นอนนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าสินค้าตรงปกอย่างยิ่งนะคะฉบับก็แนะนำฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Aura Rise ด้วยเดี๋ยวเบรกนี้นะคะจัดให้กับบทเพลงให้กำลังใจกันนะคะบางท่านอาจจะประสบภาวะที่ชีวิตไม่ได้เป็นดั่งฝันนะคะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งด้วยนะคะดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเราก็ไปฟังบทเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: น่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: 13:32 ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะและตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานไปทาง Facebook Live Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะท่านที่ฟังผ่านทางวิทยุนะคะถ้าชื่นชอบรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากให้กำลังใจดีเจฟ้าและก็ทีมงานสถานีข่าวคุณภาพ FM 97ก็แวะมาทักทายกันได้เหมือนเคยนะคะดีเจฟ้าก็ถามว่าเอ๊ะชอบกันไหมบทเพลงลูกทุ่งพอดีเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วก็ไม่ถูกเฉียดไปแค่นี้เดียวแล้วก็ไปฟังน้องท่านหนึ่งเขาร้องเพลงนี้เพราะมากๆเลยนะคะกับบทเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะคะบทประพันธ์โดยคุณครูสลานะคะแล้วก็ขับร้องโดยคุณมนแคนแก่นคูนโอ้โหเป็นการสร้างปรากฏการณ์เลยนะคะคุณมนแคนแก่นคูนเนี่ยคนที่ติดตามเนี่ยจะรู้เลยนะคะกลายเป็นนักร้องอันดับหนึ่งยอดผู้ชมเนี่ยเกือบ1,000,000,000วิวเลยใน YouTube นะคะเมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ย453,000,000วิวแล้วคุณสกาวรัตน์นะคะทักทายดีเจฝ่าบอกสวัสดีวันพฤหัสดีเจฝ่าและทุกท่านไวเนาะคุณสกาวรัตน์แป๊บเดียววันพฤหัสอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดรายการอีกวันนึงก็พัก2วันนะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะทักทายกันได้นะคะถ้าชื่นชอบนะดีเจฝ่าก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนกันคุณฟังเชื่อไหมขนาดเพลงเนี่ยนะคะบทเพลงของวอนหลวงพ่อรวยเนี่ยนะคะถึงขั้นต้องมีการทำวิจัยเลยนะคะของมจร.ค่ะนะเพลงวอนหลวงพ่อรวยวัตตะโกของนักร้องมนแคนแก่นคูนภาพสะท้อนบริบทของสังคมไทยผ่านพฤติกรรมอ้อนวอนแล้วก็พึ่งพาอ้อนวอนและพึ่งพาในช่วงปี2563นะโดยคุณพรชัยนาคสีทองคุณดิเรกด้วงลอยพระปลัดประพินพุทธิสาโลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะแล้วก็มีการเผยแพร่นะคะตัวของการศึกษาปรากฏการเพลงวอนหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะคะแล้วก็นักร้องมนแคนแก่นคูนภายใต้ภาพสะท้อนบริบทของสังคมไทยผ่านพฤติกรรมอ้อนวอนแล้วก็พึ่งพานะคะเขาก็มีการทำรีวิวต่างๆศึกษาเอกสารสัมภาษณ์แล้วก็สังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จริงแล้วก็เขียนออกมาเป็นความเรียงนะตอนนี้ฉวาเรียนปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนี่ยก็เรียนเอกวิจัยนะคะก็ต้องทำวิจัยแบบนี้ละค่ะนะคะแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมของการอ้อนวอนแล้วก็ขอพึ่งพาอย่างน้อยก็เป็นพึ่งพาทางใจนะคะคุณฟาร์มผลการวิจัยผลการศึกษาก็บอกว่าปรากฏการณ์ของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเกจิคณาจารย์ชาวอยุธยาเนี่ยเป็นปรากฏ

การทางสังคมที่ต้องการที่พึ่งในเชิงคาดหวังมีกระบวนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงสัญญะที่มีความหมายว่ารวยพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเพลงและอื่นๆทำให้ยอดการฟังเฉพาะเพลงวอนหลวงพ่อรวยที่ขับร้องโดยมนแคนแก่นคูนนั้นกลายเป็นการสื่อสารสาธารณะนะคะที่ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหยอดฟังนะมากเกินกว่า200ล้านวิวทำให้กลายเป็นนักร้องอันดับหนึ่งเลยที่มียอดผู้ชมเกือบพันล้านวิวก็เป็นการยืนยันความนิยมที่มีต่อเพลงวอนหลวงพ่อรวยที่กลายเป็นปรากฏการณ์พึ่งร้องขออ้อนวอนนะคะบอกองค์ความรู้นี้ได้สะท้อนอะไรก็ได้สอนว่าเพลงกับมิติของการตลาดได้กลายเป็นกลไกของการสื่อสารด้านศรัทธาและก็เป็นกลไกการตลาดที่สำคัญอันมีผลต่อความเชื่อและก็ความศรัทธาในเชิงการตลาดด้วยเช่นกันนะก็คือแหมสังคมไทยเราก็ผูกพันนะคะคุณฟังกับเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็เลยทำให้บทเพลงนี้ดันให้คุณมนแคนแก่นคูนนะคะกลายเป็นแชมป์ยอดวิวไปเลยนะคะคนติดตามมากนะแล้วก็จริงๆเราก็ยังเคยมีเรื่องของปรากฏการณ์ไอ้ไข่วัดเจดีย์ด้วยนะคะจตุคามรามเทพเนี่ยต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คือเรื่องของการวอนขอเนี่ยก็ต้องกระทำอย่างมีสตินะคุณผู้ฟังอย่างมีรุ่นน้องดีเจฝาดเนี่ยเขาก็มีเพจด้วยนะคะดีเจตั้มดนูเนี่ยนะคะดนูสิงหาเสนีเนี่ยโอ้ถูกลอตเตอรี่มา2งวด3งวดแล้วนะคะก็มูไปกับตั้มมูไปกับเฮียมูไปกับเฮียถูกนะคะเอออันนี้แต่ว่าเราทำอะไรก็ต้องมีสตินะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของโอ้โหมีเรื่องหนึ่งคุณฟังข่าวด่วนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวหุ้นขอข่าวนี้ก่อนละกันดูสิลูกหลานดูแลกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังขามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพระสงฆ์มรณภาพแล้ว5รูปเป็นเหตุการณ์อะไรเป็นเหตุการณ์สลดมากนะคะที่จังหวัดมุกดาหารขอไปที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณฟังพระสงฆ์เนี่ยมาจากอุบลนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะโอ้ขอให้อ่านข่าวนี้แล้วเศร้าเลยนะคะรถยนต์ค่ะเด็กขับนะคะขโมยรถมาพระสงฆ์เนี่ยกำลังเดินทุดงอยู่นะคะช่วงที่เดินเนี่ย30รูปค่ะพระสงฆ์มาจากอุทยานธรรมที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดินทุดงค่ะบนถนนบ้านนาสีนวลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะจากอุทยานธรรมท่าตะหลวงก็พระสงฆ์ท่านก็เดินทุดงไปค่ะปรากฏว่ารถพุ่งชนนะคะทำให้พระสงฆ์ที่เดินทุดงนี่มรณภาพแล้ว5รูปค่ะแล้วก็รายงานบอกคนขับเนี่ยนะคะเป็นเด็กอายุประมาณ10ถึง15ปีค่ะนะคะขโมยรถของผู้ปกครองมาขับนะคะน่าจะอยู่ประมาณสัก12ปีนะคะมีคนเขียนไว้นะคะดูจาก NBT Connect ค่ะโอ้ยดูสิพระสงฆ์ท่านปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคุณฟังเพราะว่ารายบางทีเนี่ยพระสงฆ์ท่านออกบิณฑบาตยามเช้าค่ะก็มักจะมีการมรณภาพด้วยนะจากคนที่ซิ่งมาอย่างเร็วเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะมียอดของพระสงฆ์ที่เดินทุดงเนี่ยมรณภาพเนี่ย8รูปแล้วนะคะมรณภาพ8รูปบาดเจ็บ18รูปค่ะแล้วก็ในจำนวนนี้อาการสาหัส13รูปด้วยกันนะคะพระสงฆ์กำลังเดินทุดงนะถึงทางเข้าห้วยสิงห์บ้านนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะมาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีพระเนี่ยมรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพอีก3รูปค่ะที่โรงพยาบาลมุกดาหารรวมล่าสุดตอนนี้นะคะคุณฟังตัวเลขล่าสุดนั้นนะคะมรณภาพแล้ว8รูปบาดเจ็บสาหัส13รูปแล้วก็บาดเจ็บอีก5รูปด้วยนะคะโอ้ปรากฏว่าเด็กชายค่ะอายุประมาณ11ปีค่ะเป็นเด็กพิเศษนะคะขโมยรถของพ่อมาขับค่ะเป็น Isuzu Cab นะคะแล้วก็ขับสวนทางมาจากอำเภอดอนตาลมุ่งหน้าอำเภอเมืองค่ะขับมาแล้วกวาดพระที่กำลังเดินทุดงอยู่จำนวนมากทำให้พระสงฆ์มรณภาพเลยค่ะก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้เลยนะคะโอ้ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดความสูญเสียนะคะกับคณะสงฆ์พระคุณเจ้าด้วยค่ะแล้วก็เด็กพิเศษเนี่ยอายุประมาณ 11-12 ขวบเท่านั้นเองค่ะนะคะขโมยรถพ่อมาค่ะรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ 13:39 นาทีค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงหลักของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวฝากขออนุญาตคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์หนึ่งในผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดีเจฝาเนี่ยจะอยู่คู่กับรายการได้เราก็ต้องมีผู้ช่วยสนับสนุนให้กับรายการของเราด้วยนะคะก็ฝากแฟนรายการทุกท่านเลย

นะคะออโรไรนั้นมีผลงานวิจัยนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะช่วยดูแลช่องปากของคุณนอกเหนือจากการแปรงฟันนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือกร่นนะคะใช้ไหมขัดฟันเพื่อจะดึงเอาเศษอาหารตามซอกฟันด้วยใครเป็นแฟนรายการดีเจฝ่าถ้าที่บ้านยังไม่มีไหมขัดฟันสั่งซื้อเลยหรือว่าไปซื้อนะตามร้านได้เลยนะคุณต้องใช้ไหมขัดฟันเพื่อจะดึงขี้ฟันเศษอาหารออกด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยดิจิฟากก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำก่อนที่จะรู้จักกับออโรไรส์นะคะแต่พอรู้จักออโรไรส์แล้วก็ใช้ออโรไรส์เลยนะคะและรู้ไหมคุณฟังสุขภาพช่องปากเนี่ยเชื่อมโยงกับสุขภาพสมองด้วยนะคะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการอักเสบของเหงือกและแบคทีเรียในช่องปากมีความเสี่ยงกับโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลช่องปากให้สะอาดนะคะแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำช่วยลดกลิ่นปากและดูแลเหงือกและก็ดูแลสุขภาพโดยรวมของช่องปากของท่านนะคะสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกและฟันของเรารอยยิ้มสดชื่นด้วยนะคะทางนี้ไม่แสบไม่เผ็ดนะอาการร้อนในแผลในปากก็หายเร็วอันนี้เป็นตัวโดดเด่นเลยคือคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวออโรไรส์นะคะถ้าคุณฟังสนใจเข้าไปติดตามรายละเอียดไปดูรีวิวได้เลยนะคะใน Facebook Fanpage ออโรไรส์หรือว่าจริงๆทีมแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นก็ได้ลงไว้ให้แล้วด้วยนะคะและถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะคะร้าน GPO ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณฟังข้ามไปได้เลยถ้าไปหาคุณหมอที่รามาแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปนะคะก็จะเจอร้าน GPO นี้ที่ LDC จริงๆเนี่ยที่ GPO เนี่ยเขามีการซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน Healthy Max นะคะก็จะมีที่ไอคอนสยามบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเส้นพระนกตัดใหม่นะคะร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาแล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะถ้าแฟนรายการดิจิฟาอยากจะซื้อเนี่ยซื้อได้เลยที่ร้านขายยาหรือว่าฝากลูกหลานสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มซึ่งเขามีการไลฟ์สดอยู่แล้วสะดวกมากหรือคุณฟังจะแอดไลน์ก็ได้ @ororice ORALRICE นะคะ @ororice หรือโทรถามเลยโทรคุยได้เลยนะคะ0814914291 0814914291ค่ะคุณไลลาสวัสดีนะคะทักทายดีจะฝ่าได้นะคะคุณฟังท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดด้วยนะคะท่านใดอวยพรวันเกิดมาก็ขอให้ขอบพระคุณมากๆและขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาด้วยเหมือนกันส่งความปรารถนาดีให้แก่กันและกันถ้าเป็นนักเล่นหุ้นก็ขอให้พอร์ตเขียวนะคะช่วงนี้นักลงทุนมีความสุขแน่นอนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นบิ๊กแคปมานะเราก็เป็นคนเล่นบิ๊กแคปกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1592.22 บวกมา 3.99 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,759 ล้านบาทโดยประมาณหุ้นเด่นเลยเป็นกลุ่มแบงค์ค่ะวันนี้ SCB 153บาทนะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ1บวกมา 5.50 บาทอันนี้ยอมรับไปรายการตกรถมัวแต่เกี่ยงราคาตอน142บาทนะก็ SCB 153บาทบวกมา 5.50 บาท KBank ค่ะโอ้โหไปนู่นแล้วนะคะ KBank 231บาทเพิ่มได้13บาท BBL กำลังตามมานะคะ189บาท50เพิ่มขึ้น9บาท50กรุงไทยแบงค์39บาท75เพิ่มขึ้น1บาท75กราฟ62บาท50เพิ่มขึ้น1บาทวันนี้คนก็ซื้อกราฟก็เยอะนะคะติด Most Active Value เลยนะคะเดลต้า316บาทลงไป9บาท Advance 368บาทเพิ่มขึ้น5บาท EP นะคะ PTEP 131บาทลดลง50สตางค์ AOT 64บาท25ลดลง50สตางค์ค่ะ True 12บาท90เพิ่มขึ้น20สตางค์ PTT 35บาท50ลดลง25สตางค์วันนี้กลุ่มแบงค์มา KKP ก็มานะคะ100กับ50สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท50 CPF นะคะ20บาท20เพิ่มขึ้น60สตางค์TTB ฐานไทยธนชาติ2บาท56บวกได้10สตางค์ CPO แรงซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายด้วยนะคะ CPO เนี่ยเขามายืนแถวๆ47บาท50แล้วบวกมาได้75สตางค์เครดิตซีคุณฟังตัวของบัตรกรุงไทยนะคะตอนแถว30บาทเราบอกซื้อได้นะคะฝั่งกรุงไทย KTC วันนี้34บาท25เพิ่มขึ้น1บาท Tisco 120บาทบวก1บาท50 KCE ที่ขึ้นมาวันนี้ลงนะคะ39บาท25ลงไป1บาท50 PTTGC 33บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอีกตัวนึงที่วันนี้มาคือตัว IVL นะคะ IVL เนี่ยตอนแถว21บาท90เนี่ยก็
มีแรงซื้อแล้วก็โดนกดลง

0: มานะคะทำให้ร่วงลงมาแถว21.10วันนี้ IVL นะวันนี้ IVL ขึ้นดีเลย IVL นี่ขึ้นไปหายที่22.80แล้วก็ลงมาโลที่22.40ยืนอยู่ได้ที่22.50นะคะคุณฟังเขาเคยอยู่แถวแถว24 บาทแล้วก็25 บาทด้วยนะคะสำหรับตัว IVL เดี๋ยวช่วงหน้านะคะฟังความคิดเห็นของโบรกเกอร์กันนะคะกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วอยากจะทักทายพูดคุยกับดีเจฝ่าก็เข้ามาทักทายกันได้ที่ Facebook Live Fanpage นะคะแล้วก็แจ้งผลการรับฟังด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยสัญญาณขัดข้องก็ได้แฟนรายการนี่แหละที่บอกใน Facebook Live นะวันนี้ปกติดีใช่ไหมคะสัญญาณเสียงนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่สนใจกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: เวลาเดินทางไวมากนะคะคุณผู้ฟัง13:47ค่ะดีเจฝ่าเองก็สปีดนิดนึงเหมือนกันนะคะฟังทันกันหรือเปล่าหรือว่าเมื่อวันนี้เนี่ยเปิดเพลงนะไม่ใช่เป็นเพลงไทยสากลเปิดเพลงลูกทุ่งถ้าคุณฟังชอบก็ฟีดแบ็กกลับมาให้ได้ทราบกันหน่อยละกันนะคะว่าชื่นชอบเพลงที่จัดให้หรือเปล่าส่วนใหญ่แฟนรายการบอกว่าก็เปิดเพลงเพราะอยู่แล้วนะคะแต่บางคนก็ขอมาค่ะอย่างเพลงที่ขอมาอย่างพิษรักพิษณุโลกเนี่ยดิฉันฝากก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มีผู้ขอมาหลังใหม่ด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟางมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เลยทำให้ตลาดขึ้นไปไม่ได้มากนะอู่ท่านเดลต้าดีดแล้วก็รับรองหุ้นไปทุ1,600แน่นะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกค่ะบอกว่าช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวออกข้างค่ะมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดยเดลต้าก็กดดันดัชนีราวติดลบไป 8.8 จุดเลยทีเดียวนะคะตามทิศทางหุ้นเทคที่ปรับตัวลงของหุ้นสหรัฐด้วยส่วนแรงซื้อวันนี้ต้องบอกว่าแบงก์มานะคะ ICT แล้วก็พลังงานค่ะทำให้วันนี้ปิดตลาดที่ 1592.22 บวกมา 3.99 จุดคิดเป็น 0.25% วอลุ่มนี่อยู่ที่ 52,541 ล้านบาทโดยประมาณนะคะส่วนแนวโน้มภาคบ่ายค่ะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มอาหารนะคะแต่ว่ามีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และก็ฟันฟูต่างชาติก็เริ่มไหลออกด้วยนะคะก็คาดว่าบ่ายนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆ1580-1600ค่ะโดยวันนี้เนี่ยเซตอยู่ที่1592แล้วนะคะก็มองดูซิว่าจะขึ้นไปแตะ1,600ได้หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามหุ้นเด่นค่ะคุณฟังก็คือตัว BTG นะคะกับตัว BLA ค่ะ BTG ปิด21.10 บาทรับ20.60 บาทค่ะคุณฟังส่วนแนวต้าน21.50-22 บาทคัดลอส20.20 บาทนะคะBLA Bangkok Life นะคะกรุงเทพประกันชีวิตนะคะฝากตัวนี้มีอัพไซด์ค่ะโกเบกให้แนวรับ24.80 บาทนะราคาอยู่ในทิศทางกรอบขาขึ้นมีวอลลุ่มเข้ามา4วันติดแล้วถ้าใครฟังรายการนะคะกลุ่มนี้กลุ่มประกันนะคะคนนี้ปิด25.25 บาทแนวต้านมีอัพไซด์นะ BLA ต้าน27.00 บาทถึง 30 บาทเลยทีเดียวค่ะนะตัว BLA คัดลอสนะคะ24.50 บาททำกันบ้านนะคะคุณฟัง BLA ปิด25

5.25 บาทแนวรับ24.80 บาทแนวต้าน27 บาทถึง 30 บาทคัทลอส24.50 บาทส่วนสมาคมนักวิเคราะห์นะคะคุณฟังเมื่อวานมีเปเปอร์ออกมาแล้วเรียบร้อยขอบคุณคุณกุ๊กวิลาสนีบุญมาสูงส่งด้วยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโกเบกส่งให้ดีเจฝาดเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าพอดีรายการจบก่อนนะคะก็เรื่องของเซตปี69นะคะนั้นสมาคมนักวิเคราะห์บอกว่าจะแตะ1,619 จุดได้และก็รับอันนี้ส่งฟันฟูไหลเข้าแล้วก็กระแส Data Center นะคะคุณฝั่งแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเราก็ต้องทำกันบ้านกันนะคะแล้วก็เวลาตอนนี้คือส่วนใหญ่ดิจิฟาเองก็บอกเลยว่าตอนที่หุ้นตัวใหญ่ๆตกๆเนี่ยก็จะเก็บนะคะคุณฝั่งส่วนวันนี้เนี่ยหุ้นก็ได้รับแรงซื้อจากตัวของหุ้นกลุ่มธนาคารเพื่อเก่งปันผลนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ตัว BBL ก็ได้ความสนใจนะคะบอกว่าแม้ว่าไตรมาส2เนี่ยกำไรอ่อนตัวแต่ราคาหุ้นถือว่าซื้อขายถูกสุดในกลุ่มเลยทีเดียวค่ะทางด้านของบัวหลวงเน้นอย่างนี้นะคะแฟนรายการคะบัวหลวงบอกว่าได้เวลาแล้วนะคะกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นค่ะนะกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นนะคะปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวสำหรับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบอกเห็นสัญญาณนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2569ขยับขึ้นมาแล้วนะคะเป็น31,900,000 คนจากเดิมที่30,400,000 คนนะคะเพราะว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่ำกว่าที่คาดแล้วก็การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวระยะใกล้แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้นะคะระยะใกล้ๆมาเที่ยวเมืองไทยกันนั่นเองนะคะก็มองว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงหลังของปีของขออภัยค่ะของปีนี้จะดีขึ้นนะคะจากการกลับมาของเที่ยวบินนะการจัดงานไมซ์แล้วก็อีเวนต์สำคัญต่างๆนะคุณว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมนะผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็ IMF ด้วยนะคะแล้วก็ปี70ปีหน้าแป๊บเดียวอีกครึ่งปีนี้ปี70แล้วนะคะนักท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น34 ล้านคนนะคะบัวหลวงเน้น AOT ค่ะท่าอากาศยานนะคะบอกให้เป็นหุ้นเด่นเลยของในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะก็มองตัว AOT เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มนะคะแล้วก็การปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารตั้งแต่เดือนมิถุนายนเปลี่ยนประเด็นการลงทุนจากการพื้นตัวของนักท่องเที่ยวมาเป็นการเติบโตของกระแสเงินสดนะคะก็มองบวกต่อตัว AOT อีกตัวนึงเป็นตัว AWC นะเป็นตัวโรงแรมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยหนุนจะเห็น AWC เนี่ยก็พยายามจะกระเตื้องขึ้นนะคะบอกมีการประชุม IMF และ World Bank ในเดือนตุลาคมแล้วก็งาน Tomorrowland พัทยาในเดือนธันวาก็จะหนุนกำไรได้นะคะให้เติบโต 15% year on yearนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ให้แรงหนุนต่อตัว BEL นะคะส่วน True นะคะคุณฟังตอนนี้ True เนี่ยมาอยู่แถวๆ12.90 บาทนะคะอาดิจฟาก็ได้สอบถามกับทางด้านของผู้ที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องกราฟเทคนิคเป็นนักลงทุนที่อาดิจฟาก็อยู่ในกลุ่มไลน์เขานะคะก็อันนี้แนะนำคุณผู้ฟังแล้วกันนี่เขาดูจากกราฟเทคนิคให้นะคะคุณการนะคะบอกว่าแนวต้านตรง EMA 200เป็นแนวรับที่สำคัญถ้ารับได้ก็จะรีบาวขึ้นได้นะคะก็วางจุดซื้ออยู่แถวๆนี้นะคะ EMA 200เนี่ย12.80 บาทถ้ายืนได้ลุ้นรีบาวนะแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยก็ต้อง stop loss นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะส่วนแนวต้านนะขอบล่างริบบิ้นอยู่ที่13.20 บาทขอบบน13.40 บาทแนวต้านสำคัญอยู่ที่13.60 บาทแต่ถ้าผ่านเส้น EMA 50นะคะขึ้นไปได้ก็มีแนวโน้มลุ้นกลับตัวได้นะเขาเคยอยู่แถวๆ14 บาทใช่ไหมคุณฟานแต่ว่าไปเจอข่าวเรื่องของกรณีมีบางส่วนเนี่ยเขาจะพูดถึงบางส่วนจากจีนเนี่ยเขาจะถอนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ราคากดลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ว่าให้ stop loss ถ้าหลุด12.80 บาทนะคะคุณฟังอันนี้ก็ลองพิจารณากันนะคะส่วนกันกุลนี่ก็เห็นสัญญาณขาขึ้นเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามคุณฟังใครที่โกเบกเขาให้ฮาน่าด้วยนะคะคุณฟังฮาน่าเนี่ยแนวรับอยู่แถว37 บาทนิดๆนะคะแนวต้าน39-40 บาทคัดล้อถักหลุด37 บาทสลึงนะช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของตัวหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ถ้าลงมาลึกๆ ก็น่าสนใจส่วนทางด้านของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนค่ะนะวันนี้ก็มีการออกเปเปอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะ5หุ้นเด่นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันนะคะคุณฟังทางนี้บอกว่าหุ้นไทยนะคะในช่วงครึ่งหลังของปี2569ในมุมมองของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก็บอกว่านักลงทุนหุ้นไทยแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหมวดการท่องเที่ยวค่ะพาณิชย์ค้าปลีกการแพทย์ธนาคารไฟแนนซ์อาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
แล้วก็ลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มหมวดพลังงานแล้วก็ตัวปิโตรเคมีนะคะหุ้นเด่นเป็นตัวนี้ค่ะตัวใหญ่หมดเลยนะคะถ้าสมาคมนักวิเคราะห์เขาให้ก็จะเป็นตัว Advance นะคะ AOT BS

0: Gulf แล้วก็ตัว KBank นี่เป็นหุ้นเด่นของ IA Survey ที่ออกมาให้กับนักลงทุนเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เขาไประดมความคิดเห็นนะคะจากบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่ให้มุมมองแล้วก็ให้เลือกนะคุณฟังให้เลือกว่ามองว่าตัวไหนที่จะเป็นหุ้นเด่นๆ นะคะก็มองว่าตัวนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็ชี้เกี่ยวกับตัวของสถานการณ์หุ้นนั่นเองนะคะก็สะท้อนมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อทิศทางการลงทุนนะคะอย่างตัว Advance เนี่ยบอกเป็นหุ้นกลุ่มเทคที่น่าสนใจเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ICT แล้วก็ตัวของ AOT ได้รับผลบวกจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว BH นะคะบำรุงราษฎร์เนี่ยเป็นกลุ่มแพทย์ที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของคนไข้ต่างชาติโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางที่มักจะเข้ามานะคะเป็น Medical Tourism นะคะคือคักหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายส่วน Gulf นะคะมีแผนกลยุทธ์หนุนการเติบโตต่อเนื่องในระยะกลางถึงยาวแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่ดีเรื่องของ Data Center ส่วน KBank นะคุณฟังโอ้ KBank นี่ไปแรงมากเลยนะแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็การจ่ายปันผลสูงจะเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีอัตราการจ่ายปันผลโดดเด่นที่สุดและได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะหลายคนแบงค์เนี่ยขายไปแล้วก็รอบอกย่อสักทีนึงจะได้เข้าใช่ไหมคุณฟังก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางทีก็มันก็ขึ้นแรงไปแล้วนะคะจะฝากก็ไม่ได้เข้าแบงค์ช่วงนี้ค่ะฟังก็จะชอบตัวของกราฟมากกว่านะคะก็เรียนคุณฟังแบบนี้นะคะส่วนวันนี้อาจจะดูมุมมองกันนิดนึงนะคะคุณฟังตัวของหุ้นเด่นนะคะวันนี้ในส่วนของเซตนะคะวันนี้ตัวของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้เป็นตัว CPF นะคะคุณฟัง CPF ซึ่งวันนี้ราคาก็ขึ้นมาแล้วนะคะบอกว่าให้ล็อกกำไรอยู่แถวๆ21แล้วก็21.90 บาทนะแนะนำซื้อเก็งกำไร CPF นะคะและถ้าหลุด19.60 บาทเนี่ยก็ stop loss อันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะวันนี้เนี่ยตัวหุ้นเดลต้าโดนแรงขายนะแปลว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมาเพราะว่าเก็งงบไตรมาส2ได้อานิสงส์จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าครึ่งหลังจะหนุนได้นะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และก็นักกลยุทธ์ของ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ภาพรวมเนี่ยกลุ่มธนาคารโดดเด่นเรื่องของเก็งกำไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคาดการเรื่องของตัวปันผลที่ออกมานั่นเองนะคะ ASL ก็แนะนำ CPF เหมือนกันนะคะฝั่ง ASL มอง CPF นะวันนี้ CPF นี่บวกมา60สตางค์แล้วนะคะแต่ว่าแนวรับอยู่แถว20บาทนะรอหน่อยแล้วกัน19.80 บาทส่วนแนวต้านให้ที่20.60 บาทถึง21 บาท stop loss 19.80 สตางค์ค่ะ GPSC บ้างนะคะหลายคนอาจจะดอยอยู่นะ GPSC เนี่ย44.75 บาทขึ้นมา75 สตางค์แนวรับนะเผื่อจะซื้อถั่วนะคะ44.25 บาทถึง43.50 บาทแนวต้าน45.25 บาทถึง46 บาท stop loss ที่43.50 บาทค่ะคุณฟังนี่เป็นล่าสุดเลยนะคะจากทาง ASL ค่ะแล้วก็ส่วนของฟิลิปนะคะหลักทรัพย์ฟิลิปเชียร์ตัว CPO คาดว่าจะได้ไปต่อนะคะ 13:58 นาทีค่ะเวลาเดินไวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังข่าวกันต่อนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าวขอบคุณแฟนรายการที่สนับสนุนผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะลองสั่งซื้อดูแล้วคุณฟังจะติดใจกับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะให้ลูกหลานสั่งให้ก็ได้ในบ้านสีส้มนะคะเขามีการไลฟ์สดด้วยช่วงค่ำก็มีนะดิฉันฝากสั่งมาแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังและขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC

0: สเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
5: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮูดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความ

0: คงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโคดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเกือบทั้งจังหวัดอำเภอกงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอบันดังสตาอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมศกนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อย่างเดียวก็ไม่ได้โทษตำรวจด้วยตำรวจก็ต้องในฐานะพนักงานสอบสวนเนี่ยเมื่อมีผู้มาแจ้งความเนี่ยก็ต้องถามไม่ได้ความว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติผมเป็นร้อยเวรคุณน้องยานัทเป็นร้อยเวรมีผู้เสียหายมาพบเนี่ยเขาจะมาบอกว่าเนี่ยมีคนมาเช่าเสร็จปั๊บมาขุดดินขุดดินเสร็จปั๊บมาไถเกรดและทำให้รั้วฉันล้มฉันเสียหายถูกนึกออกไหม
2: เหมือนมาเล่าให้ฟังก่อน
1: มาแจ้งอย่างนี้เนี่ยครับซึ่งการกระทำตามที่ผู้แจ้งอย่างนี้เนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายทำให้เสียทรัพย์เมื่อเสียทรัพย์เป็นคดีอาญาเมื่อเป็นคดีอาญาผู้เสียหายมาแจ้งก็ถามผู้เสียหายคำเดียวกลับไปที่มาแจ้งเนี่ยจะเอาเรื่องไหม
2: เอาเรื่อง
1: ถ้าเอาเรื่องก็แจ้งเป็นคดีเป็นเลขคดีว
2: ่
1: าจะดำเนินคดีส่วนจะรู้หรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดไม่เป็นไร
2: ก็ค่อยสืบสาวพยานกัน
1: ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจพนักงานสอบสวน
2: ที่เขาจะต้องทำงาน
1: ก็ต้องสอบตามที่มีผู้มาแจ้งเพราะฉะนั้นในความหมายของชาวบ้านคำว่าชาวบ้านเวลาไปแจ้งความเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกันหมดว่าฉันแจ้งความแล้ว
2: คือฉันไปโรงพักแล้วแล้วก็ร้อยเวรเนี่ยเขียนแล้ว
1: บันทึกเรียบร้อยแล้วแจ้งความแล้วเพราะคำว่าแจ้งความแล้วเนี่ยอย่างที่บอกการแจ้งมี2 อย่างหนึ่งแจ้งเพื่อเป็นรายงานประจำวันเหมือนเอกสารหายนะว่า
2: เป็นการแจ้ง
1: หายที่ไหนแจ้งไว้เฉยๆนะครับกับ2แจ้งเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหลักฐานการแจ้งเป็นรายงานประจำวันนะคุณพี่ปริชาติทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้ามันเกิดตั้งแต่ปี68เนี่ยแล้วเราแจ้งรายงานประจำวันไว้เฉยๆแบบนี้เนี่ยมันยังสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้หรือไม่เพราะว่าความผิดในลักษณะนี้เนี่ยมันมีอายุความที่จะต้องแจ้งเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเบื้องหลังเนี่ยรายการทีมงานเราได้ประสานไปที่ทางสาวัตรเวรเจ้าของคดีเนี่ยให้ไปพบนะคุณปริชาติน
3: ะ
1: ไปพบกับตำรวจนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำให้เราเสียทรัพย์แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแจ้งความการแจ้งความจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแจ้งได้ทั้งนั้นแจ้งกล่าวโทษไปเลยกล่าวโทษเพื่อให้พนักงานสอบสวนสอบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็ส่งฟ้องศาลไม่ใช่ว่าพอไปแจ้งความเสร็จปั๊บตำรวจถามแล้วรู้ไหมใครทำไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปั๊บตำรวจก็ไม่รับแจ้งความ
2: ปล่อยเบอร
1: ์หรือรายงานประจำวันไว้เฉยคิดถึงความเสียหายที่จะตามมาด้วยนะ
2: เป็นการแจ้งดำเนินคดีนะคะ
1: ใช่ครับ
2: นี่ให้เบอร์คุณพี่ไปเลยไหมคะพี่ถนอม
1: คุณปริชาติได้ข้อมูลแล้วใช่ไหมพันตำรวจโทอันนบผันอากาศพนักงานสอบสวนสภ.พนัสนิคมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาละไปตามนั้นนะพรุ่งนี้ไปนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ครับสวัสดี
3: ค่ะเขานัดไว้วันอาทิตย์ค่ะเขาไม่ได้ให้ไปวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: งั้นกันไปตามนัดนะ
2: ค่ะอย่างน้อยได้เรื่องแล้วนะคะ
1: คุ
2: ณปริชาติสวัสดีค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่เวลารับชมรายการ NBT รวมใจของเราเนี่ยก็จะได้รับทราบข้อมูลด้วยพี่แนหนอม
1: คืออ
2: ย่างที่พี่แนหนอมบอกว่าชาวบ้านทั่วไปเขาก็อาจจะมีความไม่เข้าใจว่าเวลาไปโรงพักแจ้งแล้วแจ้งความแล้ว
1: แต่
2: จริ งๆมันมี2กรณีที่เกิดข
1: ึ้
2: น
1: ถ้ามีคนละเมิดทำให้เกิดความเสียหายในทางอาญานะถ้าทางแพ่งเนี่ยยืมตังค์กันเพื่อนไม่จ่ายในตำรวจไม่รับแจ้งความน
2: ะ
1: ในทางแพ่งไม่รับแจ้งความนะถ้าไปเพื่อให้ตำรวจช่วยบันทึกเอาไว้อย่างนี้เขาจะบันทึกให้เป็นรายงานประจำวันเป็นหลักฐานเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้กระทำความผิดทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการเสียทรัพย์ขึ้นมามีการบุกรุกมีการลักทรัพย์จะรู้หรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแจ้งความดำเนินคดีได้ทั้งนั้นนะครับการสอบหาข้อมูลผู้กระทำความผิดเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะสายนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเรื่องนี้เราเคยรับเรื่องไปแล้วแต่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นที่จังหวัดขอนแก่นคุณลุงตาเนี่ยบอกว่าโครงการระบบสูบน้ำของชลประทานถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกับที่เราเคยช่วยเหลือที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปเอาวันนี้เราคุยกับคุณลุงตา
1: ค่ะยโสธรวันนั้นยโสธร
2: ใช่ไหมทางภาคอีสานเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: คุณลุงตาลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับน้องยานัท
1: ครับคุณลุงคงได้ดูเรื่องของคุณลุงที่จังหวัดยะโสธรวันก่อนที่ว่าชลประทานทำโครงการระบบสูบน้ำ30 ล้านทิ้งไว้3 ปี
4: ครับ
1: ได้ยินไหมครับลุง
4: ได้ยินแต่เสียงเบาครับ
1: อ้าวลุงของลุงมีปัญหายังไง
4: อ๋อที่ว่ามีปัญหาว่ากรมชลประทานเขามาสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าแล้วมาหลายปีแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเขารองรับก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับ
1: อยู่ที่ไหนอะครับ
4: อยู่ที่หมู่สี่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับ
1: สร้างมากี่ปีแล้ว
4: สร้างมาประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ
1: เป็นงบประมาณมีป้ายยังอยู่ไหมป้ายโครงการยังอยู่ไหม
4: ตอนนั้นเขาบอกตอนมาประชาคมบอกว่างบประมาณ27ล้านบาทครับ
1: 27ล้านประชาคมชาวบ้านนี่เรียกร้องต้องการจะให้มีระบบสูบน้ำ
4: ชาวบ้านก็เรียกร้องแต่กรมชลประทานเขาก็มาสร้างให้ก็ดีขอบคุณกรมชลประทานอยู่แต่ว่าสร้างแล้วมันไม่มีเทศบาลไหนรองรับเพราะว่างบประมาณเทศบาลก็ไม่เยอะครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้สร้างเมื่อปีไหนนะเนี่ยเสร็จเมื่อปีไหน
4: ปีประมาณปี62นี่แหละครับ
1: โอ้ตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำหรือคลองอะไรคร
4: ับมันเป็นหนองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมันจะติดกับลำแม่น้ำชีครับ
1: เป็นอ่างเก็บน้ำ
4: ขนาดเล็กไม่ใช่ใหญ่นะครับมันติดแม่น้ำชีเวลาน้ำมันก็ล้นมาใส่หนองแม่น้ำชีครับ
1: ทีนี้ชาวบ้านเขาเรียกร้องต้องการอยากได้ระบบสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำจากหนอง
4: ให้มีหน่วยงานไหนมารองรับกรมชลประทานเขาจะมามอบให้อย่างนี้ครับข้อนี้ไม่มีหน่วยงานไหนรองรับกรมประทานเขาก็ยังไม่ได้รับมอบครับ
1: ลุงตาลผมถามลุงนิดหนึ่งความเป็นมาโครงการนี้ไอ้ระบบสูบน้ำเนี่ยนะครับไอ้ตัวเครื่องมันอยู่ในหนองลอยอยู่ในหนองถูกไหมครับ
4: ไม่ได้ลอยครับอันนี้เขาทำไว้ขึ้นข้างบนไว้ที่สูงไม่ใช่ลอยเหมือนของลุงจุ๊บ
1: อ
4: ๋
1: ออยู่บนโคกปากหนองนะอยู่บนโคกขอบหนองนะ
4: ครับอยู่โคกอยู่คูหนองใหญ่ๆครับสูงๆมันจะอยู่ที่สูง
1: แล้วก็มีท่อดูดน้ำขึ้นมาจากอ่างแล้วก็ลำรางปล่อยน้ำ
4: อ
1: ัน
4: ที่คลองที่ท่อลอดพื้นถ้าภาษาอีสานเขาบอกว่าท่อลอดพื้นไปมันจะมีก๊อกน้ำขึ้นเหมือนของลุงสุวรรณนั่นแหละครับ
1: ทีนี้มันเป็นความต้องการเรียกร้องของชาวบ้านไหมหรืออยู่ๆกรมชลประทานเขามาชวนชาวบ้านทำประชาคมแล้วงบมาลงแล้วมันเริ่มต้นยังไง
4: อันชาวบ้านก็อยากได้แล้วก็กรมชลประทานเขาก็มาทำประชาคม
1: ครับทำประชาคมทีนี้
4: ผู้นำหมู่บ้านเขาก็ไปติดต่อกับกรมชลประทานวันเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเขากรมชลประทานเขาก็บอกว่าเขาจะหางบมาสร้างให้ใหม่ให้มันเสร็จให้ใหม่ให้ได้เปิดได้เพราะว่าปี68เขาไปขโมยสายไฟอยู่เครื่องสูบน้ำครับ
1: แล้วอันนี้ถ้าจะเติมน้ำมันหรือว่าติดอันนี้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้านะ
4: ใช่ค่ะทดลองใช้ปี63ครับ66
2: สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
4: ครับไปเสียค่าไฟที่กรมไฟฟ้า
1: แล้วตอนนี้ก็คือพอชลประทานจริงๆนะชลประทานเขาสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับสร้างเสร็จแล้วก็อยากให้มีหน่วยงานไหนมารองรับ
1: มารับ
4: เขาจะมอบให้อย่างนี้ครับ
1: ไอ้ตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆนี่เขาทดลองเดินเครื่องแล้วมันใช้ได้ไหม
4: ครับทดลองเดินเครื่องแล้วพวกผมเสียค่าไฟเองครับ
1: แต่นี่พอจะถ่ายโอนภารกิจจากชลประทานให้กับท้องถิ่นรับช่วงดูแลต่อ
4: รองรับกรมชลประทานเขาก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้ครับ
1: เทศบาลในพื้นที่ไม่ได้มารับช่วงต่อเพราะว่ามันต้องใช้
4: เทศบาลก็เทศบาลเล็กๆเขาก็ไม่มีงบประมาณรองรับครับ
1: สูญเสียงบประมาณไป27ล้านในการสร้างระบบสูบน้ำไฟฟ้าที่หมู่ที่4ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเนาะ
2: ค่ะ
4: อำเภอโคกโพชัยครับ
1: แล้วนี่เราได้รับร้องทุกข์จากชาวบ้านนี่เป็นจังหวัดที่2แล้วนะ
2: จังหวัดที่2ยะโสธรและขอนแก่น
1: จังหวัดยะโสธรเนี่ย30ล้านขอนแก่น27ล้าน
4: การรันสูบที่26นะครับผมเห็นของลุงสุวรรณนะก็เลยโทรมา
1: ครับครับครับทีนี้พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย
4: ชาวบ้านเนี่ยนะครับ
1: ทีนี้พอฟังอย่างนี้แล้วมันยังมีโครงการในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ
4: ครับที่คุณถนอมพูดเหรอครับมันทิ้งร้างไว้เยอะ
1: ครับ โอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียดายนะครับอนุมัติโครงการ
4: นี่
1: ผมอยากจะฝากไปถึงสภา
4: ราชธานี NBT เราทุกคนที่รับสายนะไม่ลังไม่นะครับ
1: ครับครับอยากจะฝากไปยังคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรช่วยตามไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยเพราะเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งรัฐบาล
4: อ๋อครับมีแต่พวกผู้นำหมู่บ้านก็เข้าไปกรมชลประทานนะครับ
1: ครับอีกอย่างหนึ่งนะลุงนะลุง
4: ครับ
1: ก็ต้องทำเหมือนอย่างที่จังหวัดยโสธรของลุงสุวรรณน่ะนะพอถึงเวลาเมื่อท้องถิ่นเขาไม่รับโอนไม่รับโอนชาวบ้านอยากใช้น้ำแล้วสร้างเสร็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นชลประทานก็เลยแนะนำชาวบ้านรวมตัวกันเป็นผู้ใช้น้ำนะครับ
4: พวกผมทำมาแล้ว2ครั้งครับเพราะว่าตอนนี้เขามาขโมยสายไฟขโมยหัวก๊อกมันก็เลยกรมชลประทานเขาก็เลยไม่ได้เปิดใช้ครับ
2: อ๋อเสียว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดมาก่อนใช่ไหมคะคุณลุง
4: ครับเปิดมาก่อน
1: เคยรวมตัวเริ่มตัว
2: สายไฟ
1: รวมตัว
4: ค่าไฟเอาเองนะครับ
1: เคยรวมตัวกันแล้วแต่ปรากฏว่าถูกขโมยสายไฟ
4: พอดีปี68ขโมยก็มาขโมยสายไฟเพราะว่ามันล้างนานแล้วครับ
1: เรื่องเศร้าครับเรื่องน่าเศร้างบประมาณมีน้อยมีจำกัดอยู่แล้วนะครับพอไปใช้แล้วมันก็ไม่ได้ถูกใช้ให้มันมีประสิทธิภาพ
4: เห็นรายการนี้ผมก็เลยโทรมาสอบถามดูครับแต่ไม่มีความหวังหรอกครับเพราะว่าเขามาขโมยก๊อกน้ำแล้วขโมยสายไฟแล้วครับเพราะว่ากรมชลเขาว่าผู้นำเขาเข้าไปเขาบอกว่าเขาจะมาสร้างให้มันเสร็จให้ใหม่
1: เดี๋ยวปัญหานี้ก็คือพอเราคุยกรมชลเนี่ยกรมชลเขาไม่มาคุยออกทีวีเลย
4: ปวดตัวก็ว่ามันแรงเยอะอีสานมันก็แรงมันแรงมา2ปีแล้วครับ
1: ครับครับได้ครับลุงครับดังนั้นเนี่ยผมได้ข้อมูลทั้ง2ที่แล้วเนาะนะครับ
4: แล้วก็ประสานงานให้หน่อยนะครับคุณถนอมแล้วคุณยานัทผมพูดออกชื่อพูดออกเสียงถูกหรือเปล่าครับ
1: ครับครับครับได้ครับคุณลุงขอบพระคุณ
4: NBT ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณลุงครับสวัสดีครับลุง
2: ประสานไปให้นะคะคุณลุง
4: ครับ
1: ก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวงั้นผมจะรวบรวมทั้ง2จุดเนี่ยนะทั้ง2จุดเนี่ย
2: ที่ยโสธรและขอนแก่นค่ะ
1: ที่ขอนแก่นนะครับแล้วถ้าใครที่มีพื้นที่อื่นก็ช่วยส่งมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมจะหาทางส่งไปที่สำนักนายกให้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วฝากทางผู้นำท้องถิ่นเนาะคือท้องถิ่นน่ะอบต.หรือเทศบาลคือกรมชลเขาสร้างเสร็จเขาก็อยากให้มีผู้มารับช่วงต่อเมื่อมีผู้มารับช่วงต่อเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ไม่มีศักยภาพพอ
2: ไม่มีงบประมาณ
1: มันแค่การจัดการ
2: ค่ะ
1: คืองบประมาณท้องถิ่นไม่มีผมเข้าใจได้มีไม่พอเข้าใจได้แต่ถ้าท่านใช้วิธีการจัดการวิชาการจัดการไงท่านไปอบรมมาเยอะแยะเนี่ยก่อนเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนาะท่านก็ใช้การบริหารจัดการเชิญชาวบ้านที่จะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องนี
2: ้
1: ในการทำการเกษตรสมมุติว่ารวมแล้วมีสักประมาณเพราะในโครงการเวลาเขาเขียนขอโครงการมาเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าราษฎรจำนวนกี่ครัวเรือน
2: ที่จะได้ใช้ใน
1: พื้นที่การเกษตรกี่ไร่ที่จะได้ประโยชน์อนุมัติงบประมาณไป27ล้านแล้วก่อสร้างเพราะงั้นตัวเลขข้อมูลมันมีเพราะฉะนั้นก็เอาผู้ใช้น้ำนี่แหละมาเป็นสารตั้งต้นว่าเอาละลุงป้านะอาช่วยกันนะช่วยกันออกเงินคนละเล็กคนละน้อยนะเป็นค่าไฟค่าเครื่องสูบน้ำแล้วส่วนหนึ่งเทศบาลหรืออบต.ช่วยด้วยมันทำกันอย่างนี้ครับแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีงบแล้วผมไม่รับกรมชลสร้างเสร็จปั๊บรับงานเรียบร้อยปั๊บก็ส่งให้ใครไม่ได้เพราะไม่มีใครยื่นมือมารับสุดท้ายมันก็ทิ้งขว้างไว้อย่างนั้นน
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วงบประมาณเยอะมากๆนะคะพี่ถนอมที่1เนี่ยที่มีการสร้างเกิดขึ้นแล้วก็มี2กรณีแล้วที่ทางรายการของเรารับเรื่องมานะคะ
1: 27ล้านไม่น้อยนะครับนะโครงการอื่นพื้นที่อื่นยังมีมั้ยส่งมานะเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้ทีเดียวนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะมาที่สายต่อไปค่ะคุณพี่ทรงศักดิ์จากจังหวัดมหาสารคามนะคะคุณพี่ทรงศักดิ์เนี่ยเป็นครูเกษียณค่ะพี่ถนอมแล้วต้องบอกว่าถูกยึดทรัพย์นะจากเงินค้ำประกันที่ไปค้ำประกันเงินกู้ชพค.กับเพื่อนครูด้วยกันตอนนี้เดือดร้อนมากๆนะคะคุณพี่ทรงศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: อาจารย์ถนอมกับอาจารย์ฝนใช่ไหมครับ
1: น้องยานัทวันนี้น้องยานัทครับ
2: น้องยานัทนะคะคุณพี่ทรงศักดิ์ค่ะ
1: น้องยานัทเริ่มคุ้นแล้วอย่างเรื่องปัญหาเรื่องโครงการเงินกู้ชพค.
2: ถ้าแนะนำก็คืออย่าไปค้ำประกันให้ใคร
1: เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนที่กู้กับ ครงการชปคธนาคารออมสินกับสกสกนี่เยอะนะแล้วก็ตอนนี้คุณลุงเป็นครูใช่ไหม
5: ครับเป็นผู้ค้ำประกันครับ
1: เป็นครูเกษียณใช่ไหม
5: เป็นครูเกษียณครับทำงาน
1: ครูทรงศักดิ์นะ
5: ครับ
1: เกษียณมาแล้วกี่ปี
5: เกษียณมาแล้วเกือบปีห้า
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะ
5: 73แล้วคร
1: ับ ก็เกษียณมาแล้ว13ปี
2: 13
1: ปีแต่ว่าตอนที่เป็นครูอยู่เนี่ยก็ค้ำประกันในโครงการนี้ให้เพื่อนครูใช่ไหมครับ
5: ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทักษะคำพูดแล้วเขาชำระตลอด
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับคุณครูครับแป๊บเดียวพูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยเราเข้าใจกัน2คนไม่ได้ครูทรงศักดิ์ตอนที่เป็นครูเนี่ยกู้ในโครงการนี้ด้วยไหม
5: กู้ครับ
1: แล้วชำระหมดหรือยัง
5: ยังครับยังไม่หมด
1: ของครูทรงศักดิ์ก็ยังผ่อนอยู่นะ
5: ครับยังผ่อนอยู่ครับ
1: แล้วเกษียณมา13ปีแล้วยังผ่อนหนี้ก้อนนี้ไม่หมดถูกไหม
5: ครับเพราะว่าคนกู้เนี่ยเขาผิดนัดบ้าง
1: ไม่สิครับคุณครูครับเอาเฉพาะของครูผมถามครูก่อนอย่าไปเอารวมก่อนเฉพาะครูทรงศักดิ์เนี่ยกู้กี่ล้าน
5: กู้ล้านเจ็ดครับ
1: ล้านเจ็ดแสนนะแล้วยังผ่อนอยู่ใช่ไหมปัจจุบันนี
5: ้ยังผ่อนอยู่ครับ
1: ยังผ่อนอยู่ในขณะเดียวกันเรากู้ล้านเจ็ดค้ำให้เพื่อนเท่าไหร่ครับ
5: ล้านสองคร
1: ับล้านสองโอ้เพื่อนค้ำเราแค่ล้านสองเองเราค้ำเพื่อนเพื่อนค้ำให้เราล้านเจ็ดนะนี่ถ้าเราเบี้ยวเพื่อนหนักกว่าแต่นี่เพื่อนเบี้ยวเราก็โดนเขาเอาละทีนี
5: ้
1: มีคนที่เราค้ำให้เขาไม่ชำระหนี้แล้วถูกฟ้องศาลขึ้นศาลแล้วหรือยัง
5: ขึ้นแล้วครับ
1: ขึ้นแล้ว
5: ศาลยี่สิบเก้าสิงหาหกห้าครับ
1: ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วใช่ไหม
5: ใช่คร
1: ับ ให้ผู้กู้กับผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระหรือไม่อย่างไรครับ
5: คือตกลงกันว่าชำระใครชำระมันเสียก่อน
2: ค่ะ
1: ก็คือมีวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ใช่ไหม
5: ครับผมห้ามบิดพิรุ
1: คุณลุงเนี่ยต้องรับผิดชอบเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
5: ของผมเลยครับ
1: ที่จะต้องรับผิดชอบให้เขาในการค้ำประกันเม็ดเงินก้อนนี
5: ้ล้านสองแสนคร
1: ับ ล้านสองเต็มเลยเหรอที่ศาลตัดสินเนี่ยที่ศาลตัดสินให้คุณทรงศักดิ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้บัญชีของผู้กู้ปกติแล้วครับเพราะว่าเขาไปชำระ
1: เขาไปชำระแล้วเขาตกลงเขาไปชำระแล้วตกลงยังถามอยู่ไหมตกลงทางการท่าพ่อเขาชำระแล้วยังถามอยู่ไหม
5: ยังไม่มีครับเพราะว่าบัญชีปกติแล้ว
1: ก็
5: ขอแคนเซ
1: ลไอ้ตอนที่ร้องตอนที่ร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ชำระ
2: ตอนนั้นยังเดือดร้อนนะ
1: เขามาเข้ารายการเขาไปชำระปกติแล้วเน
5: า
1: ะ
5: ครับผม
1: คุณลุงครับไปตามดูดีๆนะไปเฝ้าระวังนะลุงนะไปเฝ้าระวังนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ระวังเราด้วยเหมือนกันเพราะเรากู้อยู่ล้านเจ็ดยังผ่อนไม่หมดเลยผมขอความเห็นคุณครูทรงศักดิ์นิดเดียวครับครูครับครูกู้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: ของผม55ปีครับ
1: 55ป
2: ีก่อนเกษียณ5ปีนะ
1: ตอนนั้นกู้ล้านเจ็ดกู้มาทำอะไรอะครับ
5: กู้มาชำระนี่นอกระบบก็มี
1: นี่นอกระบบซื้อรถซื้อบ้านไหมมีไหม
5: รถไม่มีครับ
1: ซื้อบ้านไหม
5: ซื้อบ้านไม่ซื้ออ
1: แต่ว่าชำระหนี้นอกระบบ
5: ของภรรยา
1: ชำระหนี้นอกระบบครูครับพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยตอนอายุ55เนี่ยยังจะกู้ล้านเจ็ดไหมครับ
5: ตอนนั้นจำเป็นมากครับที่กู้อยู่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้กู้เขาชำระเป็นปกติครับ
1: เข้าใจแต่ว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมีคณะครูจำนวนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องว่าช่วยแก้ปัญหาหนี้ชปคทีเถอะนะครับเพราะมันเป็นหนี้ที่คือถ้ากู้แล้วผ่อนไปไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นการค้ำประกันแบบกลุ่ม เธอกู้ฉันค้ำเธอค้ำฉันกู้
2: คือรวมกัน
1: รวมวงกันนะครับใช
2: ่
1: ทีนี้ถ้าทุกคนสุจริตมันก็ไม่มีปัญหาทั้งที่มันมีปัญหาน
2: ะ
1: ปัญหาการเป็นหนี้มันมีปัญหามันทุกข์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันจะทุกข์หนักก็คือว่ามีคนค้ำมีคนกู้ไม่จ่าย
5: สบายใจแล้วครับ
1: เอาละงั้นคุยกับครูธงศักดิ์ตามนี้ครับครูสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
5: คร
2: ับ
5: สว
2: ั
5: สดีครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่ว่าให้ทุกคนได้ลองคิดตามนะข้าราชการครูทั้งหลายเนี่ยครูเนี่ยมันมีแหล่งเงินกู้อยู่2แหล่งเป็นหลักแหล่งที่1พอเข้าไปรับราชการครูเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูพอครบ4ปีปั๊บกู้ได
2: ้กู้ได้แล้ว
1: ก็กู้ทีเนี้ยถามว่ากู้ทำอะไรซื้อรถ
2: กู้ไปสร้างบ้านบ้างแหละ
1: ซื้อบ้านซื้อรถอันนี้กรณีนี้
2: มันคือเหมือนกู้ได้ก็ยิ่งกู
1: ้แล้วก็2ก็คือนี่แหละโครงการชปคเนี่ยนะกระทรวงศึกษาธิการสกสคกับครูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีหนี้ดีที่สุดนะ
2: ใช่
1: การไม่มีหนี้ดีที่สุดการเป็นครูแล้วมีหนี้จะมีความสุขในการสอนเด็กให้มีความสุขได้อย่างไร
2: ใช่และยิ่งกรณีนี้เท่ากับคุณลุงต้องจ่าย2ทางไหมคะพี่ถนอมก็คือหนี้ตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
1: ถ้าผู้กู้ไม่ชำระแกก็ต้องจ่าย2ทาง
2: ต้องจ่าย2ทาง
1: ใช่แต่นี่ก็พอผู้กู้นั้นยอมมาจ่ายแล้วนะครับมันมีอยู่รายหนึ่งที่โทรมาปรึกษาเรานะครับก่อนหน้านี้บอกว่าผมจะออกจากการเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ชปคให้เพื่อนครูได้อย่างไรผมบอกว่ามันออกไม่ได้ยกเว้นคุณไปชำระหนี้นะครับไปคุยกับธนาคารออมสินอย่างล้าน2เนี่ยธนาคารออมสินยอมมาให้จ่าย 700,000 แล้วก็ถอน
2: ค่ะก็ถอนชื่อเขาไปเลย
1: ถอนชื่อได้แต่ต้องจ่าย 700,000 นะ
2: ซึ่งก็ต้องหาเงินตรงนั้น
1: ต้องหาเงินมาจ่าย 700,000 ในขณะที่ตัวเองก็ต้องจ่ายของตัวเองแล้วไปจ่ายให้เพื่อน 700,000 ถามว่าพอจ่าย 700,000 แล้วจะไปไล่เบี้ยกับคนกู้ได้มั้ยก็ต้องไปไล่เบี้ยได้แล้วคนกู้เอาอะไรมาจ่ายในเมื่อเขาก็เสีย
2: ก็ไม่มีเหมือนกัน
1: ไม่มีเหมือนกัน
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
1: ใช่
2: เดี๋ยวไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเดี๋ยวเราไปลงใต้กันบ้างนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพี่ละอองเนี่ยอยากจะปรึกษาค่ะเกี่ยวกับการเปิดทางเข้าออกนะคะเป็นอย่างไรคุยกับคุณพี่ละอองค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: มีปัญหาถูกปิดทางเหรอครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ถูกปิดทางไม่ต้องเอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นไม่พลาดพิงกันนะเขาปิดทางเขาปิดทางเราแล้วทางที่เราใช้เข้าออกอยู่ปกติเนี่ยเราเข้าออกไปทำอะไร
6: สัญจรในบ้านค่ะเป็นบ้านประมาณ8หลังค่ะ
1: เข้าออกบ้านใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ทางนี้ซึ่งเป็นเราต้องเดินผ่านที่ดินของเขาเนี่ยเพื่อเข้าออกบ้านจำนวน8หลังคาเรือน
6: ใช่ค่ะ
1: ที่อยู่หลังที่ดินของเขา
6: ใช่ค่ะ
1: เราเดินผ่านออกที่ดินของเขามากี่ปีแล้ว
6: ประมาณ50ประมาณ100ปีได้อ่ะค่ะ
1: เป็น100ปี
6: สมัยรุ่นทวดรุ่นอะไรอ่ะค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอ
6: ำเภอเกาะสมุยค่ะ
1: เกาะสมุยนะก็ใช้ทางกันมารุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายไม่มีปัญหาเป็นร้อยปีเนี่ยครับไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมที่ยังไม่แพง
2: อ๋อยังไม่เป็นแบบว่าเมืองท่องเที่ยวนะ
1: ยังไม่แพงแล้วสองก็คือเขาอาจจะยังมีที่ดินเยอะทีนี้พอนานเข้าปัจจุบันเนี่ยที่ดินแบ่งให้ลูกให้หลานคนรุ่นปู่รุ่นพ่อก็เริ่มเสียชีวิตทยอยพอแบ่งปั๊บที่มันเล็กลงพอเล็กลงเสร็จปั๊บเอามีคนมาใช้ทางก็ยิ่งเล็กแคบไปอีกใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นเธอปิดไหม
2: ปิดหรือเปล่าก็เกรงใจนะคะถ้าเป็นถ้า
1: ไม่ต้องเกรงใจเลยเธอปิดนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: ก็คือมันอาจจะขายได้ในราคาที่ส
1: ูงใช่มันปิดนะถูกต้องแล้วทุกคนหวงกันทุกคนหวงกันนี่เข้าใจได้นะครับแต่นี่พอปิดปั๊บเนี่ยมันมีคนเดือดร้อนจากการปิด
2: ค่ะ
1: เมื่อเดือดร้อนจากการปิดเนี่ยทางที่พี่ก็ส่งรูปมานี่คือทางที่เข้าออกปกติมาเป็น 40-50 ปีอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วปัจจุบันนี่เขาปิดทางใช่ไหมพี่ละออง
6: ใช่ค่ะ
1: เขาปิดเนี่ยเห็นทำเป็นประตูสังกะสีมาเนี่ยเขาให้ค่าเปิดเป็นเวลาหรือว่าปิดตาย
6: ปิดตายเลยค่ะ
1: โหปิดตายเลยเหรอ
2: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะเนี่ย
1: แปดหลังคาเรือนแล้วทำไงอ่ะ
6: ก็ตอนนี้คือออกขอออกชั่วคราวทางข้างหลังอีกทางนึงคือพวกหนูก็ต้องสัญจรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือเหมือนต้องพาไปหาหมออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ขอออกเขาข้างบนอีกที่นึงแต่ต้องจอดรถไว้ที่บ้านเขาแล้วก็เดินลงไปค่ะ
1: ต้องเดินต้องหามกันไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าป่วย
6: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าออกทางเดิมเนี่ยกลับไปที่ทางเดิมเมื่อสักครู่ทางเดิมมันก็ยังรถเข้าได้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเขาปิดทางนี่ก็คนก็เข้าไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้เจ็บป่วยก็ออกไม่ได้
6: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปออกอีกทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่สะดวกก็ต้องเดินเหมือนกันใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งปกติทางนี้คือทางออกสู่สาธารณะที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งผ่านที่ดินของเขา
7: ใช่ค่ะ
1: ที่ดินของเราทั้ง8หลังกับที่ดินแปลงข้างหน้าที่เป็นแปลงทางเนี่ยเคยเป็นเจ้าของเดียวกันมาก่อนไหม
7: เคยเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะแต่เหมือนเขาแยกกันมาเป็นคนละแปลงนะคะ
1: แล้วมาแบ่งแยกในภายหลังใช่ไหมจากแปลงเดียวกันแล้วแบ่งแยกภายหลังเนาะแล้วเราใช้ทางเข้าออกนี้มานานแล้ว 4-50 ปีเป็นโฉนดหรือเปล่าครับ
7: เป็นโฉนดค
1: ่
7: ะ
1: แล้วเขาเริ่มปิดทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
7: ประมาณเดือนมีนาค่ะ
1: มีนาที่ผ่านมาเนาะ
7: ใช่ค่ะ
1: เขาจะขายที่แปลงทางนี้ไหมเขาจะขายไหม
7: คือไก่เกียร์ขอซื้อแล้วค่ะแต่เขาไม่ขาย
1: เขาไม่ขายเนาะที่เขากี่ไร่ละข้างหน้านั่นน่ะ
7: 1ไร่2งานค
1: ่
7: ะ
1: ไร่2งานเป็นบ้านอยู่อาศัยหรือเป็นที่ว่างเปล่า
7: เป็นที่ว่างเปล่าค่ะ
1: ที่ว่างเปล่าไร่2งานข้างหนึ่งเราเดินอยู่ข้างทางของเขาถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ข้างที่อืมพี่ละอองจะถามว่าอย่างไรอ่ะครับ
7: คือจะทราบว่าในกรณีอย่างเนี้ยในเมื่อโฉนดมันเป็นคนละแปลงกันเมื่อก่อนน่ะคือมันเป็นเจ้าของเดียวกันแต่เขาออกโฉนดมาคนละแปลง
1: ครับ
7: ทีนี้คือพวกหนูแบบ
1: พี่ถามเลยตั้งคำถาม
7: ไกลเกลี่ยแล้วขอซื้อแล้วเขาไม่ขายอันเนี้ยคือพวกหนูจะต้องทำยังไงคะ
1: ไกลเกลี่ยกับใครใครเป็นคนไกลเกลี่ยให้ครับ
7: ลูกเจ้าของพี่ค่ะ
1: อ๋อเขาก็ไม่ขายให้เนาะแล้วก็ปิดเลยเนาะอย่างนี้ครับพี่ละอองนะผมก็ต้องให้เกียรติกับคนที่เรากำลังพูดถึงเขาด้วยเนาะไม่เอ่ยชื่อเขาก็ตามเขามีความชอบธรรมในการปิดนะพี่นะ
7: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพี่ละอองเจ้าของที่แปลงนี้พี่อาจจะปิดก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็หวงการที่มันมีราคาถ้ายังคงปล่อยให้คนเข้าออกอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือภาระจำยอมนะครับภาระจำยอมก็คือที่นั้นเป็นของเราหมดทุกตารางนิ้วยังเป็นเราเป็นเจ้าของเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อเรายอมให้เขาใช้ทางผ่านมาเป็น10ปีนะ10ปีขึ้นไปมันจะเจอปัญหาภาระจำยอมคือเราต้องจำยอมให้เขาใช้ทางนั้นต่อไปเลิกไม่ได้ตราบเท่าที่ก็ยังไม่เลิกใช้ทาง
8: ค่ะ
1: เพราะงั้นไอ้ที่ของเราแต่ให้คนอื่นใช้เราถูกรอนสิทธิ์เนื่องมั้ยทีนี้เราก็ต้องเข้าใจอ่ะเราก็อยากจะใช้ที่ของเราให้เต็มที่เราอยากจะขายเต็มแปลงใช่มั้ยได้2งานเต็มแปลงนะครับแต่ว่ามันมีติดภาระจำยอมอยู่นะครับกว้าง5กว้าง3เมตรสมมติกว้าง3เมตรยาว50เมตรเป็นเนื้อที่เท่าไหร่รวมแล้วประมาณ1งานมันถูกรอนสิทธิ์ไปอ่
8: ะ
1: เขาจะปิดมันชอบทำของเขาที่เขาจะทำแต่ว่าด้วยกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกที่ทุกที่จะไม่มีที่ตาบอดที่ทุกที่จะมีทางออกจะออกทางแบบไหนหนึ่งจะออกแบบพระราชจำยอม2จะออกด้วยการซื้อทาง3จะออกด้วยการใช้ทางแลกที่4จะออกด้วยวิธีการที่จะมีการฟ้องเป็นทางจำเป็นถ้าพี่ยืนยันว่าที่นี้เคยประโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนนะน้องยานัทน
8: ะ
1: เคยเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็มีการแบ่งให้ลูกก็มีการแบ่งกันแยกกันไปขายถูกไหมแต่มันออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าอย่างนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังเขามีสิทธิ์ที่จะออกข้างหน้าเป็นทางจำเป็นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
8: โอ้
1: เพราะมันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไง
8: แปลงเดียวแต่ว่าเพิ่งแยก
1: ใช่
8: ก็ต้องดูที่จุดเริ่มต้น
1: อันนี้ถือเป็นทางจำเป็น
7: คืออย่างนี้ค่ะลองไปเช็คในสารระบบที่ดิน
1: ครับ
7: เขาบอกมาว่าที่อ่ะมันเป็นเจ้าของเดียวกันแต่หัวเลขโฉนดอ่ะมันเป็นคนละเลข
1: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ละอองพี่ลองเราไม่พิสูจน์กันตรงนั้นแต่พูดให้ฟังว่าถ้าเมื่อใดที่มันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแยกภายหลังมันจะต้องเปิดทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นคนละแปลงนะครับแล้วเราใช้ผ่านเข้าออกมาเกิน10ปีที่โฉนดเกิน10ปีมันก็จะเป็นภาระจำยอมทีนี้ถ้าเขาไม่จำยอมให้เราผ่านก็มีวิธีการหนึ่งขอซื้อไม่ขายถ้าไม่ขายขอแลกกับข้างหลังได้ไหมนะเราคุณเสียข้างหน้าให้เราทางและข้างหลังแปลงที่อยู่ข้างหลังของเขาเนี่ยแลกที่กับเขาเพื่อให้ที่เขาเพิ่มขึ้นเสียทางให้เราถ้าเขายอมนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าไม่ยอมเราก็ต้องก่อนฟ้องก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยไกล่เกลี่ยให้ก่อนถ้าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จอีกก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในขณะที่ฟ้องใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อฟ้องเปิดทางจำเป็นหรือฟ้องพระราชจำยอมก็แล้วแต่แล้วเราจำเป็นจะต้องเข้าออกอยู่เนี่ยนะเรามีคนป่วยจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วมันไปกันแม่ต้องแบกต้องหาม
8: เน
1: ี่ย
8: นะ
1: มันลำบากแบบนี้อันนี้อาจจะขอศาลคุ้มครองชั่วคราว นะครับเพื่อให้เปิดทางก่อนในขณะที่กำลังพิจารณาคดีกันอยู่นะครับเพราะงั้นพี่ละอองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยเจรจาให้ก่อนถ้าเจรจาแล้วไม่สำเร็จก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับทั้ง 7-8 คนที่ว่าที่ใช้ทางร่วมกันนั่นแหละครับมีช่องทางเดียวตามนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่ละออง
1: ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เป็นข้อพิพาทนับวันจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าที่แปลงใหญ่มันจะถูกแบ่งแยกให้เล็กลงและคนจะหวงกันแล้วยิ่งฟังผมพูดเนี่ยก็จะต้องไปปิดทางถูกไหม
8: ค่ะ
1: ไม่ใช่ยิ่งเปิดนะ
8: ยิ่งเข้าไปแล้วใหญ่เลยนะคะพี่ละน้อง
1: ยิ่งจะต้องปิดหวงกัน
8: คือที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นเร็ว
1: ปล่อยให้เขาเข้าออกมาตลอดเนี่ยเขาได้พระราชจำยอมยุ่งเลยไหม
8: ใช่
1: ยุ่งและถ้าเขาเอารถเข้าต่อไปเวลาฟ้องเปิดทางก็ต้องให้ทางเข้าออกรถนะแต่ถ้าเดินก็ให้คนเดินนะฟ้องได้แค่ทางเดินนะไม่ใช่เอารถเข้านะถ้าใช้มอเตอร์ไซค์หรือคนเดินก็ได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเอารถยนต์เข้าออกอยู่ทุกวันนี้ก็ฟ้องเปิดทางรถยนต์นะ
8: ใช่แต่ว่าตอนนี้เจ้าของที่ก็คือทำการปิดที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็เข้าใจเขาครับ
8: กรณีนี้ค่ะพี่ถนอมถามเพื่อเป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนหน่อยว่าสมมติต่อให้เรามีทางที่ใช้มานานแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นภาระจำยอมเสมอไปใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องดูข้อเท็จจริงดูข้อเท็จจริงถ้าเราออกทางนี้แล้วเขาปิดมีทางออกอื่นไหมถ้ามีทางออกอื่นทางออกอื่นต้องสะดวกพอกับทางนี
8: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเราจะฟ้องทางนี้แต่คุณมีทางออกบางคนในหาเรื่องมีทางออกอื่นอยู่แล้วแต่ฉันจะออกทางนี้ด้วย
8: ก็อาจจะมีความขัดแย้ง
1: คุณอาจจะไปฟ้องแต่ศาลอาจจะไม่ให้ก็ได
8: ้ก็ดูเป็นกรณีไป
1: ในความหมายคือต้องไม่มีทางออกอื่นหรือมีแต่ว่าไม่สะดวกนะครับ
8: ไปที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของคุณป้าอํานวยนะคะคุณป้าอํานวยเนี่ยบอกว่าชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นชื่อลูกสาวแต่ว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์หายทีนี้จะทําอย่างไรคะถ้าจะทําใหม่ต้องเอารถไปด้วยมั้ยอันนี้ค่อนข้างงง
1: แต่ว่าเล่มหายเล่มหาย
8: ไปถามป้าอํานวยดีกว่าป
1: ้
8: าอํานวยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์นะคะหายกี่ปีแล้วคะคุณป้า
9: ปีพศ2500ไม่ได้หาย
8: อ๋อเล่มหายใช่ไหมคะ
9: มอเตอร์ไซค์หาย
8: ค่ะ
1: เจ้าของเสียชีวิต
9: ปีพศจ้ะ
1: เจ้าของเสียชีวิตแล้วใช่ไหม
9: จ้าเจ้าของเสียชีวิตไปเป็นลูกสาวจ้ะ
1: รถยังต่อทะเบียนอยู่ใช่ไหม
9: ไม่ได้ต่ออะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยปีกว่าเนี่ย
1: ไม่ได้ต่อทะเบียนปีกว่าแล้วเนาะอยู่อำเภออะไรอะครับ
9: อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ติดต่อขนส่งเลยโอนเสียมีผู้จัดการมรดกของลูกสาวแล้วหรือยัง
9: ไม่มีอาจารย์ก็มีลูกสาวคนเดียวป้าน่ะ
1: ลูกสาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างไหมที่ตกมาถึงแม่จากการเสียชีวิตไหม
9: ไม่มีจ้า
1: ไม่มี
9: ประกันสังคมแค่นั้นก็ได้มาหมดแล้วจ้า
1: เอาอย่างนี้ครับคุณป้าอำนวยป้าไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะป้านะ
9: อยู่ที่ไหนอยู่ตัวจังหวัดเลยเหรอคะ
1: ก็น่าจะอยู่ที่จังหวัดแน่น้องอย่านัดดูนะอยู่ที่จังหวัดแน่นอนแหละอยู่ที่จังหวัดแน่นอนแหละน
9: ะ
1: ไปติดต่อที่ขนส่งจังหวัดไปทำไมไปเพื่อบอกให้รู้ว่าฉันน่ะเป็นแม่เอาใบมรณบัตรของลูกไปด้วยนะครับแล้วก็เอาหลักฐานมีสำเนาทะเบียนรถไหม
9: ไม่มีอะไรหายหมดเลยจ้ะ
1: ไม่มีแต่ป้ายทะเบียนมีป้ายทะเบียนรถนะถ่ายไปด้วยนะถ่ายรูปป้ายทะเบียนแล้วไปติดต่อที่ขนส่งบอกขนส่งว่าฉันเป็นแม่ของลูกสาวเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนนี้ซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์หายฉันจะทำยังไงถึงจะโอนนะครับรถคันนี้มาเป็นของฉันได้ป้าต้องคิดถึงการโอนไม่ใช่คิดจะต่อทะเบียนอย่างเดียว คือต้องโอนมอเตอร์ไซค์ยังใช้ได้อยู่เพราะงั้นคิดถึงการโอนเพราะฉะนั้นวิธีการโอนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องบางทีถ้าเราพิสูจน์ได้มีข้อมูลครบถ้วนที่ขนส่งเขาเรียกเนี่ยนะเขาจะโอนให้เลยพอโอนให้เสร็จปั๊บเราพอเราเป็นเจ้าของรถเราก็ทำเล่มใหม่ได้เลย
8: สะดวกมาก
1: ป้าไปติดไม่จริงๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะ
8: ขนส่งอยู่ที่จังศูนย์ราชการนะคะคุณป้าศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยาใช่เลยค่ะไปได้เลยที่ด้านหลังส่วนราชการนะคะขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ป้าอยู่อำเภออะไรเนี่ย
9: อยู่เสนาจ้า
1: อยู่เสนาก็ไม่ไกลนี่เสนามานิดเดียวมาเส้นหลังแยกพิเชษก็เข้ามาแล้วนะ
9: จ้าจะถามว่าเราจะทำพรบได้เลยไหมคะ
1: พรบนะป้าซื้อได้เลยป้าซื้อเลยพรบดีมาก ป้าซื้อเลยป้าซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยซื้อพรบได้เดี๋ยวนี้เลยนะพรบเนี่ยเขาพรบเนี่ยเขาจะถามแต่เลขทะเบียนถ้าจำได้เลขทะเบียนเลขเครื่องรถได้แล้วก็เขาก็ทำให้เลยนะครับแล้วก็ป้าไปขนส่ง
9: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับรถที่ไม่มีทะเบียนซื้อพรบได้รถไม่มีทะเบียนนะรถทะเบียนขาดซื้อพรบได
8: ้
1: รถพรบกับทะเบียนไม่เกี่ยวกัน
8: ไม่เกี่ยวข้องพรบเป็นการดูแล
1: เรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาเนาะป้าไปพบทางขนส่งนะหนึ่งเอาใบมรณบัตรของลูกสาวสองเอาใบป้ายทะเบียนรถไปด้วยนะครับสามบัตรประชาชนของแม่ของลูกเนี่ยถ้ามีอะไรต่างๆเอาไปหมดเลยพอขนส่งถามปั๊บก็จะได้ยื่นให้เขาเดี๋ยวเขาก็พิสูจน์ได้เดี๋ยวเขาโอนให้แม่นะ
9: จะเอาบัตรประชาชนลูกสาวไปด้วยเหรอคะ
1: เอาไปด้วยเอาเผื่อไปด้วยจะได้รู้ว่านี่ลูกฉันจริง
9: จ้า
1: แล้วพ่อยังอยู่ไหม
9: พ่ออยู่จ้า
1: เอาไปด้วยเอาสามีไปด้วย
8: ไปด้วยกันเลย
9: จะไปไม่ได้พ่อไปคนเดียวได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะ
1: หนูมีเบอร์โทรให้ป้าไหม
8: เบอร์โทรใช่ไหม
1: ส่งจังหวัดใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าคือถ้าไปทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยมันก็คือลูกอ่ะเป็นลูกของพ่อแม่ที่แม่ไปทำคนเดียวเดี๋ยวพ่อไม่มาเดี๋ยวยุ่งอีก
8: เบอร์โทรนะคะคุณป้า03
1: ป้าสะดวกจดไหม
9: เดี๋ยวสะดวกจะป้ามีปากกาอยู่ตรงนี้เลย
8: ปากกาเลยนะคะ
9: จะจดค่ะ
8: 035ค่ะ
9: 035
8: 335
9: 3 3 5
8: 4 3 3ค่ะ
9: 4 3 3
8: ใช่ค่ะเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณป้า
1: ป้าโทรไปถามก่อนนะโทรไปถามก่อนว่าเอาอะไรไปบ้างนะ
9: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
8: ร้อยค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: ครับ
8: คุณป้านี่ต้องบอกว่ามีใจในเรื่องของเคารพกฎหมายด้วยนะพี่ถนอมพรบก็อยากจะค
1: ือ
8: เล่มหายก็จริงแต่ว่าพรบก็อยากที่จะต่อด้วย
1: ซื้อพรบได้เลยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวิรกูลนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านกำลังแถลงข่าวอยู่ล่าสุดเลยนะณขณะนี้นะนะครับเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ท่านกำลังแถลงอยู่นะครับคงจะมีความคืบหน้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนสนใจและท่านก็สั่งเอาจริงเอาจังจัดการกับผู้ที่กระทำทุจริตนะครับทั้งที่บรรจุเข้าไปแล้วหรือว่ายังไม่บรรจุนะครับทั้งกระบวนการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดนะครับ
8: ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนอยากที่จะทราบความคืบหน้าว่าจะลงโทษอย่างไรต่อไปนะคะ
1: ครับ
8: เดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกันนะคะเรื่องต่อไปค่ะคือคุณ
1: ขอตอบคนนี้ก่อนได้ไหมค
8: ุ
1: ณสุภาพยังไม่เข้ามาตอบป้าซาอิ้งจากบุรีรัมย์ก่อนนะที
8: ่
1: เข้ามานะครับคุณนฤเบศรับสายเข้ามาบอกว่าป้าซาอิ้งเนี่ยทำเรื่องขอออกโฉนดเป็นที่สค1ยื่นไปตั้งแต่ปี53จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เลยอยากให้ช่วยป้าสะอิ้งก็ต้องไปดูว่าป้าต้องไปตรวจสอบนิดนึงก่อนนะป้าต้องไปตรวจสอบป้าไปตรวจให้ผมก่อนไปตรวจให้ผมก่อนนะไปวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับไปสัปดาห์หน้าก็ได้ไปตรวจว่าป้าไปยื่นเอกสารสค1ให้กับที่ดินออกโฉนดให้เนี่ยก่อน8กุมภาพันธ์53มั้ยยื่นก่อน8กุมภาพันธ์53มั้ยถ้ายื่นก่อน8กุมภาพันธ์53เขาจะออกโฉนดที่ดินให้ป้าตามเอกสารสค1ถ้ามันออกได้ถูกต้องเนี่ยเขาจะออกให้โดยที่ไม่ต้องนำเรื่องไปร้องต่อศาล
8: ค่ะ
1: เขาจะออกให้แต่มันจะมีคนนำสค1ไปออกโฉนดก่อนที่เขาจะประกาศว่าถ้าหลัง8กุมภาพันธ์53เนี่ยคุณต้องไปฟ้องศาลนะเพราะงั้นมันจึงมีคนที่เอาสค1ที่มีอยู่กี่คนอีกคนในประเทศเนี่ยไปยื่นก่อน8กุมภาพันธ์53พอไปยื่นเสร็จปั๊บเอกสารมันไปกองกันอยู่เต็มไง
8: เพราะว่ามันเรื่องมันเยอะเกิน
1: มันก็หลายแสนแปลงพอหลายแสนแปลงปั๊บเนี่ยเค้าค่อยทยอยออกมันเลยช้าเพราะงั้นตั้งแต่53จน69นี่มันช้าแล้วนะป้าไปตรวจสอบให้ผมนิดนึงว่าไอ้ที่ยื่นไปเนี่ยนะก่อน8กุมภาพันธ์53ไม่8กุมภาพันธ์53จำเลขนี้ไว้ถ้าก่อนและถามเจ้าหน้าที่ว่าของป้าไปถึงไหนแล้ว
8: ค่ะไปเช็คกันได้
1: ใช่ครับเช็คได้นะหรือโทรที่สำนักงานที่ดิน02-141-5555สอบถามเรื่องนี้ก็ได้หรือถ้าเห็นว่ามันช้าถ้าป้าอยากจะทำเร็วป้าจะใช้วิธีการว่าไปร้องศาลเอา
8: ค่ะอันนี้เร็วแล้วใช่ไหมคะพี่ถนอม
1: เร็วแต่ก็ยังช้าแต่ก็ยังดีกว่า
8: แต่ว่าจำไว้ก่อน8กุมภาพันธ์53นะ
1: ใช่ครับ
8: คุณผู้ชมที่ต้องการสอบถามเรื่องของที่ดินสค.1นะคะ
1: ครับ
8: เดี๋ยวสายต่อไปที่เราจะพูดคุยกับพี่สุภาพไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการโอนที่ดินมรดกให้ลูกซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆสำหรับประชาชนที่โทรเข้ามาอ่ะคุณพี่สุภาพมาแล้วนะคะคุณพี่สุภาพสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: คุณพี่สุภาพจากจังหวัดระยองค่ะพี่ถนอม
1: จังหวัดระยองจะโอนที่ดินมรดกให้ใครอ่ะครับ
10: จะทำให้ลูกสาวจ้า
1: แล้วมีปัญหายังไง
10: ปัญหาคือว่าใบโฉนดน่ะมันมีอยู่2ชื่อจ้ะ2แปลงแปลงละ2ชื่อ
1: ครับ
10: จ้ะหนูอยากจะรบกวนว่า
1: โฉนด2ชื่อเป็นชื่อใครกับใคร
10: ชื่อพี่ชายของลูกสาวช
1: ื่
10: อว่าสม
1: ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อ2ชื่อเนี่ยมีชื่อพี่ชายเค้า1คนใช่มั้ย
10: จ้ะแล้วก็ของลูกสาว1
1: ก็เป็นของลูกสาวอยู่แล้วเดี๋ยวนะโฉนดที่มีที่ดินกี่แปลง
10: 2แปลงจ้ะ
1: 2แปลงนี่มีชื่อร่วมกันอยู่2คนใช่มั้ย
10: จ้ะ
1: ทั้ง2แปลงมีชื่อร่วมกัน2คนทั้ง2แปลงถูกต้องมั้ย
10: จ้ะแต่อีกแปลงนึงเป็นของหนูกับของลุงเขาจ้ะ
8: อ๋อคือคุณป้าเป็นน้องสาว1แปลงแล้วก็อีกแปลงเป็นของพี่ชายถูกไหมคะ
10: เป็นน้องสะใภ้จ้ะ
1: แล้วจะโอนให้ลูกเหรอ
10: จ้ะ
1: จะโอนให้ลูกแต่นี่โฉนดมีชื่อ2คนอีกคนหนึ่งเขาไม่โอนให้เหรอ
10: จ้ะเขาเบี่ยงจ้ะแบบไปอีกวันนึงอะไรเงี้ยจ้ะ
1: เขาไม่โอนเขาเป็นสิทธิของเขาอะครับเพราะว่าเขามีชื่อในโฉนดเขาจะโอนหรือไม่โอนเป็นสิทธิของเขาไปบังคับเขาไม่ได้อะเราไปซื้อมาหรือไม่หรือยังไงอะครับให้โอนทำไมต้องให้เขาโอนให้อะครับ
10: ก็มันเป็นสิทธิของลูกไม่ใช่หรอคะ
1: เป็นสิทธิของลูกยังไงอะครับ
10: ก็รับเป็นแบบเป็นช่วงรับมรดกนะจ๊ะ
1: ที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยที่จะโอนให้ลูกเนี่ยเป็นของใครมาแต่เดิม
10: เป็นของแม่แฟนจ้ะแล้วเขาก็แบ่งให้ลูก
1: แล้วคน
10: แต่ละแปลง
1: แล้วคนที่ไม่ยอมโอนนี่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมโอนนี่เขาเป็นผู้จัดการมรดกเหรอ
10: จ้ะ
1: เป็นผู้จัดการมรดกแล้วมาใส่ชื่อตัวเองไว้ถือแทนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
10: จ
1: ้
10: ะ
1: อ๋อแล้วก็บ่ายเบี่ยงตลอดใช่ไหม
10: จ้ะ
1: บ่ายเบี่ยงถือแทนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมโอนนะครับนานเท่าไหร่แล้ว
10: ก็นานแล้วนะหลายปีแล้วจ้ะ
1: หลายปีเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้จัดการมรดกและถือแทนไม่ยอมโอนมรดกให้ทายาทคุณพี่สุภาพไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะพี่นะไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็เอาชื่อเอานามสกุลที่อยู่ของเขาเบอร์โทรศัพท์ของเขาด้วยถ้ามีนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะเรียกผู้จัดการมรดกคนนี้มาคุยกันก็เรียกมาไกล่เกลี่ยกันว่าทำไมพี่ไม่โอนติดขัดตรงไหนเหรอติดขัดค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าอากรภาษีอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในการโอนมีค่าธรรมเนียม
8: ค
1: ่าอากรนะครับและค่าภาษีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับใช่ป่ะโอเคค่าจ่ายทั้งหมดเรารับเองนะเขาก็จะได้หมดข้ออ้างไง
8: ไม่ต้องเสีย
1: ส่วนที่บอกไม่ว่างวันไหนว่างนัดวันปั๊บเอารถไปรับเลย
8: ถ้าจะ
1: ร
8: ถไปรับเลยว่างวันไหน
1: คือจะตัดบทให้หมดทุกอย่างนะครับไปพบอัยการเดี๋ยวอัยการช่วยไกล่เกลี่ยให้ถ้าถึงที่สุดแล้วไม่ยอมโอนอีกร้องขอต่อศาลเพิกถอนการเป็นผู้จัดการมรดกครับแล้วต้องดูด้วยว่าอาจจะเข้าข่ายที่จะฉ้อโกงทรัพย์มรดกหรือไม่ด้วยไปให้อัยการท่านช่วยก่อนนะพี่นะ
10: จ้า
1: ครับพอเข้าใจแล้วนะ
10: จ้าขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
1: มาพบเราไม่ต้องดำเนินคดีไม่ต้องฟ้อง
8: ไปคุยไกล่เกลี่ยกันก่อน
1: ใครมีปัญหาถามคุณนฤเบศรนักกฎหมายได้ตอบเลยนะบางทีเข้ามาหน้าไมค์บางทีตอบไม่ทัน
8: เป็นเรื่องที่ดินคือต้องบอกว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมากมายทีเดียวเลยมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของที่ดินอีกแล้วค่ะพี่ถนอม
1: ค
8: ุณลุงทองคำนครสวรรค์เนี่ยต้องบอกว่าที่ข้างเคียงขุดดินในเขตแดนตัวเองทำให้ที่ดินเขาเสียหายนะคะแล้วก็มีการไปติดต่อหน่วยงานราชการแล้วแต่ว่ายังช่วยไม่ได้อ่ะมาคุยกับคุณลุงทองคำกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงทองคำคะ
11: ค ค
8: ่
11: ะ
8: ค่ะคุณป้าทองคำใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
8: ค่ะคุณป้า
11: ได้ยินเบามากเลยค
1: ่
11: ะ
1: ค่ะได้ยินเบาเดี๋ยวทางเทคนิคช่วยนิดหนึ่งเนาะพยายามจะดังให้ได้นะป้านะ
11: ค่ะ
1: ข้างเคียงเขาขุดดินทำอะไรอะครับ
11: คุณถนอมครับ
1: ครับ
11: เสียงคุณเบามากแทบจะไม่ได้ยินเลยนะคะ
8: ถ้าจะเป็นคุณป้าเปิดลำโพงนิดนึงได้ไหมคะ
1: เขาขุดดินทำอะไรล่ะครับป้า
11: เขาขุดดินไปขายนะคะ
1: แล้วมันติดกับเขตแดนเราใช่ไหม
11: เขาขุดดินไปขายแล้วมันติดเขตแดนแล้วก็มันมันก็พังลงไปทางที่เขาขุดน่ะ
1: แล้วร้องอบต.แล้วหรือยัง
11: ร้องแล้วค่ะ
1: อบต.ไม่แก้ปัญหาให้หรอครับ
11: เขาก็แก้แต่คนทำเขาไม่เขาไม่ทำให้ไอ้คนที่ขุดน่ะ
1: ซึ่งคนแล้วที่เขาขุดดินไปขายเนี่ยเขาเจ้าของที่ขุดเองหรือมีคนรับจ้างขุดดินเป็นขายเป็นเรื่องเป็นราว
11: ฮัลโหล
8: ค่ะคุณป้า
1: ไม่ได้ยินนะครับ
11: เอาอย่างนี้ได้ยินเสียงนะคะ
1: เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังไมค์โทรคุยกับคุณป้าหลังไมค์นิดหนึ่งแล้วบอกว่าให้ป้าฟังทางโทรศัพท์
11: ไม่ไม่ถามพี่เตียงได้ยินแล้วค่ะ
8: ค่ะ
11: ค
8: ุ
11: ณถนอม
1: โอเคไอ้คนที่ขุดดินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ขุดเองนะครับหรือว่าขุดดินขายลึกมากหรือยังไง
11: เขาเป็นเจ้าของขายที่ดินรับเหมาโถมที่อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเขาเป็นกับตอนแรกเขาเป็นแบบว่า
1: ครับ
11: มีรถแมคโครมีรถอะไรของเขาเยอะแยะ
1: เป็นกิจการเป็นกิจการขุดดินถมดินเป็นอาชีพเลย
11: รองอบต.อะไรอย่างเงี้ย
1: ป้าครับป้าเรื่องการขุดดินและการถมดินมันจะมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการขุดดินถมดินปี2543ผู้ที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เทศบาลนายกเทศอยู่อบต.นายกอบต.อยู่ในกทม.ผู้ว่ากทม.อยู่เมืองพัทยานายกเมืองพัทยาเป็นคนดูแลบังคับใช้กฎหมายนี้ใครจะขุดดินใครจะขุดดินนะครับในที่ดินของตนเองถ้าลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าลึกเกินตามที่กฎหมายกำหนดคุณต้องขออนุญาตในการขุดแม้จะทั้งในที่ดินของตนเองรวมถึงการถมด้วยนะ
8: ค่ะ
1: ถ้าคุณขุดดินนะครับติดกับที่ของเพื่อนบ้านขุดลึกลงสมมติขุดลึก3เมตรคุณต้องขุดห่างจากที่ของเพื่อน6เมตรคือ2เท่า
8: เขามีกฎหมายรับรอง
1: ใช่ต้องมีกฎหมายแต่ถ้าคุณขุดติดแนวรั้วเขาเลยก็ได้แต่กฎหมายกำหนดว่าคุณจะต้องสร้างการป้องกันหลักวิศวกรยืนยันรับรองว่าไม่เสียหายขุดติดก็ได้แต่ต้องสร้างการป้องกันที่วิศวกรรับรอง
8: ไม่งั้นบ้านเขาเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าไม่ฉะนั้นคุณจะต้องห่างจากที่ดินของเขา2เท่า
11: แต่นี้ไม่ห่างเลยค่ะแต่ก็ขุดเป็นลึกเป็นตั้ง13เมตร
1: โอ้เพราะฉะนั้
8: น
1: นายกอบต.ต้องรับผิดชอบอบต.ต้องออกหนังสือเตือนสั่งระงับระงับแล้วยังไม่แก้ไขต้องปรับรายวันนะครับและมีโทษจำคุกด้วยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าอบต.ไม่ทำระวังอบต.จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดน157ได้คนที่โดนคือนายกปลัดอบต.นะ
8: ค่ะ
1: 2คนที่ทำให้เราเสียหายนะครับทำให้เราเสียทรัพย์อันนี้เราอาจจะต้องฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับคุณป้าทองคำ
11: ค่ะนี่เดี๋ยวเข้าขบานเลยไอ้นี่แข่งกันเรียกค่าเสียหายเท่าละล่ะเขาเรียกตั้งไปล้านหนึ่ง
1: ป้าเราไม่พลาดพิงเขาเรื่องอื่นนะป้านะไม่พลาดพิง
11: ศาลไป 20,000 ใช่ไหมคะ
1: เออแสดงว่าฟ้องแล้วเหรอครับ
11: ค
1: ่
11: ะ
1: ถ้าฟ้องแล้วก็ต้องให้ศาลเขาพิจารณา
11: เขาล้มละลายแล้ว
1: ถ้าล้มแล้ว
11: คุณจะทำยังไงแล้วล่ะ
1: ถ้าล้ม
11: จะว่าเอาเงินอีก 20,000 คืนยังไงล่ะคะ
1: ถ้าล้มละลายแล้วเขาล้มถ้ามันก็ถอนแจ้งถอนฟ้องไงทั้งนั้นถ้าเขาล้มอยู่ที่เราจะเดินหน้าฟ้องต่อไปหรือจะถอนฟ้องอยู่ที่เราตัดสินใจคุยกับทนายครับป้าครับเรามีทนายอยู่แล้วทั้งนั้น
11: ไม่ทนายเขาก็จะให้ฟ้องแล้วจะเอาเลยเขาก็เสียค่าทนายฟรีสิ
1: มีไม่มีเวลาแล้ว1คดีอยู่ในศาลแล้ว2ป้ามีทนายแล้วนะป้านะไม่แนะนำเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวจะเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้นมานะครับ
11: ไม่อยากจะถามว่าจะทำยังไงเงิน 20,000 ทั้งคืนมาได้
1: ป้าคุยกับทนายครับป้ามีทนายอยู่แล้วครับนะสวัสดีครับป้าป้ามีทนายอยู่แล้วอย่ามาถามคนที่ไม่ใช่ทนายนะ
8: เดี๋ยว
1: จะสับสน
8: ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณป้าติดต่อทนายได้เลยในวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวมากมายนะคะที่พี่น้องโทรเข้า ามาเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็เรื่องล่าสุดอย่างที
1: ่นิดหนึ่งได้ไหมน้อง
8: ไปค่ะ
1: คือมีหลายท่านบอกว่าขอปรึกษาผมส่วนตัวคือไม่สะดวกจริงๆเราทำงานส่วนรวมมาเดินส่วนตัวถ้าคุณจะปรึกษาส่วนตัวคุยกับคุณนฤเบศหลังใหม่ได้เลยนั่นคือนักกฎหมายครับนะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเขาจะคุยกับผมเองครับผม
8: ได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเดินหน้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเอาไว้ในวันพรุ่งนี
0: ้ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติบงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
4: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุจากการสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลง

0: การภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีตัง
4: สวัสดีค่ะก็สวัสดีเองก็ได้ไม่ต้องมาตามวันนี้ไพ่ยิปซีกับปุรุดานีจะว่าด้วยเรื่องของไพ่หมายเลข3
5: หมายเลข3ทั้งคู่ไม่เจอแล้วก็เมเนอร์
4: ต้องค่ะของไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีที่คนไทยเรารู้จักกันนั่นเองนะคะไพ่หมายเลข3นะคะซึ่งจะมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวจะมาว่ากันนะคะรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีจะมาออกอากาศให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะ
5: พฤหัส
4: เวลา
5: บ่ายสาม
4: ดีมากค่ะช่วยกันทำงาน ว่าไปค่ะ
5: ว่าอะไร
4: ว่าอะไรก็แนะนำรายการนู่นนี่นั่นแล้วก็วันนี้เราจะคุยอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวหนูนาจะต้อง
5: ในระหว่างรายการในระหว่างที่เขาคุยขั้นรายการไปนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาก็ต้อนรับนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนกว่าจะหมดเวลาหมดเวลาในนี้แล้วก็ไปต่อนี้
4: ในบ้านดำของเราสองคน
5: แหมต้องใช้มันบ้านนั้นสินะ
4: ไม่ได้เพราะว่าบ้านเขาไม่อนุญาตไง
5: โอเค
4: ถ้าใช้ชื่อต้องใส่รุ่งใส่ลิงอะไรเงี้ยเขาจะปิดกั้นการมองเห็นได
5: ้ค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามนะก็หวังว่ารายการเนี้ยคือเราไม่ได้เน้นที่จะมาเปิดไพ่พยากรณ์ที่กับท่านนะเนื่องจากว่าณวันเนี้ยเรามีแม่หมอพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีทั้งแม่หมอพวกหมอมันเยอะมากแต่อยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไม่ว่าจะเป็นความหมายอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากมาแชร์ความรู้ร่วมกันก็ยินดีนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจติดตามรับฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
4: จ้ะ
5: วิธีการเป็นกำลังใจก็ทำไงอ่ะ
4: แม่ก็กำลังฟังกำลังฟังอยู่นะวันนี้เก่งจะพูดเองไม่ใช่บ้านดำก็คือการเคาะจอเคาะใจของขวัญส่งพลังส่งข้อความมาได้ส่วนในบ้านฟ้าก็ส่งพลังกำลังใจด้วยการกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ทักทายชมแชร์กันเข้ามาได้นะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางส่วนช่องทางทางวิทยุเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีส่งจิตส่งใจมาก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคำถามก็โทรไปที่สถานียังไม่เคยถามเลยว่าเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีเบอร์อะไรเราจะเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะคะโดยกูรูดานีหรือว่าอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนั่นเองนะคะ
5: ก็ในระหว่างนี้นะคะที่รอหนูนาสงนั่งสงนี้ภารกิจใครต่อใคร
4: ภารกิจยุ่งอ่ะ
5: เยอะมากเลยเธอทำหลายรายการมากเลยเนี่ยจะประกาศข่าวนี้จะอ่านข่าวมาได้
4: ไหนจะเป็นไหนจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์โอ้ยสารพัดสารพี
5: คนมีความสามารถอ
4: ย่างเดียวที่หนูไม่ได้เป็นแล้วไม่มีไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วไม่มีตังค
5: ์เฮ้ยเดี๋ยวมี
4: สาธุขอบคุณ
5: คือมันอยู่ที่พลังนะ
4: จ้ะตื่นเช้ามาต้องบอกฉันรวยฉันสวยฉันแข็งแกร่งนี้ใช่ไหมเหมือนขายตรงอะไรเงี้ย
5: แล้วก็มาเล่าเรื่องคุยกันเรื่องไพ่กันดีกว่านะสำหรับท่านที่ติดตามรายการก็หวังว่าคงจะได้สาระความรู้นะคะอันที่จริงเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวงการของโหราศาสตร์มานี่ก็จะ 30 ปีแล้วแล้วนะ
4: หมายถึงกูรูดานี
5: ใช่นะคือ
4: ขลังไม่ขลังล่ะสามสิบปีอ่ะ
5: เราเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนก็ทํางานเนาะ
4: อื
5: รั
4: อ
5: บ
4: หื
5: ร
4: อ
5: าชการก็เล่าสู่กันฟังนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักกันก็
4: จ้ะ
5: เราทํางานรับราชการแล้วงานของเรามันก็เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
4: อือหือ
5: แล้วเราก็พบว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้น
4: จ้ะ
5: มากมายเลยก็คือคนที่มีความรู้ทั้งโหราศาสตร์มักจะมาสร้างปัญหา
4: อืม
5: นะก็เลยคนจํานวนมากคนที่อยากดูหมอพึ่งพาหมอดูเนี่ยหลายคนก็เสียรู้ก็เยอะอะไรนี้ใช่ไหมคะก็ได้ก็เลยไปเรียนนะคะ
4: อือหือ
5: ไปเรียนแล้วก็แล้วได้รับรู้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของสถิติมัน
4: อื
5: ไม
4: อ
5: ่
4: ห
5: ใช
4: ื
5: ่
4: อ
5: เรื่องงมงายมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดเมื่อก่อนเราก็จะแอนตี้เยอะนะ
4: เราสอง
5: พ
4: ค
5: อ
4: นน่
5: ใค
4: าจ
5: ระ
4: พ
5: ถู
4: อ
5: กเร
4: ๆ
5: าก
4: ัน
5: ใช่ไหม
4: คือกูรูดานีเนี่ยถึงขั้นแอนตี้เลยทั้งที่คนในครอบครัวญาติสนิทแม้แต่กระทั่งพี่สาวเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นโหราศาสตร์เป็นน
5: อ
4: ักโ
5: ่
4: ห
5: า
4: ราศาสตร์เป็นสินแสแล้
5: ท
4: ว
5: ่
4: ก
5: า
4: ็
5: น
4: เป็นอาจารย์ของอาจารย
5: แ
4: ์
5: น
4: อี
5: ะ
4: กท
5: น
4: ีหนึ่ง
5: ำท่านอาจารย์ดวงสุริยเนตรก็เป็นอ่าน
4: อื
5: เป
4: อ
5: ็
4: ห
5: น
4: ืออ
5: ่าน
4: จ้ะ
5: ดวงซึ่งสมัยหนึ่งก็ท่านก็เป็นนายกสมาคมเราก็
4: อืม
5: บอกตรงว่าแอนตี้นะ
4: อืม
5: แต่เมื่อวันเวลาที่เราได้
4: ไม
5: เ
4: ่
5: ข้
4: ได
5: า
4: ้แอ
5: ม
4: น
5: า
4: ตี้อาจจะแต่แอนตี้โหราศาสตร์
5: ตีความคือเพราะเรามีความรู้สึกว่าพวกหมอดูพวกหล
4: ออ ือ
5: ก
4: ฮะ
5: นะ
4: อ่า
5: คนที่เชื่อหมอดูก็คือคนงมงาย
4: อือฮึ
5: เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ผู้พีได้รู้จักหลายๆท่านที่เป็นท่านเรียกว่าเป็นอาจารย์เป็น
4: อืม
5: บรมอาจารย์
4: อ
5: เ
4: ื
5: ป็
4: อ
5: น
4: ฮึ
5: อะไรที่เป็นครูจริงๆอะนะ
4: จ้ะ
5: เราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วก็หลายอย่างที่ก็ทักเรามาเนี่ยเราก็เลยมาลองดูสักหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อมาลองแล้วเนี่ยมันก็มีหลายหลายคำถามที่มันเกิดขึ้นนะโด
4: อ
5: ย
4: ื
5: เฉ
4: ม
5: พาะก็มาศึกษาในหนักเรื่องของไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ทาโร่มันอัศจรรย์มากจริงๆเลยมันไม่ได้อะไรขนาดนั้น
4: อือหือ
5: จับไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วมันรู้ได้อะไรก็พยายามตามหาความแม่นยำอะนะ
4: อืม
5: ทีนี้เราก็พบว่าความอัศจรรย์จากไพ่ทาโร่เนี่ยถ้าเราไม่เจอที่ตัวเองเราจะไม่รู้หรอก
4: จ้ะ
5: เราก็มักจะคิดเหมือนที่คนอื่นหรืออ
4: ือหือ
5: ถ้าที่ไม่เคยดูอ่ะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องงมงายเรื่องหลอกลวงระบาดกันไปค่ะวันหนึ่งเม
4: พ
5: ื่
4: ร
5: อ
4: ้อ
5: เ
4: ม
5: รา
4: ค่ะ
5: เกษียณเนี่ยเราก็ได้มาเป็นครูที่สอนนะคะ
4: อื
5: แ
4: อ
5: ล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับไพ่ทาโร่
4: อืม
5: เขียนเป็นเรื่องสั้นก็มีอะไรเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ก็แล้วก็คีย์กับตรงเนี้ยแล้ววันเนี้ยตอนหนูนาเนี่ยชวนมาจัดรายการวิทยุ
4: อือ
5: ก็ยินดีนะคะเพราะว่ายินดีที่จะมาจัดที่จะมาแชร์ความรู้ที่จะมาคุยกัน
4: ค่ะ
5: แล้วก็ย้ำกันเอ้ยรายการเราไม่ได้เน้นเปิดไพ่นะ
4: ใช่เม้นให้ความรู้ด้วยและอย่างที่กูรูดานีว่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะว่าคือเรามีพ่อหมอแม่หมอเยอะแล้วก็มีลูกดวงมีคนทั่วๆไปประชาชนอย่างเรานี่แหละถูกหลอกกันแยะอันนี้ก็คือถ้าจะย้ำอีกทีนะสำหรับแฟนคลับ FC ที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจะได้ยินดิฉันพูดคำนี้เกือบจะทุกสัปดาห์แต่ถ้าหากว่าใครที่เพิ่งจะเข้ามาฟังก็คือที่เรียนเชิญกูรูดานีมาจัดรายการเนี้ยพ่อยิปซีกับกูรูดานีไม่ได้มีจุดเป้าประสงค์เพื่อสร้างความงมงาย
5: อื
4: เพ
5: ม
4: ื่อย้อนหลังไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามาแบบอุ้ยเราจะต้องมาดูหมอกันนู่นนี่นั่นแต่จุดประสงค์คือในเมื่อเรามีพ่อหมอแม่หมอขุดขึ้นมาอีกเยอะเลยและถ้าหากว่าจะจํากันได้นะคะย้อนหลังไป3 ปี5 ปีมีคนที่โดนหมอดูหลอก
5: ไม่มีต้อง3 ถึง 5 ปีแล้วเมื่อเร็ววันนี้ก็ยังมี
4: มีตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วโดยที่ไม่ใช่ว่าจัดรายการเพื่อที่จะดูดวงเพื่อที่จะเป็นหนทางนู่นนี่นั่นแต่เราต้องการให้ทุกท่านรู้เท่าทันกลลวง
5: ตามไม่ทันหมอดู
4: แล้วก็ตามให้ทันหมอดูนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะดำเนินรายการไม่ได้ต้องการให้งมงายนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้
5: ว่
4: ก
5: า
4: ูรูวันก่อนอ่ะมีพี่ท่านหนึ่งพี่ยิ้ม
5: ว่า
4: คุณอันธิกาส่งมาบอกว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาเปิดหลักสูตร
5: อ๋อค่ะ
4: เป็นคณะหรือสาขาโหราศาสตร์เลย
5: ปริญญาตรีค่
4: โ
5: ะ
4: อ้ก้าว
5: ดี
4: ไกล
5: ด
4: ไ
5: ี
4: ปขนาดนั้นอ่ะ
5: จร
4: แ
5: ิ
4: ล
5: ง
4: ้ว
5: จริ
4: ม
5: งแ
4: ี
5: ล้วใน
4: ด
5: ต
4: ็
5: ่
4: อ
5: าก ง
4: เต
5: ปร
4: อ
5: ะเ
4: ร
5: ทศเข
4: ์
5: าก็เปิดมานานแล้วนะ
4: เดี๋ยวนะดร.อะไรนะที่เป็นนายกสมาคมโหรน่ะเดี๋ยว
5: พินโย
4: ดร.พินโยนะคะจะเป็นผู้นําในแกนหลักสูตรอันนี้
5: จะ
4: นะ
5: เป
4: ค
5: ็น
4: ะ
5: ที่ปรึกษา
4: ดิฉันก็เลยโอ้มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เขาไปกันขนาดนั้นแล้ว
5: ไป
4: เหรอ
5: เปิดกันมาแล้ว
4: ใช่แล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยการที่องค์กรภาครัฐ ภาควิชาการจะยอมรับเรื่องของโหราศาสตร์แล้วมาสั่งมาสอนให้เปิดวิชาสอนแล้วจบปริญญาตรีโดยเฉพาะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องฝ่าฟันแยะหนูนะก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้กลับมาในเมื่อเราจะมีพ่อหมอแม่หมอแยะขนาดนี้แล้วมีระดับปริญญาตรีแบบนี้เราสมควรจะมีกระทรวงไสยเวชหรือกระทรวงแพทยสภากลับมาไหม
5: ในยุคก่อนมันก็มีนะ
4: มี
5: คืออย่างนี้คืออย่างเงี้ยหมายว่าจะให้กลับมาไหมเนี่ยคือณวันเนี้ยมันมีชมรมมีสมาคมมันมีค่ายเกี่ยวกับโหราศาสตร์นี่เยอะมาก
4: จ้ะ
5: เยอะจนกระทั่งต้องพิจารณานะอันไหนของจริงอันไหนของแท้
4: นี่แหละที่หนูนำบอกว่าอยากจะให้กระทรวงนี้กลับมาเพราะอะไรในเมื่อเรามีพ่อหมอแม่หมอหรือคนที่อุปโลกตัวเองมาในเวนี้สายนี้เยอะแล้วคนไทยโดยเฉพาะเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเรียนไม่แน่ใจว
5: ช
4: ่า
5: อบมากเลยนะ
4: จะเรียกว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแต่ความเชื่อมันกลับไหลลงไปคล
5: ม
4: อ
5: ัน
4: ง
5: เป็นอะไรที่สวนทางก
4: เ
5: ั
4: อ
5: น
4: อมันสวนทางกันมากแล้วเด็กยุคนี้เนี่ยเขาดูหมอกันเยอะมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
5: ทำไมเขาถึงดูหมอเยอะ
4: เขาไร้ทิศทางแล้วก็ไม่มีจุดยืนนะอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
5: จุ
4: ท
5: ด
4: ี่ยึดเหนี่ยว
5: ที่ย
4: ท
5: ึ
4: า
5: ด
4: ง
5: เห
4: จ
5: น
4: ิต
5: ี่ยว
4: ใจไม
5: ท
4: ่
5: าง
4: มี
5: จิตใจหรือทางความคิดอะไรก็ได้เพราะในยุคนี้คนมักจะไม่ค่อยคุยกันใช่ไหมแม้กระทั่งในครอบครัวก็จะไม่ค่อยคุยกันหรอกว่าต่างคนต่างก็จะคุยในมือถือของตัวเองหนักเข้าอะไรนะมีอะไรก็คุยกับอะไรนะแชท
4: แชทนู้นแชทนี้
5: อะไรก็ว่ากันไปโอเคเราค่อนข้างจะคุยเรื่องนี้เกินมาเยอะแล้วเรา
4: จ้ะ
5: เข้าสู่เรื่องของเราดีกว่า
4: วันนี้จะว่าด้วยเรื่องของไพ่หมายเลข3ความหมายของหมายเลข3ในไพ่ทาโร่ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเลข3ใช่ไหมคะมันก็จะมีอยู่5ตัวใช่ไหมคะเมเจอร์1แล้วก็ไมเนอร์อีก4ถูกไหม
5: เมเจอร์หนึ่งไมเนอร์อีกสี่
4: ถูกนี่
5: ถูก
4: ถู
5: ต
4: ก
5: ้อง
4: สิ
5: คิดไปก่อนคิดไปก่อน
4: ถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นที่เมเจอร์ก่อนไหมคะ
5: เมเจอร์นิดหนึ่งถ้าท่านที่ติดตามมาตลอดเนี่ยท่านก็จะพอจำได้เนาะว่าถ้าหมายเลขหนึ่งมันหมายถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมหนึ่งจุดเริ่มต้นความสำเร็จความโดดเด่นอะไรก็ว่าไปพอมาถึงหมายเลขสองเนี่ยมันก็จะเป็นไพ่ของทางเลือกหรือไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของความขัดแย้งอะไรเนี่ยคือถ้าเราพูดในเอาไพ่ของเมเจอร์มาว่ากันแล้ววันนี้เราก็พูดถึงไพ่หมายเลขสามที่หนูนาถืออยู่เนี่ยค่ะหมายเลขสามเนี่ยนิดหนึ่งนะย้อนกลับไปว่าเราใช้ความหมายของเลขในไพ่ทาโร่นะคะเพราะว่าเลขศาสตร์มันก็จะมีความหมายตามสายที่มันเป็นมานะหรือไม่ว่าโหราศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นโรมันแต่วันเนี้ยเราจะใช้หมายเลขตามไพ่ทาโร่เพราะว่า
4: ชุดไรเดอร์เวท
5: ชุดไรเดียวเพราะว่าในหน้าไพ่มันในไพ่หมายเลขสามนอกจากความหมายของหมายเลขสามแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของหน้าไพ่อย่างหมายเลขสามเนี่ยเราจะมองเห็นนะคะว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่แบบหญิงสาวงามสาวงามใช่ไหม
4: The Empress สาวงามที่ผู้
5: ตั้งอยู่บนบัลลังก์
4: รวย
5: นะคะ
4: เศรษฐ
5: แล
4: ี
5: ้วก็อยู่กลางทุ่งข
4: อ
5: ้าวสาลีอะไรก็ว่า
4: ค่
5: ก
4: ะ
5: ันไปภาพรวมๆออกมาแล้วอ่ะมันคือความสดชื่นสีเหลืองคือความสดชื่นทุกความสดใส
4: ค่ะ
5: ภาพเนี้ยไพ่ใบนี้ของหมายเลขสามเนี่ยเอาจริงๆความหมายก็คือมันคือความเป็นแม่แม่โพสต์ผู้มาให้ความอุดมสมบูรณ์ให้อาหารการกินให้ชีวิตมันเดินอยู่อย่างสุขสบายเนี่ย
4: ค
5: ค
4: ่
5: ื
4: ะ
5: อความเป็นหมายเลขสาม
4: แล้
5: จ
4: ว
5: ุ
4: เ
5: ด
4: ธอ
5: เนี้ย
4: ทั้งสวยทั้งรวยด้วยนะและมีความอบอุ่นมีความเป็นแม่รู้ไหมกูรุดานี
5: ว่า
4: หนูจับไพ่ทุกครั้งหนูอยากได้ไพ่ใบนี้มาก
5: เอาไม่อยากได้เหรออ
4: ยากได้ไพ่ใบนี้มากแล้วก็แต่เราไม่ได้อธิษฐานนะว่าขอให้ได้เอ็มเพรสแต่เราก็จะอธิษฐานว่าขอให้ไพ่บ่งบอกถึงชีวิตของเราตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะทุกอย่างทุกสิ่งแต่ก็รู้สึกว่าอยากได้ไพ่ใบนี้มากแต่ได้น้อยมาก
5: ได้เล
4: แล
5: ย
4: ้วบางทีพอได้แล้วไปตกอยู่ตรงไหนป่ะ
5: ปัญหา
4: ถูกใช่หมดแล้วบางทีดีฉันบอกต้องตรงปลักเหรอแล้วตอนแรกๆที่เรียนใหม่ๆนะหนูจับได้อะไรนี่นะเป็นไพ่ที่อยู่ใกล้ๆกับไพ่ใบเนี้ย
5: อิมพัลเลอร์
4: ไม่
5: อ๋อ
4: เอ็มพาเลอร์มา The High Priestess
5: มาม
4: า
5: ที่สอง
4: เดอะไฮพิเทสมาแล้วก็เอ็มพาเลอร์มา
5: จันข้างแรม
4: ข้างแร
5: อันนี้
4: ม
5: เปรียบได้นะ
4: เห็นไหม
5: ถ้าในหลักการสอนนะ
4: จ้ะ
5: เวลาเราสอนนะ เราจะสอนให้ผู้เรียนน่ะจินตนาการตามความหมายของไพ่เมื่อเขาจินตนาการไปแล้วเนี่ยมันลงลึกมันจะสามารถแปลจินตนาการจากหน้าไพ่นี้ออกมาได้ลึกอย่างหมายเลขสองที่หนูนาพูดน่ะคือไพ่พระจันทร์ข้างแรม
4: จ้ะ
5: ซึ่งมีเสาต้นสีขาวต้นสีดำเลยว
4: เศ
5: ่า
4: ร้าเสียชีวิต
5: แต่พอมาไพ่หมายเลขสามเตรียมเพชรเนี่ยเร
4: ม
5: า
4: ัน
5: ก
4: ต
5: ็
4: รงข้ามเลยไหม
5: มันก็จะพูดถึงจันทร์ข้างขึ้นจันทร์สว่างสวยจ
4: ข
5: ั
4: ้
5: น
4: า
5: ท
4: ง
5: ร์
4: ขึ้นกับข้างแรมมันต่างกัน
5: ส
4: ใน
5: ว
4: ค
5: ่
4: ว
5: า
4: างมรู้สึก
5: จ
4: และ
5: ้ะ
4: บรรยากาศอยู่
5: เพ
4: แล
5: รา
4: ้
5: ะเ
4: ว
5: พราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นนะมันคือความสดใสมันคือพลังของความสำเร็จที่มันมีมา
4: บ
5: อย
4: วก
5: ู่
4: บวก
5: แล
4: บ
5: ้
4: วก
5: ว
4: บวกบ
5: ค่
4: ว
5: ะ
4: กเป็นไพ่บวกเนาะ
5: ใช่ค่ะท่านไพ่ใบเนี้ยอีกในย่านหนึ่งก็คือความเป็นแม่เออ
4: หนูมีอย่างเดียวในไพ่ใบนี้คือความเป็นแม่
5: เป็นมากที่ใจดีไหมล่ะ
4: ก็ดีดีไม่ล่านะหลังกันละถ้าไม่ดีเราก็ไม่ได้เจอกันเด
5: โอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็จะยังอยู่กับไพ่หมายเลขสามในความหมายของไพ่ทาโร่หมายเลขสามซึ่งหมายถึงความเป็นแม่ความเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นตัวแทนของความมั่นคง
4: ความอบอุ
5: อ
4: ่นคว
5: ค
4: า
5: ว
4: ม
5: าม
4: สมบูรณ์
5: ใช่ความสมบูรณ์พูดง่ายๆคือถ้าใบนี้ขึ้นทำไมหนูนาถึงอยากได้มีอันจะกินไง
4: ถูกต้องค่ะไอ้รวยกับเบาหวานเรียนไม่เท่าไหร่นะคะรวยเบาหวานความดันอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่ค่ะขอให้มีก่อน
5: ก็จากที่ใช้ไพ่เทโร่ในการพยากรณ์เอ่ยในการสอนเอ่ยในการอะไรแม้กระทั่งกับตัวเองอ่ะมันก็อัศจรรย์นะเวลาที่ไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ
4: ใช่หนูอยากได้
5: มีโอกาสหลายครั้งที่เราเก็บได้ไพ่ใบนี้แล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีอ่ะเราจะพบจังหวะที่ดีของชีวิตชีวิตก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา
4: ค่ะ
5: อะไรเดี๋ยวจะไม่
4: แต
5: ได
4: ่
5: ้ไป
4: จั
5: ไ
4: น
5: หน
4: ดาจับได้ใบนี้บ่อย
5: บ่อย
4: ใช่ทีนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของไพ่หมายเลขสามใน
5: ใช่
4: ไพ
5: ค
4: ่
5: ่ะ
4: ชุดเล็ก
5: ค่
4: ห
5: ะ
4: รือว่าชุดไม
5: ไมเน
4: เ
5: อ
4: น
5: ร์
4: อร์นั่นเองหนูขอ
5: ท
4: อน
5: ี
4: ุญ
5: นี
4: า
5: ้
4: ต
5: ย้อนกลับไ
4: ค
5: ป
4: ่ะ
5: ในไพ่ไมเนอร์อัคนาเนี่ยม
4: อ
5: ั
4: ื
5: น
4: อ
5: จะมีสี่สัญลักษณ์
4: จ้ะ
5: สัญลักษณ์ว่าด้วยรูปเหรียญ
4: อือหือ
5: รูปเหรียญกับรูปเหรียญนะรูปเหรีย
4: เด
5: ญ
4: ี๋ยวหนูหนูจะเอาทั้งรูปทั้งหมดไง
5: รูปเ
4: เ
5: ห
4: ห
5: ร
4: ร
5: ีย
4: ี
5: ญ
4: ยญ
5: นะคะตามด้วย
4: ถ้ว
5: ถ้
4: ย
5: วย
4: ไม้
5: ไม้
4: อัน
5: ด
4: ตั
5: า
4: วเนี้ยหนูจะ
5: ก
4: ให้
5: ็
4: เป็นตัวสุดท้าย
5: ด
4: เส
5: าม บ
4: อ
5: เพราะฉะนั้นน่ะทั้งสี่สัญลักษณ์เนี่ยก็คือคนนิสัยสี่อย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง The Empress เมื่อกี้น่ะเล่าเป็นสตอรี่เลย
4: เป็น The Empress แล้วตามด้วยสามเหรียญ
5: ถ้าคือ The Empress เนี่ยเธอมีความเป็นแม่
4: จ้ะ
5: เธอก็จะมีลูกอยู่สี่คนแล้วใน
4: ด
5: ลู
4: ี
5: ก
4: ด
5: ส
4: ี
5: ี่
4: ดี
5: ค
4: ด
5: น
4: ี
5: ก็
4: หน
5: ม
4: ุ
5: ี
4: กหนุกหนุ
5: ส
4: ก
5: ี่สัญลักษณ์ใช่ไหมคะ
4: สี่นิสัยสี่ความรู้สึก
5: สี่นิสัยสี่ความเอารูปไม้กันดีกว่า
4: เอาไม้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเค
5: คือ
4: ได
5: เ
4: ้
5: พราะ
4: ได
5: อ
4: ้
5: ะไรรู้ไหมเพราะไม้นี่มันพลังของธาตุไฟเป็นคนลักษณะของการที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้น
4: สามไม้นะจ๊ะคุณผู้ฟังทางว
5: ใช
4: ิท
5: ่
4: ยุด้วยส
5: ที
4: าม
5: นี้
4: ไม
5: พ
4: ้
5: อเป็
4: ค
5: น
4: ่ะ
5: สามไม้อ่ะ
4: จ้ะ
5: ดีเอ็มเพสเนี่ยมีลูกคนแรกมา
4: ค่ะ
5: มีลูกคนแรกที่เป็นสามไม้เนี่ย
4: อือหือ
5: เขาหมายถึงผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะเราก็จะดูรายละเอียดจากมันมีไม้ที่ตั้งอยู่สา
4: ไม
5: ม
4: ้กายสิทธิ์
5: ไม้กายสิทธิ์
4: สามอัน
5: ที่ตั้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่สามไม้ตรงเนี้ย
4: อื
5: บ
4: อห
5: ว
4: ื
5: ก
4: อ
5: กับพลังของความเป็นธาตุไฟเนี่ย
4: จ้ะ
5: ก็มีความกระตือรือร้น
4: อืม
5: อากับ
4: กริย
5: ก
4: า
5: ิริยาที่เขายืนหัน
4: อัน
5: หล
4: หล
5: ั
4: ัง ง
5: แล้วก็กำลังจะก้าวไปเนี่ย
4: อืม
5: มันก็เปรียบเทียบกับการขยายวิสัยทัศน์
4: ค
5: ใ
4: ว
5: ห
4: า
5: ้
4: ม
5: ม
4: ม
5: ั
4: ุ
5: น
4: ่งมั่นอย่างนั้นได้ไหม
5: ใช่ใช่ให้มันมีการก้าวไกลกว้างไกลเติบโตขึ้นนะคะเปรียบเหมือนกับลูกคนโตท่องไปในโลกกว้าง
4: ได้นึกถึงอะไรหรือเปล่า
5: อ
4: นึ
5: ะ
4: ก
5: ไร
4: ถึงคนจีนน่ะถ้ามีลูกชายที่เป็นคนโตเขาจะต้องเป็นผู้นําของบ
5: ใช
4: ้า
5: ่
4: นนะ
5: เขาจะต้องท่องไปสู่โลกกว้างเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความฝันของเขาความฝันของเขาสำหรับไพ่ใบเนี้ยทำความฝันให้เป็นรูปธรรมก็ได้นะคะเราจะบอกว่าขยายกิจก
4: ก
5: ริ ร
4: จ
5: ม
4: การ
5: จากจุดเล็กๆไปสู่
4: กิจการที่ใหญ่โต
5: ที
4: ข
5: ่
4: ึ
5: ใ
4: ้
5: หญ
4: น
5: ่โตขึ้น
4: มั่นคงแข็ง
5: ใช
4: แร
5: ่
4: ง
5: เพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยก็คือการที่จะมองข้ามข้อจำกัดเดิมๆของตนไหม
4: มองข้ามข้อจำกัด
5: ใช่
4: ดีดี
5: บอกไปเลยจากที่เคยอยู่อย่
4: ด
5: าง
4: ี
5: สองไม้
4: ดี
5: ใช่ไหม
4: คีย์เวิร์ดนี้ดีคี
5: ใ
4: ย
5: ช
4: ์เว
5: ่
4: ิร
5: ไ
4: ์
5: ห
4: ด
5: ม
4: นี้ด
5: ค
4: ี
5: ะ
4: จ้ะ
5: แล้วในความหมายของไพ่ใบนี้ถ้าเราเปรียบเท่า เทียบกับลูกคนโต
4: จ้ะ
5: พลังของธาตุไฟ
4: ธาตุไฟ
5: พลังของความเป็นไม้เนี่
4: อื
5: ย
4: อหือ
5: ก็จะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์
4: อืม
5: และสามารถที่จะขยา
4: ข
5: ย
4: ยายอืม
5: ให้ตัวเองมีอนาคตที่
4: ท
5: ส
4: ี
5: ด
4: ่
5: ใ
4: ด
5: ส
4: ีออ
5: ย
4: ื
5: ่างนั้นใช่ไหม
4: มใช่ใช่เพราะว่านี่นาที27แล้วอ่ะต่อไปจะเอาอะไรจ๊ะ
5: ต่อไปเอาหมายเลข3 ถ้วย
4: สามถ้วยหนูขอเก็บสามดาวไว้ทีหลังนะ
5: ว่า
4: ไอ้ของร้ายๆเนี่ยเอาไปไว้
5: จา
4: ที
5: ก
4: หลั
5: ล
4: ง
5: ูกคนโต
4: ค่ะ
5: ที่มองวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล
4: อ
5: ้
4: ั
5: ว
4: นเนี้ย
5: ลูกคนรองคนที่สองเน
4: จ
5: ี่
4: ้ะ
5: ยก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีเห็น
4: อ
5: ไหม
4: ื
5: คะ
4: ม
5: มีการ
4: ถ้วย
5: จ
4: ฉ
5: ัด
4: ล
5: เ
4: อ
5: ล
4: ง
5: ี้ยง
4: ย
5: ฉ
4: ก
5: ลอง
4: มายกถ้วยขึ้นมาเห็นไหมคะสัญลักษณ์ยกถ้วยฉลองเห็นไหม
5: ใช่ใช่อันนี้ก็
4: จ้
5: ค
4: ะ
5: ือการสร้างมิตรภาพ
4: อือหือ
5: การที่จะทำอย่างไรให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข
4: อื
5: นั่นคือให้กำลังใจที่ดีกันช่วยเหลือกันแนะนำกัน
4: ค่ะ
5: สร้างสีสันของความสุขในครอบครัว
4: เหมือนกับลูกคนนี้คือพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเข้ามา
5: ค่ะ
4: มิตรภาพท
5: อ
4: ี่
5: าจ
4: ด
5: จะ
4: ี
5: เป็น
4: การ
5: การ
4: ฉ
5: เยี
4: ล
5: ยว
4: อง
5: ยาจิตใจกันให้
4: อื
5: มีกำล
4: ม
5: ังใจไม่เ
4: ห
5: ห
4: ล
5: ล
4: ั
5: ื
4: ง
5: อไม่ทัน
4: หลังจากที่ฝ่าฟันมาโอ้ยเมื่อกี้ไม้ตั้งเยอะ
5: ก็เห็นบอกว่าเวลาน้อย
4: ต่อไปคือ
5: เหรียญ
4: ค
5: น
4: น
5: ะค
4: ที
5: ะ
4: ่สาม
5: พอลูกคน
4: ความร
5: ส
4: ่
5: า
4: ำร
5: ม
4: วย
5: เนี
4: จ
5: ่
4: ะ
5: ย
4: มาไหม
5: เหรียญเนี่ยมันหมายถึงฐานะทางการเงินความมั่นคงเพราะฉะนั้นลูกคนที่สามเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างผลงาน
4: อื
5: ออกมาได้
4: มสร้างผลงานสร้างฐานะ
5: ใช่ใช่
4: มาปฏิรูปอะไรงั้นได้ไหมคะ
5: ใช่คือความตั้งใจในการทำงานการที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถถ้าในสามเหรียญตรงนี้มันจะหมายถึงการมาร่วมกันวางแผนที่จะทำงานให้มันเกิดขึ้น
4: เห็นไหมคะเห็นไหมคะตามภาพเหรียญอาจจะไม่เหมือนกับเหรียญในใบอื่นนะเพราะว่าถ้าเหรียญหมายเลขอื่นอาจจะเป็นเหรียญสีเหลืองท
5: ค่ะ
4: องแต่อันนี้
5: ใช
4: จะเป
5: ่
4: ็นเหรียญสีนี้นะคะ
5: อ่าฮะ
4: และอย
5: อ
4: ู
5: ่
4: ่
5: าฮ
4: มุม
5: ะ
4: นี้แล้วนี่คือมีช่างกับมีคนที่ออกมาคุยวางแผน
5: วาง
4: ประ
5: แ
4: ช
5: ผ
4: ุม
5: น
4: วางแผ
5: ก
4: น
5: ัน
4: งานร่วมกัน
5: มันเป็นการร่วมมือกัน
4: อือ
5: ใน
4: ฮึ
5: การวางแผนเพื่อที่จะสร้างบ้านที่สำเร็จ
4: อื
5: ต่
4: ออ ฮึ
5: เติมบ้านที่สวยงามกั
4: ห
5: น
4: รือ
5: น
4: ว่
5: ะ
4: ามารีโนเวทมาป
5: ใ
4: ร
5: ช
4: ับ
5: ่
4: ปรุงอะไรประมาณนั
5: เ
4: ้
5: พ
4: น
5: ราะฉ
4: น
5: ะ
4: ะ
5: นั้นตรงเนี้ย
4: อ
5: ม
4: ื
5: ัน
4: อฮึ
5: หมายถึงการมีรายได้พิเศษจากความรู้คว
4: ค
5: า
4: ว
5: ม
4: าม
5: ส
4: ส
5: า
4: าม
5: ม
4: า
5: ารร
4: ถ
5: ถ
4: ข
5: ข
4: อ
5: อง ง
4: ตัว
5: ตัว
4: เอ
5: เอง
4: ง
5: อะไรประมาณ
4: ในงานช่างก็คือ
5: ใช่
4: เท่ากับว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญ
5: ใช
4: มา
5: ่
4: ใช่ไ
5: ป
4: หม
5: ระม
4: ค
5: าณ
4: ะ
5: นั้นนะคะไปสุดท้ายใบ
4: ใบ
5: เน
4: ส
5: ี
4: ุ
5: ้
4: ด
5: ย
4: ท้า
5: ส
4: ย
5: ำคัญมาก
4: น้
5: เ
4: อ
5: ล
4: ง
5: ย
4: เล็กคนนี้ไม่ต้องมาก็ได้
5: เขาบอกลูกคนสุดท้องชอบเอาแต่ใจ
4: ใจ
5: ตัวเอ
4: ตัง ว
5: นี
4: เ
5: ่
4: อ
5: แหละ
4: ง
5: ท่านใดที่
4: นี่
5: ลูกคน
4: หนูเป็นลูกคนสุด
5: ก
4: ท
5: ็
4: ้อง
5: จริ
4: น
5: ง
4: ะ
5: นะแต่ใจตัวเองดื้อ
4: ตัวเองก็คนสุดท้องไม่ใช่หรอใช่ย่อย
5: เพราะฉะนั้นคนโตก็ต้องโอเคคนที่สองกับคนที่สามโอเคมันว่าหว
4: อ
5: ั
4: ื
5: น
4: ม
5: ในครอบครัวหนึ่งครอบค
4: จ
5: ร
4: ้
5: ั
4: ะ
5: วเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มันผิดแตก
4: ผิด
5: ต่า
4: แ
5: ง
4: ผ
5: จาก
4: ก
5: ค
4: แต
5: น
4: ก
5: อ
4: ต
5: ื
4: ่า
5: ่
4: ง
5: น
4: จ
5: ใช
4: าก
5: ่ไหม
4: พี่น้อง
5: เพราะฉะนั้น
4: หนูก
5: ส
4: ็เป
5: า
4: ็น
5: ม
4: แบบน
5: ด
4: ั้น
5: าน
4: ะ
5: บ
4: คะ
5: เนี่ยมักจะมีปัญหาขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา
4: ไม่ดีเลย
5: ปัญหาที่อาจจะเกิดจากตัวเอง
4: อือหือ
5: ปัญหาอาจจะเกิดจากที่เราวู่วามหรือที่เรา
4: อ
5: ไว
4: ื
5: ้
4: ม
5: ใจคนอื่นก็ได้
4: อื
5: เพราะ
4: ม
5: ฉะนั้นสามเนี่ยเขาเรียกว่าสามดาบ
4: จ้ะ
5: ฉะนั้นในความเป็นสามดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องฝ่าฟัน
4: อืม
5: นะคะจาม ก
4: ี
5: ค
4: ป
5: ว
4: ั
5: า
4: ญ
5: ม
4: ห
5: เ
4: า
5: จ็บปวดออกมาให้มาได้
4: อือหือ
5: เพื่อที่จะมาเรียนรู้ชีวิตใหม่หรือโลกใหม่มันเหมือนมันเปรียบเหมือนกับผู้หญิงอะเวลาคลอดลูกจะเจ็บ
4: เจ
5: ใช
4: ็
5: ่
4: บ
5: ปะ
4: สิเจ็บ
5: เจ็
4: ส
5: บ
4: ิ
5: ใช่ไหม
4: เจ็บสิ
5: แต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยลูกก็เป็นที่ชื่นชมใช่ไหม
4: วัน
5: นั่นคือชีวิตใหม่
4: มันก็คือการมาเยียวยาม
5: ันคือชีวิตเพราะฉะนั้นสามดาบเนี่ย
4: อื
5: มั
4: อ
5: น
4: ห
5: ไ
4: ื
5: ม
4: อ
5: ่ได้หมายความว่าให้เราท้อแท้นะแต่สามดาบเนี่ยเป็นมิติของการเติบโตผ่านความเจ็บปวด
4: อ๋อเป็นชีวิตใหม่หลังจากที่
5: ได้
4: เข
5: รา ั
4: เ
5: บ
4: รียกอ
5: บ
4: ะไรา
5: ดแผลแสนสาหัสแล
4: เอ
5: ้ว
4: เป็นรุ่งอรุณหลัง
5: ใช
4: จา
5: ่
4: กที่ผ่านพ้นความมืดมิดเจ็บปวดมาแล้วอื
5: เพ
4: อ
5: ราะฉะนั้นสามดาบเนี่ยมันหมายถึ
4: จ
5: ง
4: ้ะ
5: เราต้องเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิต
4: สัจธรรมแห่งชีวิตอื
5: มี
4: ม
5: สติ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ก้าวมันออกมาแล้วก็
4: ฮะ
5: เริ่มต้นชีวิตใหม่
4: เพราะฉะนั้นใครจับได้ไพ่สามดาบอย่าเพิ่งกังวลวิตกจริตไปนะคะให้ตั้งสติก่อนเป็นอันดับแรก
5: ก็อย่างที่เราเวลาเราสอนในห้อง
4: อือ
5: น
4: ฮ
5: ะ
4: ึ
5: เราให้ลูกศิษย์ไปทําการบ้านเนี่ย
4: จ้ะ
5: เวลามันขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยแรกๆหลายคนก็จะกลัว
4: เมื่อตะกี้หนูบอกว่าหนูอยากได้จับใบนี้ใช่ป่ะอยากจับใบนี้ได้แต่มันไม่ค่อยได้แต่ทุกครั้งท
5: ได
4: ี่
5: ้
4: หน
5: ไ
4: ู
5: ป
4: เป
5: น
4: ิ
5: ี้
4: ดไพ่ขยายทีไรก็หมายถึงไพ่ไมเนอร์ทีไรหนูจับไพ่ใบนี้ได้เกือบทุกชุดไพ่ที่เปิด
5: แล้วเป็นไงเรื่องราวในชีวิตในแต่ละช่วงนั้นมีปัญหาตลอดเลยมะ
4: มีปัญหาแต่หนูไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้โหทุก ดาบเสียบเสียบเสียบหรือแทบจะเป็นจะตายเพียงแต่ว่าพอเรารู้เราเกิดไข้แล้วเรารู้ล่วงหน้าเราก็ต้องหาทางในการป้องกันให
5: นั
4: ้
5: ่นแ
4: ไ
5: ห
4: ว
5: ล
4: ้
5: ะ
4: ก่อน
5: นั่นแหละก็คือฝ่าฟันความเจ็บบาดแผลทั้งหลายเพื่อที่จะก้าวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
4: แล้วจําได้ไหมกูรูมีอยู่วันหนึ่งที่ในห้องแล้วเปิดแล้วทุกคนเกือบทุกคนเลยเปิดไพ่ส
5: อ
4: า
5: ั
4: ม
5: นน
4: ด
5: ั้
4: าน บ
5: ต
4: ไ
5: ้
4: ด
5: อ
4: ้
5: ง
4: หมดเลย
5: ตลอด
4: คืองงมากงงมากอะไรกับชีวิตทั้งคล้ายของกูรู
5: ไม่แล้วเราก็คือเราไม่ได้แค่เปิดให้รู้นะแต่เราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนน่ะกลับมาสะท้อนว่าในช่วงจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วเราก็พบว่าหลายคนน่ะพอมาเรียนรู้แล้วเนี่ยว่าเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆจะงดกิจกรรมต่างๆท
4: จ
5: ี
4: ะ
5: ่
4: ไม
5: เค
4: ่
5: ย
4: ออ
5: ท
4: กนอกบ้า
5: ำ
4: นกลัวน
5: จ
4: ู่
5: ะ
4: นกลัวน
5: ไ
4: ี
5: ม
4: ่
5: ่
4: กล
5: ร
4: ั
5: ั
4: ว
5: บ
4: นั
5: ส
4: ่น
5: ายโทรศัพท์กับใคร
4: เออแ
5: อ
4: ต
5: ะ
4: ่
5: ไร
4: ปรากฏ
5: เง
4: จ
5: ี้
4: ะ
5: ย
4: อยู่ที่บ้านตกบันไดค่ะ ไม่ใช่แต่ว่ามันมีเรื่องเล่าที่กูรูมักจะเล่าเวลาพูดถึงไพ่สามดาบก็คือมีคนที่เขาจับได้ไพ่สามดาบแล้วปรากฏว่าเขาถึงขั้นชีวิตเลย
5: อ๋อ
4: กลัวทุกครั้ง
5: อ
4: เ
5: ๋
4: ล
5: อ
4: ยนะ
5: ใช่ใช่อันนั้นเรื่องแล้วคือพูดแล้วก็ขนลุกเหมือนกันเนาะก็คือทีมงานสมัยที่เคยทํางานด้วยกันเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเขามีปัญหามากในชีวิตพอจิบมาได้ไพ่มันเมเจอร์ด้วยนะแล้วก็ตามได้ไพ่ไปเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันเอ้ยทำไมไพ่แรงนักให้ไปวัดซะไหนทําบุญไหนเขาก็ดูจะไม่มีเวลาว่างเลยเขาก็เป็นวิทยากรที่สอนเกี่ยวกับพวกเอาไอ้ลวดมาทําอะไร
4: ศิน
5: ะ
4: ลปะจากลวด
5: แบบหุ่นยนต์รถไฟอะไรเงี้ยหลังจากที่เราแนะนำเพราะเราก็ไม่อยู่นะแต่เราก็ไม่อยู่กลับมาอีกทีมาเจอกันอีกเกือบ3 เดือนนะคะก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตเลย
4: โอ้ย
5: เสีย
4: ช
5: ชี
4: ็
5: ว
4: อ
5: ิ
4: ก
5: ตอันนี้เป็นเรื่องที่เราแบบเอ้ยมันแรงมากเลยนะเวลาไปยิ่งไปเจอกับไพ่เมเจอร์ใบไหน
4: โอ้
5: เนี่ยเอ
4: เอออ
5: เพราะฉะนั้นเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมันสำคัญที่ไพ่เมเจอร์เป็นไพ่อะไรด้วยนะ
4: ใช่ใช่
5: เออนะคะ
4: เออไม่ใช่ว่าเห็นไพ่ใบนี้ใบเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเมเจอร์ที่เป็นเมเจอร์ที่เป็นไพ่ดีล่ะเอออ
5: ๋อเป็นไพ่ดีเหรอจังหวะเรื่องดีเรื่องนั้นช่วงนี้ต้องระวัง
4: อ๋อไม่ใช่ว่าดีด้าดีอกดีใจไปเลย
5: เช่นสมมติว่าไพ่เดอะซัน
4: จ้
5: ใ
4: ะ
5: ช่ไหมคะแล้วมัน
4: สาม
5: เกิ
4: ด
5: ด
4: า
5: เ
4: บ
5: จอใบนี้ก็แปลว่าคุณต้องระวังนะคือมีคน
4: ชื่อเสี
5: ท
4: ยงเห
5: ำ
4: ร
5: ร้
4: อ
5: ายชื่อเสียงค
4: อ
5: ุ
4: ๋
5: ณอะไรนี้ก็ได้ประมาณนั้นนะคะ
4: ออ
5: ครบ4 ใบไงสี่สัญลัก
4: ส
5: ษณ
4: ี
5: ์
4: ่สัญลักษณ์แล้วแล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนคุณผู้
5: ค
4: ฟั
5: ่
4: ง
5: ะ
4: คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าได
5: ได
4: ้เวลาพั
5: ไ
4: ก
5: ด้
4: แล้
5: เ
4: วว
5: ลาค่
4: ได
5: ะ
4: ้เวลาด้วยเลยด้วยนะคะ
5: กลับมาใครมีคำถามก็ส่งคำถามเข้
4: ใ
5: า
4: ช
5: มา
4: ่
5: นะคะ
4: ดังนั้นแล้วอย่างที่ว่าไว้ว่าเราไม่เน้นเปิดไพ่แต่ว่าเราจะเปิดไพ่เฉพาะเบรกหลังของรายการเนี่ยนะคะใครที่มีคำถามทุกๆท่านผ่านมาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะเรียนเชิญได้เดี๋ยวหลังจากที่เราพักกันแป๊บหนึ่งเราจะกลับมาเปิดไพ่กันไม่ว่าจะเป็นไพ่ด้านไหนการเงินการงานความรักชีวิตช่วงนี้จะเป็นอย่างไรขอคำถามที่มันชัดๆเจนๆแล้วก็กำหนดระยะเวลามาด้วยและแค่คำถามเดียวไม่ใช่สองคำถามในหนึ่งคำถามนะคะไม่งั้นเลยต้องมาแตกกันอีกนะคะและถ้าจะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งให้พุ่งเป้าไปเลยเอาชื่อมาเลยโดยเฉพาะใครที่จะพูด
5: คิดไว้ในใจ
4: โดยเฉพาะใครที่มีความปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอะไรแบบนี้นะคะเอาระบุชื่อคนคนที่นั้นที่เป็นคนที่เราคุยด้วยคนที่เป็นสามีภรรยาเราคนที่เป็นแฟนเราคนที่เราอยากให้เขามารักเราอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นเจ้านายสมมติว่ามีเจ้านายแล้วมีหลายระดับชั้นก็ระบุมาเลยว่าเจ้านายระดับไหนแล้วก็ระลึกถึงคนคนนั้นนะคะขอคำถามที่ชัดเจนและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่ต้องพูดเรื่องนี้ยาวเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาจะถามไม่รู้จะถามยังไงถามยังไงให้ถูกใจโดนใจให้มันถูกต้องแล้วก็กูรูก็เปิดไพ่ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งแจ้งเข้ามาได้ในไลฟ์นะคะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มบ้านดำเตรียมส่งคำถามมาได้เลยนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวก
5: เ
4: ล
5: ด
4: ั
5: ี
4: บ
5: ๋ยว
4: ม
5: พ
4: า
5: บ
4: ว่าก
5: ัน
4: ด้วย
5: ค่ะ
4: เรื่องของการเปิดไพ่และมาทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของไพ่หมายเลข3นะคะในไพ่ชุดไรเดอร์เวทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาแจ้งข่าวความคืบหน้าเรื่องของการสอนออนไลน์ของกูรูดานีด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: ุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
5: เคค่ะมีคำถามเข้ามาหรือยัง
6: เอาค่ะกลับมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2568เดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะเดือนที่6ใช่ไหมมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเดือนที่7เด
5: ือ
6: นที่7ของปีแล้วยังรู้สึกว่าเพิ่งฉลองปีใหม่เมื่อไม่นานมานี
5: ้แก่ปีละ
6: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่พูดว่าเอ้ยวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วคือคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์อ่ะ
5: มีความสุขสิ
6: ใช่กูรู้ต้องตอบแบบนี้
5: ชีวิตเรามีความสุขตลอด
6: ใช่กูรู้ต้องตอบแบบนี้ถ้าอยู่กับหนูนะ
5: ไม่คนเดียวก็มีความสุขอยู่แล้ว
6: ไอ้
5: คนเราเนี่ย
6: จ้ะ
5: มาจนวันนี้แล้วเนี่ยเราอ่ะต้องหาความสุขให้กับตัวเอง
6: ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราเองมีความสุข
5: ความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนกัน
6: ใช่
5: บางคนก็มีความสุขที่จะอยู่คนเดียว
6: อ
5: ยู่ในสวนตัดต้นหญ้าต้นอะไรก็ว่าไป
6: จ้า
5: บางคนก็มีความสุขที่จะดูลูกดูหลานแต่ความสุขของเราอ่ะคือมีกิจกรรมดีๆสำหรับหลายๆท่าน
6: เราจะมีความสุขในเราจะใช้เวลาเราจะมีเวลาแห่งความสุขด้วยกันของเราไปอีกนานไหม
5: นาน
6: เพราะฉะนั้นอย่าขัดคอกัน อ่ะมาก่อนนะคะทักทายกันก่อนนะ
5: ค่ะ
6: คุณพีเตอร์เก็ก
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับได้ยินว่าจะมีการสอนออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคำถามมาไหมโอเคเริ่มมีคำถามมาแล้วนะคะคุณเตือนไพ่นะ
7: ได้ค่ะ
6: คุณพี่ยิ้มอันธิกาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่หนูนาสวัสดีนะคะคุณปิ๊กพาหุง888นะคะอันนี้อ่านชื่อทีไรเนี่ยกังวลทุกทีเลยพี่ปิ๊ก888นี่มันคือเลขของจีนมันดีใช่ไหมมันอินฟินิตี้ของฝรั่งก็คืออินฟินิตี้แต่888ในบ้านเรามันเป็นสีเทาไง
7: อ๋อเฮ้ยเอา88ในไพ่สเตรนจ์สิ
6: เอ้ยใช่แล้วต้องไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ของเราก็คือต้องเป็นไหวพริบปฏิภาณปฏิภาณปฏิภาณใช่ไหมได้ยินค่ะว่าเมื่อวานเอาของมาฝากกูรู้ด้วยเหรออ๋อ
7: สีม่วงเลยนะ
6: สีม่วงคือผู้หญิงคนนี้ดูจากสีสายได้ค่ะม่วงตลอดนะคะคุณรุ่งนะคะคุณรุ่งบอกว่าเป็นผู้รับเหมาอยากถามว่างานที่รับอยู่จะได้เงินภายในเดือนนี้ไหมคะ
7: โอเค
6: โอ้โหมาถามแต่ต้นเดือนเลยนี่นะ
7: ตั้งจิตด้วยกันนะคะขออนุญาตเปิดไพ่นะงานที่คุณรับเหมาอยู่จะได้
6: เงินภายในเดือนนี
7: ้ภายในเดือนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นของเดือนนี้ใช่ไหม
6: ไม่ถามแต่ต้นเดือน
7: ไม่หรอกค่ะอาจจะทำมาก่อนแล้วไงแต่ว่าจะได้ไหมเนี่ยก็ว่า
6: คุณนิตยาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
7: สวัสดีค่ะคุณนิตยานี่ที่เราเห็นทำอาหารบ่อยๆนะ
6: จ้ะเขาทำอะไรเราจะได้ชิมอ่านั่นนอกจากทำผมแล้วทำอาหารมาให้ชิมด้วยนะคะคุณพี่ปีเตอร์มาบอกว่าหญิงที่สวยและรวยนั่งถือไมค์ร้องคาราโอเกะเออใช่ถูกต้อง
7: ใช่อ่ะ
6: พี่ยิ้มไง
7: อ๋อ
6: พี่ปีเตอร์มาบอกว่าหญิงที่สวยและรวยนั่งถือไมค์ร้องคาราโอเกะใช่จริงด้วย
7: อันนี้เดี๋ยวมาตอบนิดนึงหน้าไพ่เนี้ยนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าจะได้เงินภายในเดือนนี
6: ้
7: มันไม่ได้ง่ายๆนะถ้าตามหน้าไพ่จริงๆอ่ะมันน่าจะได้อ่ะหน้าไพ่เนี้ยแต่มันไปติดขัดที่มีผู้ใหญ
6: ่
7: คนหนึ่งที่อาจจะทำให้เรื่องช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้อ่ะต้องมีการติดต่
6: อ
7: ถ้าคุณไม่ติดต่อเดือนนี้ก็ยังไม่ออกอันนี้ต้องบอกตามนะแต่จริงๆไพ่นี่สวยมากเลยนะ
6: จ้ะ
7: น่าจะได้อ่ะแต่มันติดขัดตรงที่ผู้ใหญ่อ่ะจะไปคุยกันไปคุยเจรจาให้เข้าใจกันนะคะบอก เหตุผลเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่า
6: จ
7: ไป
6: ้ะ
7: ดูว่ามันติดอะไรอ่ะเพราะว่า
6: อ
7: ม
6: ื
7: ั
6: อ
7: น
6: หื
7: ต
6: อ
7: ิดขัดตรงที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
6: จ้ะ
7: โออ เ
6: ื
7: ค
6: อหื
7: น
6: อ
7: ะคะ
6: ค่ะพี่เขาบอกว่าใน Facebook ไม่ได้ยินเสียงหรอไม่ได้ยินเสียงหรอเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะคะอ่ะระหว่างนี้กูรูเปิดไพ่ต่อนะ
7: ค่ะ
6: คุณแป๋วบอกว่าโอกาสได้เลื่อนขั้นในช่วง3 เดือนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะโอกาสได้เลื่อนขั้
7: โ
6: น
7: อ
6: ใน
7: เ
6: ช
7: ค
6: ่วง3
7: ค
6: เ
7: ่
6: ด
7: ะ
6: ือนนี้มีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเช็ค
7: เร
6: เพ
7: า
6: ื่อ
7: ม
6: ส
7: า
6: ัก
7: ดู
6: นิด
7: น
6: นึ
7: ะ
6: ง
7: คะ
6: นะ
7: ว่าในโอกาสส
6: อ
7: า
6: ื
7: ม
6: ม
7: เดือน
6: เส
7: น
6: ี
7: ี
6: ย
7: ้
6: งไ
7: ค
6: ป
7: ุณแป๋วจะได้เลื่อนขั้น
6: จ
7: จ
6: ร
7: ริ ิ
6: ง
7: ง
6: เห
7: โ
6: ร
7: ออ
6: เหร
7: ก
6: อ
7: า
6: เพรา
7: ส
6: ะว่าท
7: ม
6: ำ
7: า
6: ไม
7: ก
6: ใน
7: น้อ
6: เ
7: ย
6: ฟ
7: แค
6: ซ
7: ่
6: บุ
7: ไ
6: ๊
7: ห
6: ก
7: น
6: ไม่
7: น
6: ม
7: ะ
6: ี
7: ค
6: ใค
7: ะ
6: รเข้ามาไม่ได้ยินเหรอ
7: ตอบแบบนี้ที่ต้องฟัง
6: โอ้ยมีเสียงนะมีเสียงอยู่นะ
7: ฮะ
6: มีเสียงมีเสี
7: ต
6: ย
7: ร
6: ง
7: ง
6: มี
7: น
6: เส
7: ี้
6: ีย
7: ใช
6: ง
7: ่ไหม
6: มีหนูเช็คแล้ว
7: มันเป็นที่ขั้นของเราหรื
6: พ
7: อเปล่
6: ี
7: า
6: ่ยิ้มพี่ยิ้มลองกลับไปใน Facebook ดูให้อีกทีนะว่าได้ยินไหมขอบคุณค่ะอือหือ
7: โอ้โหอือหือคุณอะไรนะเนี่ย
6: มีคำถามให้ตลกอีกแล้วอันนี้คุณแป๋ว
7: เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนคุณแป๋ว
6: โอ
7: ที่
6: กา
7: ถ
6: ส
7: าม
6: ได้
7: ว่
6: เล
7: า
6: ื่อนขั้น
7: โอ
6: ใน
7: กาส
6: ช่วง
7: ได้
6: 3 เดือนนี้มีม
7: ค
6: ากน้อย
7: ค
6: แค
7: ื
6: ่
7: อ
6: ไห
7: อ
6: น
7: ย่างนี้นะหน้าไพ่เนี่ยโอกาสที่จะได้มันมีอ่ะ
6: อือหือ
7: แต่มันถูกดึงรั้งไว้อ่ะ
6: จ้ะ
7: โอมันมีโอกาสถูกดึงรั้งไว้อ่ะเอาง่ายๆว่า
6: อือ
7: ถ้าอยู่เฉยๆอ่ะมันจะไม่เด่น
6: อือหือ
7: มันจะต้องคือเวลาเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะมันจะมีหลาย
6: คร
7: ู
6: ู่
7: ปแ
6: แ
7: บ
6: ข
7: บ
6: ่ง
7: เนาะมันจะมีหลายรูปแบบ
6: อืออ
7: ย่างบางคนไม่สนใจทํางานไปผู้ใหญ่เห็นก็ให้
6: อื
7: แต่
6: อ
7: บางคนต่อให้ทํางานดีแค่ไหนอ่ะ
6: อืม
7: ถ้ามันมีคนเนี่ยเข้าไปหาผู้ใหญ่
6: อื
7: เข
6: ม
7: ามีโอ
6: วิ่
7: ก
6: ง
7: าส
6: เต้น
7: ช
6: เ
7: ิ
6: ส
7: ง
6: ้น
7: เ
6: ส
7: รา
6: าย
7: มีโอกาสชิงเรา
6: อือ
7: แต่ถ้าตามหน้าไพ่นี้ที่จริงคุณเนี่ยควรจะได้
6: อืม
7: แต่หน้าไพ่เนี่ยมันตามด้วย10 ดาบเห็นไหม
6: อ๋
7: คะ
6: อ
7: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้
6: อือ
7: คุณต้องกล้าที่จะคุยกับผู้ใหญ่
6: จ้ะ
7: เอาผลงานของคุณเนี่ย
6: อือ
7: ที่คุณมีที่จะคุยกับเขา
6: อือ
7: เพราะตามหน้าไพ่เนี้ยมันเหมือนกับจะถูกเบรกมากกว่า
6: อือ
7: โอเคนะคะ
6: แต่นี่คือถ้าเราไม่เปิดไพ่ชุดไมเนอร์
7: อ๋อ
6: ได้เลยนะ
7: ไม่
6: อือ
7: เราก็ควรจะเปิด
6: ต้อง
7: เร
6: เ
7: ื
6: ป
7: ่อ
6: ิ
7: ง
6: ด
7: นี
6: ต
7: ้
6: ้องเป
7: เ
6: ิ
7: ก
6: ด
7: ิด
6: อื
7: ออ ืม
6: ค่ะเมื่อตะกี้เนี่ยที่พี่ปีเตอร์เขาบอกมาเนี่ยนะคะคือหญิงสาวนั่งร้องคาราโอเกะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป
7: อ
6: ิด
7: ๋อ
6: ไพ่ใบนี้ที่เปิดไพ่ใบนี้เนี่ยแล้วดิหนูนามักจะนึกถึงพี่ยิ้ม
7: ใช่เหมือนเลยเหมือน
6: เป
7: เล
6: ็น
7: ย
6: สิทธิ์เพราะพี่ยิ้มเขาเป็นแบบนี้
7: ใช่ขาวสวย
6: และเท่าที่จําได้พี่ยิ้มเปิดไพ่มาแล้วมักจะเป็น
7: ใบนี้
6: ใ
7: ต
6: บ
7: ลอด
6: นี้ต
7: อ
6: ล
7: ือ
6: ดนะคะ
7: ม
6: แต่ที่พี่ปีเตอร์เขาบอกตะกี้แก็คือหญิงสาวสวยรวยแล้วก็ถือไมค์ร้องคาราโอเกะนี่ไง
7: แหม
6: ทำไมพี่ก็มองว่าอันนี้มันคือไมโครโฟ
7: จิน นต
6: ไง
7: นาการ
6: จริงๆแล้
7: ใช
6: วมั
7: ่
6: นคืออะไรนะกูรู้มันคืออะไรแก้วเนี่ยสัญลักษณ์อันเนี้ยเนี่ย
7: บ้างก็บอกว่าเป็นคาถาบ้างก็มันคือบารมี
6: หมายวัน
7: ความ
6: วงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงบารมีของชี
7: แต่
6: นั่น
7: ที
6: เอ
7: ่
6: ง
7: คิดแล้วแต่ค่ะคุณปีเตอร์มีจินตนาการก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนเพราะก
6: ใช
7: ็
6: ่
7: มองไปที
6: เข
7: ่
6: า
7: เป
6: ก็
7: ้าม หม
6: อง
7: ายก็คือ
6: พอดีจะไปคาราโอเกะกันอย่างนั้นใช่ไหมแต่เนี่ยไพ่ใบเนี้ยสุภาพสตรีที่หนูนามองว่าเหมาะกับไพ่ใบนี้แล้วเป็นแบบนี้ก็คือนี่แหละ
7: คุณยิ้มเลยใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่
7: เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมาให้ได้นะคุณยิ้ม
6: เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะของฝากไม่ใช่ ไม่ใช่ที่พูดนี่ไม่ได้มุ่งมากอะไร
7: เมื่อวานได้กระท้อนมาแล้วค่ะ
6: ส่งต่อไปถึงลูกศิษย์ด้วยนะคะ
7: ใช
6: ข
7: ่
6: อบพระคุ
7: ใช
6: ณ
7: ่
6: ค่ะพี่ยิ้มน่าทานมากนะคะ
7: วันนี้ก็เอามาทานกันค
6: ค
7: ่ะ
6: ่ะอ่าฮะทีนี้คุณวาอิคุณค่ะวาอิสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนะคะ
7: สวัสดี
6: ม
7: ค
6: ะ
7: ่
6: ม
7: ะ
6: ่วงงับสวัสดีค่ะอาจารย์พี่หนูนาสวัสดีนะคะมาที่คําถามจากคุณนงนุชค่ะ
7: ว่า
6: ดวงภาพรวมในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ควรโฟกัสคือเรื่องอะไรดวงภาพรวมในเดือนนี้สิ่งที่ควรโฟกัสคืออะไรพี่ปีเตอร์บอกว่าคําถามใช่เห็นอยู่ว่าพี่ปีเตอร์ถามมาเมื่อกี้ขำไงนี่พี่บอกว่าขำคำถามมีคำถามขำๆมาอีกแล้ว
7: ท่านผู้นี้เคยถามมาไหมคุณอะไรเนี่ยนะ
6: ไม่เคยเห็นคุณแป๋วชื่อคุณแป๋วยังไม่เคยได้ยิน
7: ไม่ที่ถามเรื่องดวงช่วงนี้ที่จะต้อง
6: ไม่
7: ด
6: ใช
7: ู
6: ่หรอกค่ะ
7: ชื
6: ค
7: ุ่ อ
6: ณ
7: แ
6: แ
7: ป
6: ป
7: ๋
6: ๋
7: วว
6: ใช่เอ้ยขอไป
7: ไม่
6: คุ
7: ใ
6: ณ
7: ช่
6: นงน
7: ส
6: ุ
7: ิ
6: ชคุณนงนุชค
7: เพ
6: ุ
7: รา
6: ณ
7: ะ
6: นงนุช
7: คุณแป๋วนี้เมื่อกี้เราถามเรื่อ
6: ค
7: ง
6: ุณแป๋วเ
7: ต
6: รื่
7: ํ
6: อ
7: าง
6: ได้เลื่อนขั้น
7: อ่า
6: คุณนงนุชค่ะดวงภาพรวมในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ควรโฟกัสคืออะไรแต่ถ้าหากว่าคําถามในภาพรวมเขามักจะใช้คําเดียวกันมาว่าควรโฟกัสเรื่องอะไรแสดงว่าน่าจะเคยดูไพ่24เลยใช้คําถามแบบ
7: เอ
6: น
7: า
6: ี้
7: อย่างนี้นะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพบริเวณช่วงท้อง
6: อือหือ
7: นะคะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพบริเวณช่วงท้องจะต้องระวังแต่ถ้าโดยขอไป ถ้าโดยตัวของคุณทั้งหมดแล้วเนี่ยจังหวะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีภาระหนักอึ้งที่คุณต้องรับผิดชอบ
6: อือหือ
7: นะนะคะโดยภาพรวมๆแล้วอ่ะ คุณก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็โอเคสบายๆแต่ถ้าถามว่าโฟกัสก็คือโฟกัสที่งานที่มันเข้ามาแล้วมันสาหัสสากรรจ์ในเรื่องของสุขภาพก็ระวังบริเวณช่วงท้องอะค่ะโอเคนะคะ
6: จ้ะตามนั้นนะโฟกัสที่เรื่องของสุขภาพช่วงท้องนะคะมีคำถามเนี่ยแหละคำถามที่ขำและนี่คือตอนนี้คือตอนนี้พี่มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมคะ
7: อะไร
6: พี่มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมใช่ป่ะหลังๆเห็นแบบมาด้วยกันมารถคันเดียวกันแต่ว่าเดิน
7: แซ
6: ขึ้น
7: ว
6: รถ
7: เข
6: เดิ
7: าน พี่แซว
6: คือก็เดี๋ยวก็ดูคำถามกันสิคือมาด้วยกันแล้วคือพี่แยกกันเดินอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะ
7: ไม
6: ง
7: ่
6: อน
7: หร
6: กัน
7: อ
6: ใ
7: ก
6: ช่ป่
7: ค
6: ะ
7: ่ะไม่หรอกไม่หรอก
6: ช่วงนี้คุณเอมมี่คิดยังไงกับคุณปีเตอร์
7: ว้าว
6: น
7: อ
6: ี่
7: ่ะ
6: ไงถึงได้บอกไงว่าคำถาม
7: ม
6: เข
7: า
6: าเนี่ย
7: เรามาเปิดไพ่ดูซิว่าคุณเอม
6: ทำ
7: ม
6: ไม
7: ี่
6: พี่
7: ค
6: ไม
7: ิ
6: ่
7: ด
6: เปิดเอง
7: ยังไงกับคุณพี่เออทำไม
6: เอ
7: พี
6: อ
7: ่เป
6: จ
7: ิ
6: ะ
7: ด
6: ต้อ
7: เ
6: ง
7: อ
6: อง อกอากาศจะต้องให้รู้กัน
7: ใช
6: ทั่ว
7: ่
6: ท้อง
7: ให้
6: ใช่
7: ร
6: ไ
7: ู
6: หม
7: ้กันทั่วโลกอ่ะ
6: เชื่อสิทับขับรถอยู่ป่ะขับรถอยู่ใช่ป่ะระวังบีบแตรนะระวังบีบแตร
7: เรามาดูก่อนที่จะไปดูว่าคุณเอมมี่คิดยังไงกับคุณน่ะ
6: ต้อง
7: คุณคิดยังไง
6: ยัง
7: กับ
6: กั
7: เข
6: บใ
7: า
6: คร
7: ก่อน
6: เอ
7: คุณจริงๆอ่ะคุณก็เขาคิดว่าเขาเป็นคนน่ารักนะมีอะไรเล็กๆแต่บางทีเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายก็ได้ตอบมาก่อนมาตรงไหม
6: ใช่ป่ะเออถ้าไม่ตอบมา
7: ถ้าไ
6: ไ
7: ม
6: ป
7: ่
6: ดู
7: ตอบ
6: ต
7: ไม
6: ่อ
7: ่ตอบนะไม่ดูต
6: เ
7: ่
6: อ
7: ออ
6: ไม่ดูต่อนะจะบอกให้นะเราก็หยินเป็น
7: โอเคไหมตอบมายัง
6: ไม่ตอบยังไม่ตอบ
7: เอา
6: พ
7: ไ
6: ี
7: ม
6: ่
7: ่
6: เข
7: ต
6: า
7: อบ
6: อาจจะขับรถ
7: เดี
6: อ
7: ๋
6: ย
7: ย
6: ู
7: ว
6: ่หรืออะไร
7: ไม่ตอบไปกันละกัน
6: เออ
7: เขาคิดยังไงกับคุณเข
6: เด
7: า
6: ี๋ยวขออนุญาตนะพี่ปีเตอร์มีใบเนี้ยพี่ปีเตอร์มีใบนี้มีใบนี้
7: ม
6: น
7: ั
6: ะ
7: น The Rubber The Devil ตามด้วยใบนี้
6: โอ
7: ค
6: เค
7: ุณอาจจะมองเขาไม่อยู่นิ่งๆก็ได
6: อ
7: ้มีสภาวะอารมณ์ของ
6: เข
7: ก
6: า
7: ั
6: ช
7: น
6: อบบินเราใช่ไหม
7: งอนงอนงอนอาทีนี้มาดูว่าเขาคิดอย่างเดี๋ยวตอบมาด้วยนะ เขาคิดยังไงกับคุณเหรอคะเขาน้อยใจคุณน่ะดูไพ่สิเห็
6: จ
7: น
6: ้ะ
7: ป่ะ The Moon ขึ้นมาเลยป่ะ
6: นี่น้องเอ๋
7: ฮะ
6: ง้อก็ออกสื่อง้อกันออกสื่อ
7: โอเคมันไม่ได้ซีเรียสนะคะเพียงแต่เขาก็มองว่าเขาน้อยใจคุณง่ายกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่ความมั่นคงมันมีอยู่แล้วคุณอย่าไปซีเรียสอะไรเลยค่ะมันเป็นพักๆเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมา
6: พี่ชอบไปแย่อะไรเขาป
7: เอ
6: ะล่
7: อ
6: ะ
7: ใช่
6: ชอบไปแย่เขาปะล่ะเออไม่มีอะไรหรอกก
7: ไ
6: ็
7: ม่
6: น
7: ม
6: ี่
7: ีอะไรซีเร
6: ง
7: ีย
6: อ
7: ส
6: น
7: ค่
6: ก
7: ะ
6: ันไปเนี่ยดีก็สร้างใส่สีสันให้ชีวิต
7: า
6: ครอบครัว
7: มันความสุขมากทำไมกันนะ
6: เออ
7: ต้องวันกันบ้างอะไรเง
6: ก
7: ี้
6: ับ
7: ย
6: จูบกับจูบบ้างเล็ก
7: อ๋
6: น
7: อ
6: ้
7: เหรออ
6: ยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังวิ่งเข้าหากันอยู่ยังคุยกันอยู่งอนแต่ก็ง้อกันก็โอเค
7: ฮะ
6: เอออย่าแบบหนูนะคือแบบพงนแล้วต่างคนต่างบึนกันตีนบึนกัน
7: อะไร
6: อะไรเงี้ยจัดตามนี้นะพี่ปีเตอร์บอกมาด้วยนะตรงไม่ตรงนะคุณตาค่ะจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคบ้างไหมเฮ้ยแล้วเมื่อวานได้ปะนี่คือจะถามวันที่15ใช่ไหมเอ้ย16ใช่ป่ะหวยออกคุณตาถามว่าจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคบ้างไหม
7: คุณตาไม่เคยเข้ามาไหม
6: ได้เคยคุณนะแล้วก็เหมือนคําถามแนวนี้ก็มีนะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นของคุณตาหรือเปล่าคุณตาไม่บอกงวดมาน่ะ
7: ไม่รู้ละถามไงก็ตอบตามนั้นจะอะไรนะ
6: จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคบ้างไหมพี่ปีเตอร์ตอบมาคําเดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
7: หรอคะ
6: ตรงไม่ตรงก็บอกมาด้วยจะได้รู้จะได้ประเมินแม่หมอ
7: จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคไหมเหรอมันไม่ง่ายอ่ะแล้วถ้าอยากได้มันต้องเป็นแบบใต้ดินนะที่มันไม่ใช่หวยรัฐบาลนะ
6: นี่จัดแจ้งไปป้าตรงโต้งเกิน
7: ไพ
6: ไป
7: ่
6: ไหม
7: นี่ไพ่ก็บอกอย่างน
6: ไ
7: ี
6: ม
7: ้
6: ่
7: ไง
6: เข้าใจแต่ว่าภาษาเราก็ต้องรู้จักใช้เออจะแบบ
7: ใช่
6: ไม่ได้มาในช่องทางปกติเอออย่างนี้แล้วกัน
7: ไ
6: ไ
7: ม
6: ม่
7: ่
6: ได้
7: มาม
6: า
7: ไม
6: ใน
7: ่ม
6: ช
7: า
6: ่องทางปกติ
7: คิดไม่อ
6: เ
7: ออ กอ้า
6: อ
7: วโอเคอ่ะ
6: ตามนี้นะแต่ไม่อย่าไม่ต้องล
7: พ
6: ง
7: ย
6: ย
7: าย
6: า
7: าม มเลยดีกว่าไม่
6: เอ
7: โอเค
6: ออย่าเพิ่ง
7: อย่าดีกว่าอย่าดีก
6: เอ
7: ว่า
6: อวันที่หลังวันที่16เดี๋ยวนะรอบต่อไปที่เราจะจัดรายการวันที่เท่าไหร่ค่อยมาถามใหม่นะวันช่วงนี้อย่าเพิ่งนะคุณกวางเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราคะเพื่อนร่ว
7: เ
6: ม
7: พื่
6: ง
7: อ
6: าน
7: น
6: คิด
7: ร่
6: อย่
7: ว
6: าง
7: ม
6: ไร
7: งาก น
6: ับเรา
7: อย่างไรกับเราซะดูมาดูหน่อยซิว่าฟีดยังไง
6: เออคำถามเขาก็จะมาคล้ายๆกันแบบนี้นะต้องระวังอะไรบ้างต้องโฟกัสอะไรอะไรประมาณนี้
7: เพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราใช่ไหมคะ
6: เดี๋
7: ก
6: ย
7: ็
6: ว
7: คิดว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขามองว่า
6: เสียงฝนหรอ
7: บางครั้งคุณเนี่ยไม่ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
6: อื
7: มีบ
6: ม
7: างสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ค่อยไว้ใจ
6: อืม
7: เพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะ
6: อื
7: ประ
6: ม
7: มาณนี้ค่ะ
6: เพื่อนร่วมงานมองว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเรา
7: อ่ะ
6: ไม่เปิดทั้งหมด
7: อ่าฮะ
6: อ๋อทีนี้อยู่ที่เราแล้วแหละนะคะคุณเปิ้ลการเงินช่วงนี้มีอะไรต้องระวังบ้างกา
7: การร
6: เงิน
7: เง
6: ช
7: ิ
6: ่ว
7: น
6: งนี้
7: ช่
6: ม
7: ว
6: ี
7: ง
6: อะไรต้องระ
7: ฝ
6: วัน งบ
7: ต
6: ้าง
7: กใช่ไหม
6: ง่ายฝนตกฝนตกมีเสียงรำคาญพี่ย
7: ค
6: ัง
7: ่ะ
6: ไม่ได้เก็บเสียง
7: การเงินช
6: เด
7: ่
6: ี
7: ว
6: ๋
7: ง
6: ย
7: น
6: ว
7: ี้มีอะไรต้อง
6: อ
7: ร
6: ่
7: ะว
6: า
7: ังบ้าง
6: คุณปิ๊กบอกว่าเพื่อนบ้านมีทุกวันอันเดอร์กราวแน่นอนเรื่องอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะแปลได้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะงงงงคุณปิ๊กคุณปิ๊กคุณปิ๊กคุณปิ๊กคุณปิ๊กอธิบายมานิดหนึ่งได้ไหมอนุอธิบายหนูนำมานิดหนึ่งได้ไหมคะเพื่
7: ก
6: อ
7: าน รเง
6: บ
7: ิ
6: ้
7: น
6: านมี
7: เดี๋
6: ท
7: ย
6: ุ
7: ว
6: ก
7: น
6: ว
7: ะ
6: ัน
7: การเงินช่วงนี้มีอะไรที่ต้องระวังเหรอ
6: ใช่จ้ะ
7: เออ
6: คุณเพ
7: ม
6: ื่อน
7: มีรายจ่ายมีรายจ่ายที่
6: อื
7: ไ
6: ม
7: ม่สามารถหลบเลี่ยงได้
6: อืม
7: หน้าไพ่นี้บอกเลยนะคะว่าการระวังเรื่องการเงินมีรายจ่ายมาแทบทุกด้านเลยอ่ะ
6: อืมอืม
7: อือฮึ
6: อื
7: นะ
6: ม
7: คะคือไม่อยากจ่ายมันก็มีภาระที่ให้เราจ่ายอ่ะ
6: อืมยังไงก็หนีไม่พ้นใช่ไหม
7: แล้วเวลาจ่ายถ้ามันมีหลักฐานเก็บหลักฐานให้ดีนะคะ
6: โอเคคุณทิมค่ะคุณทิมนี่น่าจะเป็นยกให้เป็นเอฟซีแล้วนะเคยถามมาแล้วนะคุณทิมเรื่องนี้ไม่ใช่ช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมช่วงน
7: ช่ว
6: ี
7: ง
6: ้มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหม
7: คุณพิมพ์นี่อยู่ที่ไหนอ่ะ
6: คุณทิมไม่รู้อยู่ไหนเราเคยติดค้างอะไรกับคุณทิมบ้างเขารอคําตอบอะไรอยู่ป่ะใช่ไหมจําไม่ได้จะมีคนที่เค
7: ไม่
6: ยรอคําตอ
7: ไม
6: บ
7: ่
6: เรื่
7: ม
6: อง
7: ี
6: ง
7: ค่ะ
6: าน
7: ก็ถามเข้ามาแล้วกัน
6: อืม
7: เนาะ
6: มีบางคนที่เคยถามมาเรื่องงานแล้วเราบอกว่าให้ช่วยมาตอบคําถามให้ทีอะไรเงี้ย
7: ใช่ไหม
6: อืม
7: มีเรื่องอะไรที่จะต้
6: ท
7: อง
6: ี่
7: ร
6: ต้
7: ะ
6: อง
7: วั
6: ร
7: ง
6: ะ
7: เ
6: ว
7: ป็
6: ัน ง
7: พิเศษใช่ไหม
6: ใช่
7: ระวังคำพูดนะคะ
6: อือหือ
7: ระวังอะไรระวังคำพูดอ่ะดูนิดนึง
6: อืม
7: ระวังคำพูดโดยเฉพาะกับคนเก่าหรือปัญหาเก่า
6: อื
7: ม
6: อ
7: ันอาจจะก่อให้คำพูดของคนหรือความรู้สึกให้แคร์ความรู้สึก
6: อือ
7: คนอื่นบ้าง
6: อืม
7: อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยถ้าหน้าไพ่เนี้ยบอกคุณอาจจะค่อนข้างตรงอ่ะ
6: อืม
7: ค่อนข้างจะตรง
6: เป็นคนตรง
7: แล้วก็มันจะมีเรื่องที่เข้ามาทำให้คุณต้องใช้ความคิดมากจุดนี้ที่เข้ามามันจะมีเรื่องที่เข้ามาที่ทำให้คุณคิดมากจะต้องบอกว่าอย่าคิดมากเกินเหตุ
6: อือฮึ
7: เพราะลำพังตัวของคุณทุกอย่างแล้วอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
6: อืม
7: ระวังคำพูดนะคะเท่านั้นแหละแล้วก็อย่าคิดอะไรมากเกินไปค่ะ
6: อือฮึถ้ามีคำถามถัดมานะคะหลังจาก4 โมงแล้วเราจะอพยพไปอยู่ที่บ้านดำกันนะคะของเรา2 คนนะของกูรูดานีกับของลัคนานะคะลัคนา LAKANA.S สิงคโปร์นะคะส่วนของกูรูดานีก็คือ GDA กูรูดานีใช่ป่ะ GDA กูรูดานีนะคะไป
7: ดี
6: GDA ดานี GDA ดานีนะคะอู้จำไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่าใช้ชื่อไม่ตรงกันน่ะ
7: เดี๋ย
6: อ
7: ว
6: ื
7: เปล
6: ม
7: ี่ยน
6: เ
7: เ
6: ด
7: ป
6: ี
7: ล
6: ๋
7: ี่
6: ย
7: ย
6: ว
7: น
6: ใช
7: ให
6: ่
7: ้มัน
6: ใช่
7: ตร
6: ส
7: ง
6: มม
7: ก
6: ต
7: ั
6: ิน จะเปลี่ยนนะคะเออไอ้เจ้ามะม่วงงับน้องเอนี่ก็ช่างจำนะน้องเอบอกว่าจากการบ้านช่วง3-4 โมงพี่ปีเตอร์ให้4 ดาบกับ 5 เหรียญสี่ดาบกับ5 เหรียญน่าจะรอหลัง5 โมงค่อยไปง้อ5 โมงไปอัศวินไม้
7: ก็จำได้ดีม
6: จ
7: าก
6: ำช่างจดช่างจำจังเลยนะน้องเอนะอ่ะทีนี้ขออนุญาตใช้ช่วงเวลาท้ายของรายการประมาณ3-4 นาทีนี้
7: อ่
6: พ
7: ะ
6: ูด
7: ค
6: ถ
7: ่
6: ึ
7: ะ
6: งเรื่องของหลักสูตรออนไลน์หน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตอบคำถามพี่ปีเตอร์ด้วยนะค
7: ค
6: ะ
7: ่ะ
6: คือเผอิญว่ามีคนทักมาหลายคนว่าไม่สะดวกที่จะไปเรียนกับกูรูณเวลาทำการที่
7: อื
6: ส
7: อ
6: ำนักงานเขต
7: อ
6: ม
7: ื
6: ันค
7: ม
6: ือเรียนวันพุธกับวันศุกร์ไง
7: ค่ะ
6: แล้วมันเรียนแบบเต็มวันเนี่ยน
7: อ
6: ะ
7: ื
6: คะ
7: ม
6: ทีนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดทำงานไม่สามารถเรียนรู้ได้อยากให้กูรูมาสอนออนไลน์เราก็เลยกำหนดว่าเราจะมีหลักสูตรออนไลน์กัน
7: ในวันที่2 สิงหาคม
6: จะเริ่มวันที่2 สิงหาคมนี้แต่ว่าเพิ่งโปรโมทเนี่ยค่ะก็เลยไม่รู้จะมีคนมาเรียนเปล่า
7: ถ้าไงก็เดี๋ยว
6: ไป
7: ไป
6: ติดตาม
7: จะ
6: ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางเลยนะคะโดยเฉพาะช่องทางของกูรูดานีนี่แหละมีทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำทุกบ้านมีหมดนะคะแต่ถ้าหากว่าจะมีฟุ้งฟริ้งรุ้งริ้งอันนั้นก็ใช่นะคะของกูรูค่ะมีหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์นะคะชื่อคอร์สของเราก็คือ The Secret of The Tarot หรือทาโร่นะคะ The Secrets of the Tarot A Signature Course by GDA Guru Dani นะคะก็คือ GDA Guru Dani ก็คือนี่แหละค่ะท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ Guru Dani
7: ที่
6: นะ
7: น
6: ค
7: ั่
6: ะ
7: งเปิดไพ่ท่านอยู
6: ท
7: ่
6: ี่นั่งเปิดไพ่อยู่นี่นะคะ GDA ก็คือ Guru Dani Academy นะคะซึ่งความที่กูรูอยู่ในแวดวงนี้เกินความเชี่ยวชาญเกินคำว่า ํานาญการยกให้เป็นตํานานเลยเนี่ยนะคะอีกหนึ่งท่านของแวดวงไพ่ยิปซีเนื่องจากว่าอยู่มาถึง30 ปีไม่รู้ว่าจะเก๋าตอนนี้ก็ไม่จะเก๋าตรงไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะเอาต่อหน่อยสิช่วยกันขายของหน่อย
7: ก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะบางท่านเนี่ยเพียงแค่อยากรู้หรือบางท่านเนี่ยเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยมองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์หลายท่านเนี่ยจากแค่อยากรู้เนี่ยกลายเป็นอาชีพไปเลยเออณวันนี้มีลูกศิษย์ที่มีรายได้สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งเดือนแต่บางท่านไม่ได้ต้องการตรงนั้นต้องการแค่ว่าหนึ่งตามไม่ทันมาดูเพราะว่ามีหลายคนมาบอกเนี่ยไปดูไพ่ยิปซีกับหลายท่านแล้วแปลมันไม่น่าจะใช่ก็อยากจะมาเรียนอยากจะมาเรียนว่าเลขจริงๆคืออะไรนะคะ
6: กูรูคอร์สของกูรูเหมาะกับใครบ้างคนที่เป็นมืออาชีพแล้วคนที่เรียนรู้มาแล้วหรือคนที่ไม่รู้อะไรเลยอย
7: น
6: ่างหนูนาเริ่มต้นจาก
7: นั
6: ศ
7: ด
6: ู
7: ค
6: นย
7: อร์สแรกเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้เลยหร
6: ม
7: ือมีความรู้ยังกระต่อแต่
6: อยากทบทวน
7: อยากจะรู้ให้ลึกรู้ให้จริงสามารถใช้ได้และสําหรับท่านที่มีความรู้อยู่แล้วอยากได้เทคนิคพิเศษอันนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดหลังจากนี้เพราะฉะน
6: ค
7: ั้
6: ่
7: น
6: ะ
7: อันดับแรกเลยท่านที่ไม่มีความคือไม่ต้องกลัวหลงทางนะคะจากประสบการณ์ที่เราสอนเนี่ยลูกศิษย์หลายท่านก็ประสบความสําเร็จในการใช้เทคนิคที่เราสอนให้เป็นมันใช้ในการพยากรณ์เนี่ยแล้วหลายท่านก็ขอบคุณมา
6: จ
7: น
6: ะ
7: ะค
6: บอ
7: ะ
6: กอย่างนี้นะคะกระซิบบอกกูรู้ไม่รู้นะค
7: ค
6: ือ
7: ่ะ
6: ลูกศิษย์น่ะณปัจจุบันน่ะรายได้ที่เขาไปเป็นหมอดูนะรายได้มากกว่ากูรู้อ่ะ
7: แถมบางคนเป็นครูสอนอีก
6: เออคือกูรู้เนี่ยสอนหนังสืออย่างเดียวชั่วโมงละ250เออแถมพกข้าวไปเลี้ยงลูกศิษย์อีกแล้วจะเหลืออะไรจัดรายการก็ไม่ได้สตังค์เออไม่รู้ทําไปทําไมทําเพื่ออะไรแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยมีรายได้เดือน100,000-200,000นะเออเพราะฉะนั้นลงทุนกันนิดนึงถ้าอยากจะเรียนออนไลน์ซึ่งคุณจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้แล้ว
7: เราดูแลกัน
6: หล
7: ต
6: ัก
7: ล
6: ส
7: อ
6: ู
7: ด
6: ตรแบบเข้มข้นบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหคือเราจะสอนทั้งหมด5 สัปดาห์15 ชั่วโมงใช่ไหม
7: เฉพาะวันเสาร์ก่อน
6: อ่ะเฉพาะวันเสาร์เสาร์ละ3 ชั่วโมง
7: ไม่สิ
6: เสาร์ละ3 ชั่วโมง4 ×3=55ไง
7: ใช่ใช่
6: อย่ามาเถียงหนู
7: ขอไป
6: 15 ชั่วโมง5 เสาร์ด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือเรียนกันทั้งเดือนคุณจะเรียนหลักสูตรอื่นอะไรมายังไงสั้นๆแล้วเขาบอกว่าอุ้ยเรียนแค่วันเดียว2-3 ชั่วโมงก็แปลเป็นรู้จักไพ่รู้จักไพ่ค่ะแต่แปลไม่ได้และเชื่อมโยงไม่เป็นนะคะ
7: แปลได้แบบของเขาอ่ะ
6: ใช่นะคะแล้วหลักสูตรของกูรูดานีเนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญชำนาญการแบบนี้มีเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวเยอะมากๆทั้งนอกและในตำราในตำราที่ไหนไม่มีที่นี่มีนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ทางบ้านดำบ้านฟ้าของปูรวนาในหรือว่ามาที่ลัคนาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะพฤหัสหน้ากลับมาเจอกันใหม่ส่วนบ้านดำอย่าเพิ่งไปนะขอบคุณค่ะสวัส
7: ส
6: ดี
7: วัส
6: ค
7: ด
6: ่
7: ี
6: ะ
7: ค่ะ
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับปูรู
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่อง

0: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและสร้างกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงษ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวานนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบค่ะ

0: คณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเป็นวันที่4แล้วนะครับต้องขอบคุณประสบการณ์ความรู้สึกดีๆนะครับแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่แบ่งปันมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับคุณชัยอินทัศน์พิพัฒน์วรกุลไงจะพี่ถึงสวัสดีครับคุณชัยครับ
3: สวัสดีครับครับ
2: ลิ้นพันกันแต่ชื่อคุณชัยนี่แปลว่าอะไรชื่อไพเราะมากเลยอินทัศน์แปลว่าอะไรอ่ะพระอิน
3: อินก็คือพระอินครับแล้วก็ทัศน์แปลว่าธงหรือว่าพระชัยชนะก็คือชัยชนะแบบพระอินหรือว่าธงของพระอินครับ
2: พิพัฒน์ล่ะพิพัฒน์พอรอรอทอธงนรกลัน
3: ครับพิพัฒน์ก็จริงๆแล้วเป็นคำเหมือนกับคำว่าพิพัฒนะนั่นแหละครับแปลว่าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็วระแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วกุลก็คือตระกูลครับตระกูลยิ่งใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา
2: แต่ถ้าใครอ่านแป๊บเดียวอาจจะอ่านผิดเหมือนบ๊อบก็ได้นะครับขนาดอ่าน
3: คนชอบอ่านว่าพิพันธ์
2: นะครับใช่ครับ
3: คนชอบอ่านว่าพิพันธ์วรกุลเนี่ยพิพัฒน์วรกุลเพราะว่าพอรอแล้วก็ลงท้ายก็ทอธงครับ
2: ครับผม
3: เหมือนกัน
2: อ๋อครับวันนี้จะเข้ามาสู่งานของคุณชัยละหลังจากที่ถามมาแรกนี่ก็คือเป็นความหลากหลายในชีวิตของคุณชัยนะวาไรตี้ทั่วไปแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประกันชีวิตคือคุณฟังครับเราไม่ได้มาขายประกันชีวิตครับแต่เรามาขายความรู้นะครับความรู้นะครับที่ว่างานการประกันชีวิตนั้นมันสำคัญกับชีวิตเราเช่นไรนะครับอยากถามคุณชัยว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้าสู่วงการประกันชีวิตครับ
3: ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมทำงานประชาสัมพันธ์โรงแรมมาเรื่อยๆนะครับจากที่โรงแรมทาราอิมพาราแล้วโรงแรมทาราอิมพาราปิดก็ย้ายมาทำในส่วนของสโมสรราชพฤกษ์นะครับของเครือของคุณเจริญเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่ทำก็คือที่เครือโรงแรมไมด้าโฮเทลเดอะแอนด์รีสอร์ทนะครับซึ่งดูแล
2: ไมด้าอยู่นนทบุรีใช่ไหม
3: ใช่ครับดูแลงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมที่ไม่ได้ที่กรุงเทพที่มีที่วิภาวดีตรงวิภาวดีตรงข้ามศูนย์ราชการครับแล้วก็มีตรงนนทบุรีนะครับแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดคือมีที่กาญจนบุรีหัวหินแล้วก็กาญจนบุรีแล้วหัวหินสองกาญจนบุรีสองที่แล้วก็หัวหินแล้วก็ระยองครับครับหลายที่นะครับตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งที่สูงสุดที่ทำอยู่ก็คือผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วเราความรู้สึกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เรากลับมานั่งคิดอยู่ตลอดผมจะเป็นคนที่ชอบคิดกับตัวเองมาตลอดก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วเนี่ยคือตำแหน่งสูงสุดของงานประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ทั้งเครือแล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะอายุ48นะครับถ้ายังใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราจะจบที่ตรงไหนเพราะว่าถ้าจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปก็คือเป็นตำแหน่ง GM General Manager ซึ่งเราไม่อยากเป็นเพราะว่า GM เนี่ยโหรองรับทุกเรื่องเลย general ทุกอย่าง
2: ซึ่งเราไม่เป็นบางทีก็เรียก general
3: ใช่ทุกเรื่องครับที่ GM ต้องรับซึ่งเราไม่อยากบริหารขนาดนั้นนะเครียดด้วยมันเลยเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะหางานใหม่ดีที่เงินเดือนไม่ต้องเยอะเงินเดือนสัก 3-4 หมื่นพอแล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้จัดการด้วยเป็นตำแหน่งธรรมดาก็พอเพื่อที่ว่าไม่ต้องเครียดละสามารถทำงานได้สบายๆและตอนนั้นเนี่ยผมมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล2คนคือคุณแม่กับคุณอาอาโกนะครับน้องสาวพ่อซึ่งอายุ70กว่า80กันแล้ว
2: แต่คุณชายดูแลดีมากเลยนะ
3: ครับ
2: ป๊อบจะดูผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเฟซบุ๊กอะ
3: ครับตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราควรจะมีเวลาให้กับทั้งสองคนนี้เพราะว่าถ้าเรายังทำงานโรงแรมอยู่เราจะไม่มีเวลาตรงนั้นก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเออเราลองหางานใหม่ดูใช่ไหมที่นอกเหนือจากสายงานนี้แล้วก็รายได้ไม่ต้องเยอะแต่ไม่ต้องรับผิดชอบเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็ไปเสิร์ชหาดูเขาไปเจองานหนึ่งของ Samsung ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นงาน Samsung Electronic
2: ที่งานใช้ไฟฟ้า
3: ใช่งานการตลาดตรงนั้นอะไรต่างก็ไปสำนักงานอยู่ที่สีลมตึกลิเบอร์ตี้ก็ไปพอขึ้นไปปุ๊บโอ้อ ินชอรันประกันชีวิตซึ่งยอมรับเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีอคติกับงานประชางานประกันมากแล้วก็ไม่ชอบงานขายเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นเซลล์ในโรงแรมเองต่างเนี่ยเวลาเขาโดนกดดันเรื่องยอดเรื่องเบี้ยเนี่ยเรื่องยอดเรื่องเป้าเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำดีกว่าเพราะว่าไม่อยากต้องมาเครียดกดดันกับเรื่องเป้าเรื่องยอดอย่างนี้แล้วทีนี้พอมาถึงตรงข้างหน้าเลยแล้วเนี่ยเอาไงดีจะกลับเลยไหมหรือจะยังไงไหนมาแล้วก็เข้าไปคุยซะหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปคุยโชคดีมากครับได้คุยกับหัวหน้างานซึ่งเป็นหัวหน้างานณปัจจุบันนะครับตอนนั้นเขาอายุแค่31เองฮะแต่จบเกียรตินิยมจากจุฬามาแล้วก็มาทำงานที่ซัมซุงมาที่แรกแล้วก็ทำยาวมาเลยจนเป็นผู้จัดการระดับผู้อำนวยการนะครับซึ่งพอคุยแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาดีมากหลายๆเรื่องมันทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบอยากทำได้หรือแม้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องยอดเรื่องเป้าเนี่ยครับบอกว่าเรื่องยอดเรื่องเป้านี่กำหนดยังไงเขาบอกว่าพี่ชัยไม่ต้องห่วงเอาที่พี่ชัยสะดวกทำเท่าที่เราอยากทำซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสบายใจขึ้นเราบอกว่าโอเคงั้นรับเลยไหมถ้ารับเดี๋ยวไปลาออกซึ่งตอนนั้นไปลาออกเนี่ยรายได้เงินเดือนเราเนี่ยมันเกือบจะ600,000แล้วนะฮะถ้ารวมสุชาติด้วยถ้าเป็นคุณหมอกล้าลาออกไหมครับ
2: มันก็อย่างที่เขาบอกว่างานประกันเป็นงานที่ขายยาก
3: ใช่ก็เตี่ยวอยู่เหมือนกันว่าจะขายได้ไหมแล้วก็แต่ก็เอาวะลองดูเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่ขยับตัวเองเนี่ยเราก็ยังอยู่เดิมๆแบบเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแล้วก็โชคดีครับผมว่าผมคิดถูกที่ออกมาเพราะว่าออกมาได้ประมาณปีกว่าครับโควิดมาก็คุณบอบรู้เนาะงานโรงแรมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโดนเลย์ออฟเยอะมากซึ่งถ้าผมไม่ออกไปแล้วตอนนั้นเนี่ยผมคงต้องโดนเลย์ออฟช่วงงานโรงแรมช่วงโควิดแน่นอนเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่รายได้สูงเพราะฉะนั้นจะต้องโดนก่อนนะครับก็ตัดสินใจลาออกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาเดือนนึงต้องไปลาออกล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาโดยไม่บอกที่บ้านเพราะว่าบอกไม่ได้บอกนี่ตายแน่ปรากฏว่าก็ไปเริ่มงานนะครับก็เริ่มทำทั้งที่เราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะทำได้หรือเปล่าก็ลองดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วงแรกๆนี้ยังลังเลอยู่เลยนะครับยังกลัวอยู่เลยว่าเอ๊ะจะทำไม่ได้ก็มีไปตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอูอาร์ยังไม่มีตัวแกร็บมีเป็นอูเบอร์คุณบอบทันอูเบอร์ไหมครับ
2: ที่
3: เรียกอูเบอร์ก็ไปขับอูเบอร์ขับด้วยก็คือช่วงเช้าเนี่ยมาทำงานที่ซัมซุงถึงเลิก16:00 PM แล้วก็ไปขับอูเบอร์ต่อนะครับในเดือนแรก
2: มากเลย
3: ใช่ในเดือนแรกเพื่อที่จะดูว่าเพราะกลัวว่ารายได้ของซัมซุงเนี่ยออกมาเกิดมันน้อยมากแล้วมันอยู่ไม่ได้ยังไงก็เลยเอาตัวนี้ไว้ลองด้วยปรากฏว่าอูเบอร์ออกมาเนี่ยรายได้30,000กว่าแต่โคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เรากดแคนเซิลด้วยนะโอ้ขับดึกมากขับไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งคือถ้าลูกค้ายังอยู่บนรถแล้วเกิดเขาเรียกฟอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราแคนเซิลไม่ได้สมัยนั้นยังไม่ให้แคนเซิลต้องไปต่อก็ต้องไปต่อตลอดต้องลุ้นว่าไม่ให้มีใครกดเข้ามาแล้วเราจะได้กดปิดได้อะไรเงี้ยครับกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ย2:00บ้าง3:00บ้าง
2: โอ้โห
3: แล้ว7:00 AMต้องตื่นเพื่อที่มาประชุมเช้าที่ซัมซุงทำอย่างนั้นตลอดเดือนแรกออกมาปุ๊บรายได้ของอูเบอร์ออกมาอยู่ที่40,000กว่าในขณะที่รายได้ซัมซุงออกมาเกือบ600,000ซึ่งเราก็มองแล้วว่าโอเคเราทำได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ขับอูเบอร์ละพอเพื่อที่ว่ามาลุยอันเดียวแล้วก็ทำมาจนทุกวันนี้เนี่ย10 ปีแล้วครับเร็วมาก
2: จะถามว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักขายประกันได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงมาประกันชีวิตเนี่ย
3: จริงๆแล้วเนี่ยของผมอะผมไม่อยากเรียกว่าเป็นคนขายนะครับผมเรียกว่าเป็นคนแนะนำเป็นคนที่เอาสิ่งที่เหมาะสมไปให้กับคนที่เหมาะสมที่เขาอยากได้นะครับผมจะไม่เคยขายให้กับคนที่เขาไม่อยากได้เลยถ้าคนที่เขาไม่อยากได้ผมจะไม่คุย
2: จะคุยเฉพาะคนที่อยากได้ตรงว่าบ๊อบสนิทกับคุณชัยนะคุณชัยก็ไม่เคยมาขายประกัน
3: ใช่
2: กับบ๊อบเลยนะ
3: ใช่ผมจะขายให้เฉพาะคนที่เขาอยากได้แล้วเขามาถาม
2: แต่ว่าคุณชัยเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่อยากได้บางครั้งก็เกินไปนะว่าบางครั้งกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดจะมาขอทำประกันชีวิต
3: ถูกต้องครับคือเมื่อกี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนที่คุณบ๊อบถามบอกว่าคุณสมบัติต้องเป็นยังไงคือผมว่าคุณสมบัติตัวหนึ่งที่ต้องมีมากๆเลยคือความเขาเรียกว่าความอดทนแล้วก็ทนกับแรงกดดันส่วนหนึ่งที่คนทั่วไปมองครับเพราะว่าพอเรามาทำงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าเรา ทำบริษัทประกันขายประกันปุ๊บเนี่ยคนจะมองเราทันทีแต่ก็ดีนะมันทำให้เราได้มองเห็นคนออกแยกออกเลยว่ามันจะมีเพื่อนบางคนผมยกตัวอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยจนทุกวันนี้หายไปเลยคือเขาบอกว่าเฮ้ยเราทำประกันแล้วนะไม่ต้องมาขายเรานะเรามีแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่เรายังไม่เคยเอ่ยปากเลยนะพอเขารู้ว่าเรามาทำบริษัทประกันปุ๊บแล้วเขาก็หายไปเลยจนทุกวันนี้คนนี้ก็หายไปจากชีวิตเลยคือหายไปเลยในขณะที่บางคนเนี่ยเห็นว่าเราทําประกันบอกว่าเขาอยากได้ประกันเดี๋ยวเขาอยากได้ประกันเมื่อไหร่เขาจะมาซื้อกับเราซึ่งอ่ะคนอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคคิดไว้แล้วก็มีโอกาสเนี่ยเราก็จะคุยให้เขาฟังว่ามันเป็นไงผมจะใช้วิธีคุยให้ฟังตลอดครับ
2: ถ้าอยากมุ่งใจเลยว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตที่พบบ่อยมากที่สุดคือเรื่องอะไรที่ทำให้คนแบบไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ย
3: คือผมไม่แน่ใจนะว่าคนรุ่นเก่าที่เขาขายประกันที่ใช้ชื่อว่าขายประกันเนี่ยเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีไว้เยอะแค่ไหนมันเลยทำให้คนบางคนเนี่ยที่เราจะเข้าไปเนี่ยเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีพอเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับประกันชีวิตปุ๊บเนี่ยเช่นบางคนอาจจะเคยโดนหลอกขายเสร็จแล้วหายไปเลยเก็บตังค์แล้วหายไปเลยหรือว่า
2: แน่นอนติดต่อได้เลยแต่พอถึงเวลาเข้า
3: ใช่ไหม
2: หาย
3: ไปเลยหรือคือเก็บตังค์เข้ามาแล้วไม่เอาตังค์เข้าบริษัทแล้วหายไปเลยกับอีกบางคนที่ขายให้เขาแล้วเก็บตังค์เข้ามาแล้วเราไม่ดูแลถึงเวลาเนี่ยเพราะว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4เนี่ยตัวค่าคอมจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางคนมีความรู้สึกว่าขายแค่ปีแรกได้ค่าคอมเยอะหลังจากนั้นพอละไม่สนใจแล้วซึ่งแบบเนี้ยค่าตัวตายชัดเพราะว่างานประชางานในส่วนของประกันเนี่ยรายได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีรายได้ต่อเนื่องทุกปีนะสมมุติผมขายคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเราขายของอะไรบางอย่างเนี่ยขายปุ๊บเนี่ยเขาซื้อปุ๊บเนี่ยมันก็จบแล้วเนาะสมมุติเราขายของชิ้นหนึ่งเนี่ยในขณะที่ประกันเนี่ยเราขายชิ้นหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่จบเพราะปีหน้าถ้าเขาจ่ายเงินเมื่อไหร่เราสามารถดูแลให้เขาจ่ายเงินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะได้ค่าคอม
2: มิชชั่นหลังการขายป่ะฮะนี
3: ้ถูกต้องครับใช่ครับก็ยังได้รายได้อยู่แต่โอเคมันจะน้อยลงตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถมีลูกค้าเพิ่มมาเรื่อยๆมันก็จะทบขึ้นมาเรื่อยๆทำให้รายได้เราเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วยิ่งผมเนี่ยเข้าองค์กรคือสามารถที่จะเจาะเข้าไปตามองค์กรต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปขายเป็นกลุ่มนะฮะมันก็ยิ่งทำให้รายได้เราสูงขึ้นเพราะว่าเราสามารถเจาะแล้วก็สามารถคุยทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วตอนนี้เนี่ยของประกันเองเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นตัวการขายแบบคีแมนนะครับคือคีแมนเนี่ยคือการที่เราสามารถที่จะไปขายคนที่เปิดบริษัทนะครับคนที่เปิดบริษัทเนี่ยคุณบ๊อบเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาจะต้องหาบินมาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการที่ทำให้เขาเสียภาษีน้อยลงนะครับ
2: ลดหย่อนภาษี
3: ใช่การทำประกันชีวิตในรูปแบบบริษัทหรือรูปแบบตัวนิติบุคคลเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าคีแมนเนี่ยเป็นการลดหย่อนภาษีโดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งหาบินนะครับคือเขาสามารถที่จะทำให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาหักภาษีเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของภาษีได้โดยที่ถูกต้องตามสัมภาระด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถทำได้เลยแล้วก็สามารถทำเบี้ยก้อนใหญ่ๆได้ถ้าคนที่ขายแบบนี้ได้เนี่ยบางทีบางบริษัทเนี่ยปิดมาให้แต่ละคนเนี่ยคนละล้านสมมติว่าเบี้ยคนละล้านมีกรรมการ5คน5ล้านเท่ากับได้เบี้ยใหญ่มาเลยนะครับคือจริงๆถ้าคนมาศึกษาเรื่องประกันดีๆเนี่ยจะมองเห็นชัดเลยว่าประกันสมัยนี้เนี่ยมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเยอะเลยไม่ว่าจะเรื่องภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆหรือแม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมกำลังเจาะอย่างของ Samsung เองมีแบบนึงนี่ดีมากเลยผมบอกเอ๊ะทำไมมีใครมาขายผมตอนอายุ30กว่าวะแบบนี้เนี่ยคือแบบที่ปกติเนี่ยคุณบ๊อบเห็นมั้ยถ้าคนที่เขาจะมีบำนาญได้เขาต้องมีข้าราชการถูกมั้ยถึงจะมีเงินบำนาญพอเกษียณแล้วมีบำนาญแบบของ Samsung แบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่สมมุติว่าเราอายุ30ถ้าผมอายุ30แล้วผมเริ่มทำเนี่ยผมจ่ายรายเดือนเดือนละ 2,500 จ่ายไปเรื่อยๆพออายุ60ปุ๊บเนี่ยผมจะได้ตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึง80ปีเนี่ยได้ทุกเดือนเดือนละ 5,000
2: อ
3: ีกเท่าตัวเท่ากับว่าผมจ่ายเงินณตอนเนี้ยผมยอมอดแบ่งเงินเดือนมาจ่ายตอนเนี้ยเดือนละ 2,500 2,500 2,500 เรื่อยๆพอเกษียณแล้วเนี่ยผมจะได้เป็นเดือนละ 5,000 หรือบางคนถ้ารายได้สูงกว่านี้หน่อยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเดือนละ 5,000 ไม่พอเขาอยากได้เดือนละ10,000เขาก็จะจ่ายตรงเนี้ยเดือนละ 5,000 ณปัจจุบันเพื่อที่ว่ารับ10,000ในตอน ลังกสินอะไรเงี้ยซึ่งสามารถวางแผนได้หมดเลยตามช่วงอายุยิ่งอายุน้อยเนี่ยเรายิ่งมีเขาเรียกว่ากำไรอะกำไรเยอะเพราะว่ามีระยะเวลาให้เราเก็บได้เยอะ
2: ถ้าพ่อจะถามว่าคือหลังจากที่เราทำประกันแล้วเราจะเรียกว่ากรมธรรม์ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: จะถามว่ากรมธรรม์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนอย่างไรบ้าง
3: ตัวกรมธรรม์เนี่ยมันจะมีมูลค่าของมันสามมูลค่านะครับคุณบ๊อบเคยทราบไหมมันมีค่าของมัน
2: ไม่ทราบอ่ะ
3: ไม่ทราบใช่ไหมมันมีค่า3ตัวนะครับที่มูลค่าเวรคืนมูลค่าเวรคืนก็คือกรณีที่สมมุติว่าลูกค้าทำมาแล้วเนี่ยกี่ปีสมมุติส่งมาแล้ว10ปีแล้วบอกว่าไม่อยากส่งต่อแล้วอยากปิดเลยเพราะต้องการใช้เงินก้อนเขาสามารถจะเวรคืนได้เลยณตอนนั้นดูว่ามูลค่าณปีนั้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เช่นสมมติเขาส่งมาปีละ50,000ส่งมาเรื่อยๆ10ปีเนี่ยมันยอดมันเกินแล้วตรงส่วนนั้นอาจจะมีมูลค่าอยู่ที่500,000 500,000เนี่ยเขาสามารถที่จะปิดแล้วเอาเงินก้อนออกมาได้เลยแต่ถ้ามูลค่าตัวที่2คือมูลค่าการกู้มูลค่าตัวที่2โทษทีมูลค่าตัวที่2คือมูลค่าการขยายเวลาขยายเวลาก็คือสมมุติว่าส่งมา10ปีแล้วแล้วพอละไม่อยากส่งต่อแล้วแต่อยากให้มันขยายเวลาความคุ้มครองไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเนี่ยเขาจะคำนวณให้ว่าครับมันจะขยายเวลาออกไปให้เราอีกกี่ปีเช่นเราส่งมาแค่10ปีปุ๊บเนี่ยแบบตลอดชีพถ้าเราต้องการปิดณปีที่10เนี่ยเรามาดูว่าณช่วงอายุตรงนั้นเนี่ยถ้าเราปิดเนี่ยขยายเวลาได้กี่ปีในตารางมันจะมีบอกเลยมันอาจจะขยายไปได้25ปีโดยที่ถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในช่วง25ปีนี้จะได้เงินทุนที่ทำไว้เช่นถ้าทำทุนไว้ล้านหนึ่งก็คือได้ล้านหนึ่งตามเดิมโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแล้วกับอีกหนึ่งมูลค่าคือมูลค่าตัวที่3คือมูลค่าเงินสำเร็จมูลค่าเงินสำเร็จก็คือเช่นเดียวกันครับสมมติปีที่10ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นแบบที่มีเงินคืนให้ต่อเนื่องต่อไปทุก3ปีหรือทุก1ปีเนี่ยเขาจะมีบอกว่าถ้าปิดตอนนี้เนี่ยเราจะได้เงินคืนอีก1ก้อนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นทุกปีเนี่ยจะได้เงินคืนเหมือนกันนะแต่จะได้น้อยลงอาจจะจากเดิมที่ได้คืนปีละ10,000อาจจะได้คืนปีละ8,000อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมูลค่าเงินสำเร็จและที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเราไม่อยากปิดแต่เราต้องใช้เงินขึ้นมาเนี่ยก็จะมาดูมูลค่าแรกฮะมูลค่าเวรคืนเช่นเมื่อกี้ถ้าบอกว่าสมมติมี500,000สามารถเราสามารถจะกู้เงิน5ตัวนี้เนี่ยได้ 90% ของ 500,000 9545คือ4,450,000ออกมาได้โดยที่ดอกต่ำแล้วก็สามารถที่จะคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเร็วมากอย่างของ Samsung เนี่ยกู้วันนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติส่งเรื่องตอนเช้าผ่านทางแอปเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนบ่ายเงินโอนเข้ามาแล้วก็สามารถที่ทำให้เรามีเงินก้อนออกมาใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินได้ครับคือมันมีตัวช่วยเยอะมากเลยครับสมัยนี
2: ้ถามว่าการวางแผนด้านการเงินและการประกันชีวิตเนี่ยสำคัญกับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างเน้นไปตรงคนรุ่นใหม่เลยเพราะคนรุ่นใหม่บางทีอาจจะไปอยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปอะไรเงี้ย
3: จริงๆแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มมาวางแผนกันเยอะนะครับในสำหรับเกษียณแต
2: ่
3: เขาจะไปมุ่งในเรื่องของเรื่องหุ้นกับเรื่องของพวกการลงทุนในรูปแบบต่างๆซะเยอะแต่จริงเนี่ยจะบอกว่าอยากให้กระจายเพราะว่าในส่วนของส่วนต่างๆที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงในขณะที่การลงทุนกับประกันชีวิตเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงเลยเช่นถ้าลงแบบเงินออมเนี่ยเงินเนี่ยขั้นต่ำที่เราจะต้องได้ที่เราส่งเนี่ยไม่มีทางเงินไม่มีทางหายแล้วก็มันก็จะกำไรซึ่งผลตอบแทนเนี่ยถ้าคิดดีๆเนี่ยมันดีกว่าฝากธนาคารเยอะแล้วมันมีความคุ้มครองชีวิตอีกนะครับหลายคนเนี่ยมองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันเอาเงินไปทิ้งไว้นานซึ่งจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างการลดหย่อนภาษีLTF หรืออะไรต่างที่เมื่อก่อนเราใช้กันเนี่ยต้องกี่ปีประกันชีวิตตอนนี้ใกล้เคียงกันมากครับไม่แตกต่างกันเลยสามารถเอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตอนนี้เอามาลดหย่อนภาษีได้ถึง 300,000 โดยที่แบ่งเป็นตัวประกันชีวิตธรรมดาทั่วไปเนี่ย 100,000 นะครับบางคนบอกว่าเต็มแล้ว 100,000 เอามันยังมีอีก 200,000 ในแบบบำนาญในแบบบำนาญอีก 200,000 รวมเป็น 300,000 ที่เอามาลดหย่อนเช่นสมมติคุณบ๊อบเสียภาษีอยู่ที่ฐาน 20% สมมตินะครับถ้า 100,000 แรกเนี่ยเอามาซื้อ 100,000 ออมเงิน 100,000 ปุ๊บเนี่ยเอามาลดหย่อนได้ 20% ก็คือจะได้เงินคืนราว 20,000 นะครับแต่ถ้าครบ 300,000 เลยเนี่ยมีเงิน 300,000 มาลงเต็มเนี่ยก็จะได้เงินคืนราว 60,000 ครับ
2: จะถามคุณชัยว่าอะไรคือความสุขที่สุดของการทำงานอาชีพนี้ฮะอาชีพเป็นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ย
3: การ ทําอาชีพนี้เนี่ยมันมีความสุขตรงที่ว่าการที่เราได้ช่วยให้คนมีเงินเก็บเงินออมช่วยให้คนมีสวัสดิการอย่างบางคนเนี่ยบางอาชีพที่ผมเคยไปคุยกับเขาเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ําสมมุตินะคุณบ๊อบลองดูนะบางคนเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ําเขามีรายได้ไปฝากถามเขาว่าเขามีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่มีถึง100,000ไหมเขาบอกมีไม่ถึงเขามีฝากในธนาคารเนี่ยอยู่ที่สมมุติว่าเต็มที่10,000แล้วถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครอบครัวมีเงินอยู่แค่นี้หรอ10,000ซึ่ง10,000เนี่ยถ้าฝากในธนาคารเนี่ยมันดึงออกมาใช้ไม่ได้ด้วยต้องไปฟ้องขึ้นศาลเพื่อที่เอาเงินก้อนนี้ออกมาในขณะที่ถ้าเงิน10,000ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเอามาทําประกันนะครับสมมติทําประกันที่ทุน100,000อาจตีว่าเดือนนี้ประกันจะไปอยู่ที่ทุน100,000มันน้อยขึ้นไปแล้วทําอยู่ที่ทุน300,000ถ้าทุน300,000เนี่ยสมมติว่าของเขาเนี่ยเบี้ยเดือนละ1,000 บาทนะครับสมมุติเขาจ่ายเบี้ยไปสองอาจ่ายเบี้ยไป3 เดือนแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับจากที่เขาเคยมี10,000เนี่ยกลายเป็นเขามี300,000เลยนะจากการที่เขาเพิ่งจะจ่ายไปแค่3,000เองนึกออกไหมครับมันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ลําบากสามารถมีเงินงอนตรงก้อนตรงนี้ได้หลายๆคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวควรจะต้องมีครับในเรื่องประกันชีวิตเพราะสําคัญมาก
2: ครับผม
3: และเดี๋ยวนี้นี่ที่สำคัญกว่านั้นคือประกันสุขภาพครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวเนาะหลายๆอย่างรัฐเริ่มลดบทบาทในเรื่องของที่สวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกมันจะลดไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าผลักภาระว่าตรงเนี้ยทุกคนเราต้องมีสวัสดิการของตัวเอง
2: ครับครับก็เป็นการถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็ข้อคิดที่ดีๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังเพื่อที่ท่านจะได้นำไปคบคิดพิจารณาแล้วไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตนะเพื่อที่ให้มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการในบล็อกบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่ตั้งขึ้น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณชัยนะครับเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับวันนี้บ๊อบและคุณชัยขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับคุณชัย
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่2กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
4: คร
5: ับ ท่านคงได้ยินข่าวบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งเรื่องเด็กอายุ11แอบเอารถผู้ปกครองแล้วไปขับชนพระธุดงค์ยอดมรณภาพล่าสุด8ศพส่วนข่าวใหญ่ที่ยังต้องตามต่อเรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ผู้สอบเข้าร้องขอความเป็นธรรมสอบท้องถิ่นหวั่นว่ากลุ่ม4จะถูกลอยแพในขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็ออกมาโวยว่าคนชื่อกฤตกล่าวหาว่ากรรมธิการไปเรียกผลประโยชน์จ่อชงประธานสภาให้เอาผิดอีกด้านหนึ่งกรรมธิการปปช.เชิญบิ๊กเต่าถกคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนกันข่าวการเมืองอนุทินสยบรอยร้าวสองนอหนูแซวสัมพันธ์เหนียวแน่นจนเกือบเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินอยู่แล้วนี่เรื่องสินบน40ล้านเรื่องเก่าแต่กลับมาใหม่โรมแฉชื่อนายคิวลูกเสียตือคนเสนอสินบน40ล้านให้ชัยชนกข้องใจตำรวจรู้แต่ไม่ออกหมายเรียกตามดูเรื่องพรบ.โอนงบประมาณสภามีมติเอกฉันท์เห็นชอบพรบ.โอนงบวงเงิน 1,328 ล้านบาทไปใส่งบกลางนี่เรื่องของงบประมาณเขาเรื่องกุ้งนายกปลื้มผลเจรจามาเลเซียเล็งปลดแบนนำข้าวกุ้งไทยสำเร็จก่อนกำหนดเรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันค่าขนส่งลดกระทรวงพาณิชย์ส่องโครงสร้างราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไล่บี้ผู้ผลิตหั่นราคาตามต้นทุนจริงส่วนเรื่องโซล่าภาคประชาชนรัฐบาลเปิดโซล่าภาคประชาชนลดค่าไฟขายไฟคืนช่วยค่าติดตั้งเงินดาว 10,000 บาทอ้าวเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปที่ออสเตรเลียพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้บอกว่าคิดสั้นมากที่แอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียบอกว่าไม่มีทางรอดเลยผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเผยรู้ชื่อปลายทางพัสดุเฮโรอีนแอร์สาวแล้วชื่อเดียแต่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติครับแล้วก็มีข่าวตามมาอีกเช้าอีกไต้หวันจับแรงงานไทยหัวหมอส่งพัสดุซ่อนยาเสพติดซุ่งซุกกล่องยานวดเข้าประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็มีข่าวสารสั่งจำคุก4หมอสูตินรีเวช15ปีคดีอุ้มบุญข้ามชาติชี้ว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเห็นมนุษย์เป็นเพียงแค่สินค้าครับคุณจุ๊บ
5: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
9: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
8: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
9: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
8: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวดูอุบัติเหตุใหญ่ก่อนคุณณราพงศ
4: ์ที่จังหวัดมุกดาหารครับเกิดอุบัติเหตุจะว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่คือเด็กอายุ11ปีเป็นเด็กพิเศษครับได้เอารถของครอบครัวขับออกมาจากบ้านแล้วก็ไปพุ่งชนเอาคณะสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์จากจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้มรณภาพไปแล้วตัวเลขนี่8นะครับ8รูปแต่ถ้าดูการแถลงข่าวของทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนี่นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าคณะสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากมุกดาหารมุ่งหน้าไปอุบลเนี่ยมีพระนี่8รูปครับไอ้38 35รูปครับแล้วยังมีคฤหัสถ์อีก5คนทั้งหมดเนี่ย40คนนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5แล้วก็ที่โรงพยาบาล3แล้วยังมีที่บาดเจ็บเรียกว่าเคสสีแดงอีก4นะครับสีเหลืองอีก10ครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารครับแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดที่แถลงข่าววันนี้ก็บอกว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะที่เป็นรถมาประสบเหตุเนี่ยมีทุนประกันอยู่วงเงิน20ล้านครับล่าสุดนี่มีข่าวมาจากทางสำนักเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชครับความว่าพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชและมีบัญชาให้โปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้งหมดครับคุณจุภาพตอนนี้ตัวเลขยังอยู่ที่8รูปนะครับ
5: ครับทีนี้ก็ดูเรื่องสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลปลัดสำนักนายกยุพาทวีวัฒนกิจบวรกับโฆษกรัชดาธนาดิเรกออกมารับหนังสือกลุ่มตัวแทนผู้สอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในลำดับเวทติ้งลิสต์ นำโดยพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีลำและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบเขามายื่นหนังสือถึงนายกเพื่อขอให้ตรวจการสอบให้ตรวจสอบการทุจริตและขอความเป็นธรรมในการบรรจุข้าราชการคุณรัชดาบอกว่าตนเป็นตัวแทนนายกมารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งนายกกำชับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอาจริงเอาจังส่วนคนที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตต้องดูแลให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่โดยทางปลัดสปน.จะนำเรื่องร้องเรียนที่ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเนี่ยไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความกังวลของผู้ที่ได้รับผลกระทบยอมรับว่าขณะนี้เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะกลุ่มที่4ที่ยังไม่ได้แจ้งความชัดเจนถึงการเกิดความกังวลว่าจะดำเนินการยังไงต่อดังนั้นเราจะประสานไปทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำความเข้าใจให้กับคนที่ตั้งใจสอบเกิดความชัดเจนต่อไปทั้งนี้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในทุกเรื่องไม่เฉพาะกรณีของการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งกรณีนี้จะประสานกับกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความชัดเจนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยว่ามีคนแจ้งเข้ามามากน้อยแค่ไหนโฆษกรัชดาก็บอกมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ถึงร้อยมีทั้งเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาและให้ข้อเสนอแนะควบคู่กันไปโดยข้อมูลดังกล่าวตนจะรายงานให้นายกรับทราบเป็นระยะเพราะส่วนหนึ่งมีการดำเนินการอยู่ที่ปปท.และปปช.ขณะนี้ขณะที่ทางคดีอาญาเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการต่อไปฉะนั้นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยเขาก็ยังเปิดรับอยู่แต่ว่ากลุ่ม4เนี่ยผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าทำไมเขายังกังวลอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วนะว่าไม่มีการยกเลิกการสอบไม่มีการสอบใหม่ไม่มีการยกเลิกใครทุจริตก็โดนถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าไปแล้วตัดชุดแล้วบรรจุแล้วแต่ถ้าสอบสวนพบว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้ทุจริตคือเป็นผู้ที่จ่ายเงินเข้าไปอ่ะ
11: ครับ
5: ยังไงก็ต้องโดนต้องเอาตัวออกมาแต่คนที่เขาไม่เกี่ยวเขาสอบได้ของเขาเองเขาไม่เกี่ยวอันนี้ก็ต้องให้ได้บรรจุต่อไปอันนี้ก็มีความชัดเจนไปยกเลิกไม่ได้ไงไอการยกเลิกการสอบเนี่ยมันมีกรณีเดียวอย่างที่ผมเคยบอกว่าคือกรณีที่ข้อสอบรั่วไอข้อสอบที่รั่วไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้สมัครสมมติสมัครทั้ง 1,000 คน 1,000 คนสมมตินะ
11: ครับ
5: เราไม่รู้ว่า 1,000 คนนั้นได้เห็นข้อสอบทั้งหมดไหมหรือได้เห็นข้อสอบแค่ 2-300 คนหรือเห็นข้อสอบแค่50คนจะเห็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าข้อสอบรั่วประจักษ์ว่ารั่วแน่นอนไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าคนที่เข้าสอบได้เห็นข้อสอบกันกี่คนฉะนั้นกรณีข้อสอบรั่วเนี่ยมีวิธีการเดียวที่จะไปจัดการคือยกเลิกแล้วสอบใหม่แต่อันนี้มันไม่ใช่ข้อสอบรั่วอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ยอมจ่ายเงินเ พื่อจะให้สอบได้ก็ต้องดึงตัวออกมาคนที่ไม่จ่ายเงินเขาไม่เกี่ยวเขาก็เดินหน้าเขาเดินหน้ารับราชการแต่คนที่น่าสงสารมากที่สุดคือคนที่สอบได้แล้วก็เขาไปหยิบชื่อออกมาหรือไปแก้ชื่อออกให้สอบตกเพื่อให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยสอบได้แทนแล้วที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวเมื่อวานว่ามีตั้ง270คนที่ไปดูข้อสอบแล้ว270คนเนี่ยไม่รู้มันแก้กันอีท่าไหน270คนเนี่ยทำได้0คะแนน คือไม่ถูกสักข้อหนึ่งมันบ้าไหมล่ะ คนเรียนจบปริญญาตรีมาด้วยกันเนี่ยมันไม่โง่ถึงขนาดว่าทำข้อสอบไม่ถูกสักข้อหนึ่งอันนี้ก็แปลว่ามันทำกันหยาบๆอ่ะใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ตกหมดก็ตกหมดพอตกหมดก็ต้องบอกว่าไม่ถูกสักข้อหนึ่งเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะแดงขึ้นมาก็ใช้วิธีการแบบนี้ถ้าให้เนียนเนี่ยคะแนนเต็มร้อยร้อยข้อสอบได้30 40สอบไม่ผ่านสู้เพื่อนไม่ได้เออมันก็ยังพอเนียนๆหน่อยนี่ไปปรับให้เขาได้0คะแนนไปปรับให้เขาได้0คะแนนแล้วผมถึงบอกว่าถ้าวันหนึ่งวันหน้าเนี่ยนะมันไม่มีเรื่องนี้แต่มันมีเรื่องว่าสอบตกสอบผ่านไม่ได้แล้วก็แฉกันทีหลังว่าที่ไม่ได้เพราะไปสอบเนี่ยได้0คะแนนคุณคิดดูที่คนที่เป็นลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่รู้ว่าลูกไปสอบได้0คะแนนเนี่ยมันจะเป็นยังไง
11: ครับ
5: หรือคนที่แต่งงานแล้วมีเมียมีลูกพ่อไปสอบเข้าบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ่อทำข้อสอบยังไงครับไม่ได้สักข้อหนึ่งได้ศูนย์คะแนนไอ้คนทำเนี่ยมันไม่นึกถึงหัวจิตหัวใจคนอื่นมันนึกแต่ว่าจะเอาเงินแล้วก็ทำกันลวกๆได้เงินได้ค่าจ้างแล้วก็ทำกันแบบนี้ให้ได้ศูนย์คะแนนเนี่ย
11: ครับ
5: วันนี้ที่เรื่องนี้นี่ลามมาที่สภานายอาสพลสันไตรภพสสศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์พาดพิงถึงกรรมธิการปปช.ชุดก่อนว่ามีการล่อซื้อตั้งแต่เดือนธันวาคม68โดยยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวตนยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในกรรมธิการปปช.ตนกังวลการที่เขาระบุชื่อนามสกุลเราตรวจสอบแล้วว่าชื่อที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการปปช.ไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่นามสกุลเดียวกันเป็นที่ปรึกษากรรมการกรรมธิการปปช.ชุดที่แล้วส่วนกรณีที่ระบุว่ามีการล่อซื้อเพื่อสาวเรื่องในเชิงลึกตนก็ยืนยันว่ากรรมธิการไม่เคยทำและไม่สามารถทำได้ถือเป็นการทำให้สภาผู้แทนเสียหายเป็นอย่างมากจึงจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของกรรมธิการให้ทำหนังสือถึงนายโสพลสารามประธานสภาเพื่อให้สำนักกฎหมายของสภาเนี่ยพิจารณาดำเนินคดีกับคนที่พาดพิงทำให้กรรมธิการปปช.หรือสภาผู้แทนราษฎรเสียหายไม่เช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจผิดว่าเราเรียกรับผลประโยชน์ไปแบล็คเมย์ประชาชนนอกจากนี้ยังอยากให้ประธานสภาเนี่ยป้องกันไม่ให้คนที่มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งในกรรมธิการไปเรียกรับผลประโยชน์กับบุคคลภายนอกเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็ไ ไม่ต้องไปอะไรหรอกครับเขาก็มีหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันป้องกันกันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ป้องกันวันนี้กรรมธิการป้องกันและปราบปรามประพฤติของผู้แทนชุดนี้มีวาระที่เขาเชิญบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเข้าชี้แจงคุณอัศพลบอกว่ากรรมธิการเชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติแล้วก็จะซักถามเรื่องความคืบหน้าของคดีรวมถึงคลิปเสียงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการชี้แจงในวันนี้ตนจะเรียกประชุมกรรมธิการต่อไปในสัปดาห์หน้าแล้วจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะถ้าเป็นกรมเนี่ยไม่มีคำว่าการและจะเชิญมหาวิทยาลัยที่จัดสอบและจะนำผลสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยมาพิจารณาด้วยเมื่อถามว่าท้ายที่สุดจะสามารถจับตัวผู้บงการในกรณีคดีนี้ได้ไหมนายอัศวพลบอกว่าเป็นข้อกังวลของสังคมว่าคดีจะคืบหน้าไปถึงไหนกรรมธิการจึงเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีข้อมูลเชิงลึกยังไงและมีการดำเนินการไปถึงไหนซึ่งประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจคือบุคคลที่เป็นข้าราชการจำนวน10คนที่ตำรวจได้บุกจับที่นนทบุรีตัวการใหญ่จะเป็นใครบ้างเราจะติดตามเรื่องนี้เนื่องจากการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่มากโอ้นี่ท่านก็ให้ข้อมูลยาว
11: ครับ
5: แต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่สุดมาถึงวันนี้

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
2: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสสุดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังที่ข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเคียงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องทุจริตส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมนั่งอ่านคอลัมน์ของเปลวสีเงินในไทยโพสต์เนี่ยมันก็เห็นภาพชัดขึ้นมาในระดับหนึ่งคุณเปลวพูดถึงตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ที่เราได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครอยู่ในระดับกุญแจดอกโตสองดอกฝ่ายชายชื่อกิจฝ่ายหญิงชื่อส้มที่เป็นคลิปเสียงสนทนาหาลูกค้าไปซื้อสอบแถมแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคือนายสงศักดิ์ทองศรีว่ามีเอี่ยวกับการซื้อสอบทีนี้เมื่อวันที่30เนี่ยรัฐมนตรีสงศักดิ์ปัจจุบันเป็นรองนายกมอบหมายให้นายที่ว่าการกระสังไปแจ้งความที่ทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกิจที่ผู้อยู่ในคลิปกับบังแจ๊กบางแจ็คมีผู้เผยแพร่อันนี้เป็นข่าวมาแล้วนะในข้อหาว่าร่วมกันบินประมาทโดยการโฆษณาและพรบ.คอมพิวเตอร์พอแจ้งความปุ๊บคนชื่อกิจก็โผล่ปั๊บแต่ว่าเป็นกิจไม่ใช่กิจที่สำคัญเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันคือด็อกเตอร์พงศกรเสาทนหรือด็อกเตอร์กิจพงศกรก็มาแต่กริดส่วนส้มไม่รู้ว่าไปบ่มกลีบอยู่ที่ไหนยังไม่ปรากฏโฉมถ้าเป็นด็อกเตอร์แล้วก็หากันกระโถนปากแตรเลยล่ะเพราะว่าพิชิตก็ด็อกเตอร์นะพิชิตทั้งพรมเนี่ย
5: ครับ
6: จอสอตอด็อกเตอร์พิชิตดร.กฤษเนี่ยมาพร้อมทนายวันนั้นเนี่ยพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีเสียงคลิปหลุดเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่กลับยกมือไหว้ฝากฟ้าฝากดินไปขอโทษท่านรองทรงศักดิ์ยืนยันว่าท่านรองทรงศักดิ์ไม่รู้เห็นกับการกระทำนี้นี่ดร.กฤษแก้เกี้ยวบอกว่าจะคล้องฟ้องกลับคนที่ปล่อยคลิปเสียงที่สนทนาหาลูกค้ามาซื้อข้อสอบดร.พงศกรเสาทนหรือกฤษยอมรับว่าเขาคือบุคคลในคลิปที่อยู่ในคลิปเสียงจริงแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตแต่ฟังในคลิปเสียงก็บอกว่าหาคนมาให้สักเท่าไหร่150หรือ 1,500 ก็ไม่รู้
5: 1,500
6: 1,500 เพราะว่าเขา
5: ได้โควต้ามา 1,500 ได้เก้าอี้
6: ได้โควต้ามา 1,500 แต่ไม่มีคนคนที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ได้ไปสมัครสอบ
5: ครับ
6: อันนั้นมันชัดอีกแล้วบอกไม่เกี่ยวแล้วถามว่าความสัมพันธ์กับส้มล่ะดูเสียงในคลิปแล้วดูสนิทสนม

0: ซีดซาดกันดีนี
1: ่
0: แล้วเธอไปไหนซะล่ะทำไมไม่แสดงความบริสุทธิ์กันล่ะกริตบอกว่ารู้จักกันจากการที่มีผู้แนะนำพบพูดคุยกันเพียงครั้งเดียวไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแม้ว่าลักษณะการสนทนาในคลิปจะดูว่าเหมาะสนิทสนมแต่ว่าเพราะผมเป็นคนพูดคุยกับผู้อื่นได้ง่ายส่วนรายละเอียดว่าใครเป็นฝ่ายติดต่อใครรายละเอียดการพูดคุยขอให้เป็นข้อมูลในสำนวนคดีพี่เป็นคนที่พูดจาแล้วสนิทกับทุกคนไวนะเพราะฉะนั้นน้ำเสียงพี่เนี่ยมันฟังแล้วมันดูอบอุ่นดร.กฤตก็พูดจาไหลลื่นไปเรื่อยพยายามทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรน้องชินชินนักข่าวพยายามถามย้ำถึงความสัมพันธ์กับส้มดร.กฤตก็ทำตลกแต่กวนว่าผมเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดคุยกับคนง่ายจึงทำให้คลิปเสียงดูสนิทสนมเป็นพิเศษแต่ยืนยันว่าส้มมีตัวตนจริงนะไม่ใช่ AI ทีนี้กริตเป็นใครภาพรวมก็ไม่ใช่อื่นไกลคนในแวดวงราชการท้องถิ่นเหมือนกับดร.พิชิตที่เป็นคนกลางน้ำที่ยังดำไม่โปรนั่นแหละดร.กริตเคยเป็นประธานคณะทำงานของนายวัฒนาช่างเหลานายกอบจ.ขอนแก่นแต่สิ้นสภาพไปเมื่อ21พฤศจิกายน68แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณนรมนพิญโยสินวัตรดูโปรไฟล์แล้วดร.กฤตก็ไม่ใช่ย่อยซะที่ไหนคนในแวดวงข้าราชการท้องถิ่นและการเมืองนี่เองสรุปว่าปปป.ปปท.และปปช.มีไพ่อยู่ในมือมากพอที่จะถอดรหัสไปถึงตัวน้ำและปลายน้ำได้แบบเบิดเบิดแต่ถ้าได้น้องส้มมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์อีกสักคนก็จะสาวยิ่งกว่านี้ลองพี่กฤตมามอบตัวแล้วน้องส้มก็อย่าหวังว่าตำรวจจะตามหาไม่พบฉะนั้นเอามือไขว้หลังมาพบพนักงานสอบสวนซะดีๆตำรวจเขาอยากจะรู้ชาวบ้านอย่างผมก็หูสั้นหูยาวอยากได้ฟังต่อว่ารายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยกมาอ้างนั่นน่ะหนูเปล่านาที่เขาชงมาแล้วน้องก็โผล่ผสมลงดุยๆไปด้วยหรือยังไงแล้วเห็นท่านปลัดมหาไทยอันเสร็จและภรรยาก็อยากพบคุยกับน้องส้มอยู่เหมือนกันเพราะที่คุณส้มขานชื่อท่านปลัดและภรรยาตามคลิปเสียงสนทนาชื่อสอบในผลิตในคลิปนั้นท่านปลัดสนใจมากและดูเหมือนแจ้งความไว้แล้วด้วยอันนี้จากคอลัมน์เปลวสีเงินในไทยโพสต์คุณราพงศ
2: ์ครับ
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องเด็กขับรถชนพระนี่นะครับเดี๋ยวรอการแถลงข่าวของทางผู้ว่าหรือว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันก็ถ้าจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนี่นะครับเอาตัวเลขอย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในโซเชียลนี่ก็เติมตัวเลขกันมาเยอะนะฮะเดี๋ยวรอเขาแถลงหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับคุณสุภาพมันมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอตัดสินใจทันทีเลยที่จะเข้าไปปฐมพยาบาลในเบื้องต้นครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากชาวโซเชียลกันเยอะเลยครับคือปกติเนี่ยระหว่างศรีกากับพระเนี่ยมันมีระยะห่างเขาให้มีระยะห่างไว้แต่ว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยครับเพราะว่าถูกชนแล้วก็กระเด็นกระดอนสาหัสขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างพระกับศรีกาเลยครับเธอตัดสินใจเข้าไปปฐมพยาบาลเลย
0: ต้องมีระเบียบระเบิดอยู่แล้วโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปพยาบาลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อพระเนี่ย
2: ครับ
0: เขายกเว้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
2: ภาพคลิปผู้หญิงคนนี้ได้รับการชื่นชมจากชาวโซเชียลเยอะเลยนะครับทีนี้ผมมาดูเรื่องแอร์โฮสเตสครับนายกอนุทินกลับมาถึงเมืองไทยแล้ววันนี้หนึ่งก็คือว่าพรุ่งนี้ครับจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมาประชุมกันทุกหน่วยงานเลยแล้วอาจจะต้องเชิญฝ่ายของประเทศออสเตรเลียด้วยอาจจะก่อนนะอาจจะก่อนแต่แน่นอนเราเบื้องต้นเนี่ยเป็นหน่วยงานของประเทศไทยก่อนทุกหน่วยงานมาประชุมกันแล้วนายกวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์มีประโยคหนึ่งบอกว่าการที่ทำอย่างนั้นก็คือขนยาเสพติดไปประเทศออสเตรเลียนี่นะครับเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดเลยเพราะเวลาไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาเข้มงวดมากมีการตรวจใช้สุนัขมาดมด้วยฉะนั้นไม่มีทางรอดเลยแล้วก็ต้องถือว่าใครที่ทำแบบนั้นคิดสั้นครับนี่นายกอนุทินส่วนเรื่องที่ว่าขนยาเสพติดไปแล้วเนี่ยส่งปลายทางยังไงเนี่ยวันนี้ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานปปส.คุณคณิศรภาพีรนนท์บอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับทางตำรวจออสเตรเลียเมื่อวานนี้นะครับได้ข้อมูลมาว่าปลายทางที่จะรับของจากมีนาเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อเดียครับแต่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติเนี่ยทางออสเตรเลียเขายังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นะครับรู้แต่ว่าชื่อเดียที่จะมารับของจากมีนานี่นะครับเมื่อไปถึงปลายทางที่ออสเตรเลียอันนี้ประเด็นจากทางผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดของปปส.แล้วก็วันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมจากทางปปส.อันนี้เป็นรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายโมงถึงช่วงค่ำของวันที่1กรกฎาคมคือตั้งแต่เมื่อวานครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปค้นจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่แล้วก็รายย่อยด้วยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่คาดว่าจะเป็นต้นตอที่ส่งของให้กับมีนานั้นนะครับของกลางยาเสพติดที่ยึดได้ก็มีเฮโรอีนน้ำหนักรวม 8,170 กรัมที่ซ่อนไว้ในผ้าแขวนผนังใส่ของผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายแล้วก็ยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 8,200 กว่ากรัมที่ซ่อนไว้ในซับในผ้าไหมแล้วยังมีผงเฮโรอีนอื่นๆที่ถูกบรรจุเอาไว้ในถุงพลาสติกด้วยอันนั้นคือที่เขาไปขยายผลไปจับกลุ่มเพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้นะครับคุณป้าครับ
0: ทีนี้เราทำยังไงถึงจะได้รู้ตัวว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยที่มาจ้างขนเนี่ยเป็นใครเพราะว่าตัวผู้ต้องหาคือแอร์โฮสเตสคือมีนาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็ถูกจับกุมอยู่ที่โน่นทีนี้ในกระบวนการเนี่ยสถานทูตของเราหรือใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถไปขอเยี่ยมพูดคุยได้ไหมเพื่อมาขยายผลในการจับกุมผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าที่ฝากไปว่าเป็นใคร
2: โรสที่ไหนใช่ครับใช้ Facebook ว่าโรส
0: อ๋อติดต่อกันทาง Facebook อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักยืนยันอะไรกันมากกว่านะ
2: ตามข่าวนี่บอกว่าโรสเนี่ยได้ติดต่อมาทักมาแล้วก็ตกลงกันราคาค่าจ้าง 8,800 บาทผ่านทาง Facebook นี่แหละชื่อ Lost แต่ว่าตอนนี้บัญชีเนี้ยหายไปแล้วอวตารไปแล้วคุณสุภาพ
0: กู้ได้ไหมในทางเทคนิคเนี่ยกู้ได้ไหมว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นใครเพราะคนที่ลงทะเบียนใน Facebook เนี่ยเขาต้องลงทะเบียนมาใช่หรือว่าใครก็ไปมีบัญชีแล้วก็อะไรได้ผมไม่รู
2: ้มันน่าจะกู้ได้คุณสุภาพเพราะว่ายากกว่านี้เนี่ยคนที่อยู่ในวงการไอทีเนี่ยก็ยังกู้ได้มาแล้วนะฮะทีนี้กู้ได้แล้วเนี่ยโลสเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนตามหาตัวได้ไหมแต่ถ้ากู้ Facebook กู้ Line อะไรพวกนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันกู้ได้อยู่แล้วนะคุณสุภาพ
0: นั่นน่ะสิทีนี้กู้ออกมาแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าไปใน Facebook เนี่ยต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนอะไรไหมหรือไม่ต้อง
2: อ๋อไม่ต้องไม่ถึงขั้นขนาดนั้นครับไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเวลาลงทะเบียนในจะใช้ Facebook เนี่ยไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นครับสามารถที่จะใช้ชื่อจริง
0: ก็ถ้างั้นถ้ากู้ได้แต่ไม่สามารถที่จะสาวไปถึงว่าเจ้าของบัญชีนี้หรือลอสเนี่ยชื่อเล่นว่าลอสเนี่ยเป็นใครได้ไหมล่ะไม่รู
2: ้
0: เราก็ไม่ชำนาญแต่ผมนั่งดูซีรีส์เกาหลีเรื่องพวกนี้เรื่องแบบนี้นะมันกู้ได้หมดนะมันทำได้หมด
2: อย่างน้อยๆถ้ากู้มาแล้วนี่นะครับก็จะได้ไปเห็นภาพรูปภาพหรืออะไรที่เป็นโปรไฟล์เก่าๆเนี่ยพอที่จะสืบไปต่อ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้คือคนจ้างเขาก็ต้องเป็นเจ้าของก็คือคนค้าคนขาย
2: ครับ
0: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ถ้าไม่เรื่องไม่เกิดแดงขึ้นมาอย่างนี้นะก็แปลว่าลอสเนี่ยคงจะใช้วิธีการทำนองเดียวกันเนี่ยทักทายไปหาเหยื่อคนอื่นๆด้วยดิ
2: ครับ
0: หรืออาจจะเคยประสบความสำเร็จในการจ้างกันมาแล้วแต่ไม่ถูกจับรอดมาได
2: ้อันนี้ข้อมูลเนี่ยครับคุณสุภาพช่วงวันที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในกลุ่มของ Air Hostess ทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยให้ข้อมูลมาแล้วครับ
0: ว่า
2: ได้รับการติดต่อเหมือนกันได้รับการติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ระบุว่าวันเวลาเมื่อไหร่งั้นก็แปลว่าติดต่อมาแบบนี้เอาใครที่จะรับงานก็รับไปแสดงว่ามีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับ
0: ก็ต้องทำมาแล้วต้องทำมาแล้วแต่ว่าถ้าทำมาแล้วถามว่าทำไมไม่ถูกจับอาจจะเนียนๆกว่าเป็นกระเป๋า
2: ครับ
0: ถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยที่จริงก็เนียนพอสมควรแล้วนะกระเป๋าเนี่ยนะกระเป๋าผ้าเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่รอดไม่รอดเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นดินแดนที่มีคนจะเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปเยอะแต่ถ้าไปประเทศอื่นที่เขาไม่เข้มงวดมากแล้วไปซุกเป็นรูปแบบอื่นแล้วก็จ้างถือแล้วก็ประสบความสำเร็จเสียเงินไป 7-8,000 แต่ว่าได้เงินมาเยอะ
2: ครับ
0: มันเท่าไหร่ล่ะเกือบกี่โลเท่าไหร่เป็นกี่ล้านก็ไม่รู้นะที่เป็นข่าว
2: ตอนเนี้ย
0: นั่น
2: ตัวเลขน้ำหนักของเฮโรอีนเนี่ยยังไม่นิ่งครับเดิมทีเนี่ยเราติดตามข่าวมาบอกว่า1กิโลแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางปปส.บอกว่าอาจจะถึง2กิโลด้วยซ้ำไปครับ
0: เพราะตอนแรกข่าวเข้ามาเนี่ยว่าในบรรดา10กว่าใบ12ใบเนี่ยซุกๆอยู่แค่ใบ2ใบแต่นี้ข่าวที่เข้ามาทีหลังว่าซุกไว้ในหลายใบ
2: ครับ
0: เอามาแซะๆแกะๆดูแล้วมาเทดูแล้วเอ๊ะมีผงเพิ่มขึ้นมาอีก ฉะนั้นก็ยังไม่แน่ว่าเท่าไหร่
2: ใช
0: ่แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะตามต้นตอให้เจอเนี่ยต้องกู้ข้อมูลมาให้ได้ว่าลอสเป็นใคร
2: คร
0: ับ แล้วผมก็เชื่อว่าก็คงเวียงแหทำกับแอร์โฮสเตสคนอื่นมาแล้วด้วยนะ
2: ครับ
0: ไม่รู้ว่าแอร์โฮสเตสการบินไทยหรือแอร์โฮสเตสที่อื่นอันนี้เราก็ไม่รู
2: ้ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นจะเหรอโลกยุคใหม่แต่ก่อนคนจะฝากของกันก็ต้องรู้จักกันว่าเป็นใครเดี๋ยวนี้ติดต่อกันทาง Facebook แล้วก็รับเลย
2: ร
0: ับหิ้วเลยพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู
1: ่กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม สององค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และ GEM ภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
4: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
8: ์กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทย
10: ให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เริ่มก่อนเลยคุณตลาพง
2: มีข่าวสั้นๆแต่ว่าน่าสนใจเข้ามาข่าวหนึ่งครับรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือเลขาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนายรัชพงษ์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดสงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยเป็นอดีตส.จ.สงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1รายงานข่าวกล่าวว่าคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องลาออกอาจเป็นเพราะพัวพันกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะมีรายชื่อญาติสอบได้ในลำดับต้นๆ นี่เป็นรายงานข่าวครับคุณสุภาพ
0: คือเท่าที่ดูข้อมูลฟังกันมานะ
2: ครับ
0: ไอ้ที่มันโตมขึ้นมาคราวนี้มันระเบิดขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยการสอบในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาที่เขาเปิดสอบกันเองเนี่ยนะคือการสอบมี2แบบสอบส่วนกลางคราวนี้สอบส่วนกลาง
2: ครับ
0: กับสอบตัวใครของใครของมันเช่นอบต.ที่อำเภอไหนสักแห่งอบต.เนี่ยไม่ใช่รับผิดชอบแค่ในตำบลนะอบต.เนี่ยรับผิดชอบในอำเภออบจ.เนี่ยรับผิดชอบระดับจังหวัดแต่ไม่มีพื้นที่คลุมทั้งจังหวัดส่วนอำเภอเนี่ยมันมีสองส่วนที่ยกระดับเป็นเทศบาลก็มีที่ยังไม่ถึงเป็นเทศบาลก็เป็นอบต.คนอย่าคิดว่าอบต.เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จริงถ้าให้ถูกเนี่ยเป็นองค์การบริหารส่วนอำเภอแต่เขาไม่เรียกอย่างนั้นรับผิดชอบทั้งอำเภอนะอบต.เนี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้ที่คุยค้างกันเมื่อกี้ว่าที่เขาสอบกันเองเนี่ยเขามีการทุจริตถ้าฟังดูตามนี้นะโผล่ขึ้นมาที่โน่นที่นี่มีสองส่วนที่วิธีการจะได้งานในอบต.คือเป็นลูกหลานของคนที่ทำงานอยู่มีเส้นมีสายกับสอบโดยกับวิธีการสอบสอบก็ฝากกันบอกข้อสอบกันแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลข 350,000 หรือ 300,000 อ่ะไม่ต้อง 300,000 300,000 ต่อ1คนเนี่ยมันมีกันมานานแล้วยังถ้าสมมุติมีกันมานานแล้วนะมันก็โผล่ตรงโน้นโผล่ตรงนี้ที่นั่นก็เคยทำกันที่นี่ก็เคยทำกันมันทำกันมาต่อเนื่องมาถึงคราวนี้ก็ชะล่าใจหน่อยเพราะว่าเขาเปิดสอบส่วนกลางรับสมัครตั้งเท่าไหร่ 6,000 คน
2: ครับ
0: มีผู้จ่ายเงินไปแล้ว 9,000 มีผู้สมัครเท่าไหร่นะ 300,000 กว่า
2: 400,000
0: 400,000
2: ครับรับ 6,000 6009ไอ้669คน
0: เออ
2: ครับ
0: จ่ายเงินแล้ว9,000
2: ครับ
0: จ่ายเงินแล้วไม่ได้ก็ 3,000 กว่าสิทางอย่างนั้นเกือบ 3,000 น่ะ
2: ครับ
0: อ้าว
2: ไอ้พวกที่ไปรับเงินก็รับแบบเวียงแหเลยเอาใครอยากเป็นใครอยากได้ในจ่ายมาโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าเฮ้ยรับเข้ามาตั้ง 9,000 แล้วเนี่ยโควต้าที่จะรับเป็นข้าราชการมันแค่เกือบ 7,000 คนเท่านั้นเนี่ยงั้นใครจ่ายมาใครไม่ได้ก็แล้วไป เขาเออ
0: ไม่ได้ก็แล้วไปไม่มีอะไรการันตีถ้าได้ก็เพราะว่านี่ไงถ้าสมมุติสอบเองได้นะ
2: ครับ
0: สอบเองได้แต่จ่ายเงินด้วยไอ้คนที่มารับเงินเขาก็บอกนี่ไงผลงานไอ้แบบนี้เนี่ยคนปากใต้เรียกว่าดักใส่แห้งคือปกติดักใส่ปลาเนี่ยดักในน้ำไอ้นี่มาดักใส่แห้งให้ปลามันเข้ามาหาใส่เองบนบกที่ดักใส่แห้งกันมากเนี่ยตอนผมหนุ่มๆนะ
2: ครับ
0: คือมีคนมาในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าใครไม่อยากเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ต้องถูกจับใบดำใบแดงเนี่ยเอาเงินมาเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวเขาจะไปคุยกับศาสดีเขาซีกับศาสดีคนที่ไม่อยากเป็นก็เอานี่คุณตะลาพงศ
2: ์
0: คนที่ทำงานอยู่แล้วคนที่เรียนหนังสือไม่อยากไปจับใบดำใบแดงก็ไปหาเงินมาจ่ายเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้สมมุติหมื่นหนึ่งนะแต่ก่อนเนี่ยหมื่นนี่ก็เยอะนะจ่ายหมื่นหนึ่งแล้วพอจับใบดำพอไม่ต้องจับไม่ได้ไม่ใช่จับพอจับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นผลงานถ้าจับได้จับใบแดงคืนเงินเขาคืนนะ
2: ครับ
0: บอกมีการผิดพลาดคืนเงินแต่ถ้าจับได้ใบดำเห็นไหมเพราะหมื่นหนึ่งเนี่ยช่วยไว้คนต่างจังหวัดแต่แทนที่จะบอกว่ามันจับใบดำใบแดงเนี่ยมันจะไปช่วยกันยังไงนอกจากช่วยไม่ให้จับช่วยไม่ให้จับแต่ถ้าจับแล้วเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าถ้าจับไม่ได้ก็กลายเป็นผลงานของคนที่ดักใส่แห้งถ้าจับได้ใบแดงเขาก็คืนเงินเอาเงินมาทั้ง10คนเนี่ยนะได้ทั้ง 20,000 เนี่ยพอแล้วคุณน่ะล่ะผมเออ
2: เดี๋ยวๆเอาประเด็นเรื่องที่นายกแถลงวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมาเพิ่มเติมซะหน่อยคุณสุภาพคือแถลงร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดสันติธรนั่นแหละครับทีนี้มันมีคำถามที่นักข่าวเขาถามนายกตอบแล้วมีประเด็นเช่นคุณอนุทินบอกว่ากลุ่มที่ทุจริตการสอบเนี่ยเขาคิดว่ารัฐบาลนี้จะอยู่เพียงแค่4เดือนหมายถึงว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งจนกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งก็เลยไม่เกรงกลัวอะไรรวมถึงไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีใครมารายงานเรื่องนี้กับผมแม้แต่คนเดียวถ้าสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่เกิดความเสียหายไม่มีการร้องเรียนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อ7หน่วยงานภายใต้ MOU เข้ามายับยั้งการทุจริตจนนำไปสู่การจับกุมบุคคลนี่คือสิ่งรัฐบาลได้ทำไว้แล้วเมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งในสมัยที่2ก็คงผิดความคาดหมายถึงมีกระบวนการแก้กระดาษคำตอบแล้วก็ไฟล์ข้อมูลเห็นได้จากกระดาษคำตอบว่าในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ประกาศผลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือนายหรือนางสาวคนนั้นคนนี้ได้77คะแนนส่วนอีกคนในกระดาษคำตอบได้33คะแนนแต่ในกระดาษประกาศเป็น70คะแนนดังนั้นการสุ่มตรวจ80คนอยู่ในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดทีนี้มานักข่าวถามว่าในช่วงรัฐบาลหนูหนึ่งใครเป็นคนย่ามใจครับคุณอนุทินตอบว่าก็ย่ามใจหมดเพราะเป็นสภาพของรัฐบาลรักษาการเราเพิ่งทำงานได้อย่างเต็มที่และได้รับความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพก็ในช่วงหลังการเลือกตั้งการทำผิดเพื่อการนี้ต้องมาแก้ข้อสอบแก้คะแนนย้ายข้อสอบแก้ไฟล์มีการโอนเงินมีการบรรจุแต่ละเรื่องมันเป็นอาญาแผ่นดินทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกพวกชั่วขายชาติอะไรพวกนี้เป็นความรู้สึกที่ทุกคนคิดแบบนี้แต่เราจะบอกว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนขายชาติคนขี้โกงเฉยๆ ไม่ได้แต่ว่าต้องพูดให้เขารับข้อกล่าวหาด้วยหลักฐานรัฐบาลของผมหลักฐานต้องเป็นที่ประจักษ์มีหลักฐานแล้วต้องมัดตัวให้แน่นดิ้นไม่หลุดเราทำงานกันแบบนี้แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครรอดสักรายทีนี้ถามอีกว่าปปช.เขาตั้งเป้าสอบเรื่อง TOR กระทรวงมหาดไทยจะหยิบมาดูด้วยไหมครับคุณอนุทินตอบว่าก็ดีเพราะถ้าปปช.สอบแล้วเราก็สอบของเราคนออก TOR ก็คนของกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นก็ต้องไปดูในกระบวนการทั้งหมดอย่างเรื่อง TOR ก็ต้องไปดูว่าทำไมถึงอนุญาตให้ทำ AI ในกระดาษคำตอบได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมจะกลับไปอ่านสัญญาเรื่องใน TOR ผมก็พอเป็นอยู่ไม่ใช่ผมไม่เป็นทั้งชีวิตสมัยทำงานเอกชนผมก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง TOR ก็ต้องไปตรวจ TOR ให้ดีต้องมาระดมความคิดกันเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับนี่คุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์วันนี้แม่ตอนท้ายของข่าวนี่เขาบอกอย่างนี้ภายหลังการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามนายอนุทินว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการท้าทายไม่เกรงกลัวต่ออำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าไม่เกี่ยวเพราะไม่มีใครที่จะทำการทุจริตได้ยกเว้นคนที่ตั้งใจไม่ได้ท้าทายอำนาจนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการท้าทายอำนาจประชาชนเพราะคนเหล่านี้ต้องไปเป็นข้าราชการรับใช้ประชาชนครับคุณผู้ชม
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นพักเสียอีกทีนึงเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
18: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
19: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
18: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
19: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
18: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
12: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
20: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
13: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
0: ผู้เลี้ยงกุ้งก็มีความหวังเพราะว่าล่าสุดนายสุริยะเนี่ยมารายงานนายกว่าได้เดินทางไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเพื่อจะร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงแก้ไขปัญหามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากทั้งนี้ในช่วงที่ตนได้มีโอกาสพบกับนายอันวาอิบราฮิม นายกของมาเลเซียระหว่างการเดินทางไปเยือนรัสเซียก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงร่วมกันว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ตนจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าวันที่9ถึงวันที่10โดยในทริปนี้จะมีการลงนามในร่างข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลดล็อกมาตรการแบบนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนอกจากนี้การเดินทางเยือนประเทศมาเลจะมีหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพร่วมคณะเดินทางไปด้วยเพื่อหารือข้อราชการในประเด็นความมั่นคงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
2: มีข่าวจากทางเลขาธิการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรครับวันนี้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตกรณีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิชอบโรงแรมเนี่ยชื่อยูเซนมายานะครับยูเซนมายาออกใบอนุญาตให้โดยที่ไม่ได้ทำอย่างครบถ้วนนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA นะฮะตั้งแต่ปี2557ครับเมื่อครั้งที่คุณจำเริญเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับตอนนี้น่าจะเกษียณไปแล้วนะ
0: ก็เสร็จแล้ว
2: ครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็ชี้มูลความผิดทั้งอาญาผิดวินัยร้ายแรงด้วยครับครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วอยู่เป็นภูเก็ตแล้วก็เจอปัญหาแบบอย่างเงี้ยหลายคนแล้วนะ
2: ครับ
0: แล้วยังอยู่ในปปช.ค้างอยู่ในปปช.ก็มีฉะนั้นข้าราชการไปภูเก็ตเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็เกษียณออกไปสวยงามได้ไปอยู่เมืองท่องเที่ยวแบบที่สองไปขึ้นศาลเพราะเจอข้อกล่าวหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะตอนนี้ก็ยังเป็นผลพวงคาราคาซังอยู
2: ่ครับ
0: เรื่องราคาน้ำมันกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กรณิตโนนจุ้ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในกำลังติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานอย่างต่อเนื่องหลังจากราคาน้ำมันโลกเริ่มปรับตัวลดลงทำให้ต้นทุนสินค้าหลายรายปรับตัวลดลงด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่เคยได้รับผลกระทบด้านต้นทุนมากเช่นปุ๋ยเคมีเม็ดพลาสติกที่ปัจจุบันแม้ต้นทุนจะลดลงกระทรวงพาณิชย์ก็ได้หารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องการนำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีไปแล้วให้มีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนในส่วนของปริมาณปุ๋ยราคาปุ๋ยตอนนี้เริ่มคลี่คลายจากช่วงเกิดสงครามราคาปุ๋ยยูเรียราคาขึ้นไปอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 1,200 ถึง 1,300 ต่อกระสอบแนวโน้มหลังจากนี้น่าจะคลี่คลายลงไปเรื่อยๆเพราะการนำเข้าไม่หยุดชะงักปริมาณเพียงพอราคาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อเกษตรกรมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะได้ติดตามสถานการณ์สินค้าที่เคยได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งที่มีการปรับตัวขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้ก็ขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ผลิตหลายรายขอปรับขึ้นราคาเช่นสบู่แชมพูแต่กรมการค้าได้ขอความร่วมมือให้ตรึงไว้อันนี้ก็ถ้าตรึงไว้ก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าพวกที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยหมาจะลงได้เนี่ยต้องดูฝีมือกันหน่อยว่าขึ้นไปแล้วลงได้มีไหมชีวิตผมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกสินค้าที่ว่าขอขึ้นไปแล้วแล้วลงได้เนี่ยมีน้อยมาก
2: ครับ
0: เ
2: ออในสภาวันนี้เนี่ยมีความดูเดือดเกิดขึ้นอยู่ครับคือคุณผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเนี่ยเขาตั้งกระทู้ถามเรื่องการหัวสวนะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลเนี่ยไม่มาตอบไม่มาชี้แจงนะครับเอาคราวนี้คุณผลิตเนี่ยก็ได้อภิปรายแสดงความไม่พอใจตำหนิท่านรัฐมนตรีที่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมาตอบกระทู้นี่นะครับแต่ว่าท่านประธานในที่ประชุมก็คือคุณโสพลชาลัมเนี่ยพยายามตัดบทครับคือจะให้เข้าสู่วาระการประชุมต่อไปก็เลยทำให้คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลลุกขึ้นมาตำหนิท่านประธานครับว่าไม่ควรที่จะตัดบทเร็วอย่างนั้นคุณผลิตเขายังอภิปรายกันอยู่นะฮะอ้าวคราวนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะอภิปรายถึงข้อบังคับการประชุมเพื่อช่วยทางคุณผลิตด้วยนะครับคุณชาชัวพลก็ตัดบทอีกไม่ยอมให้พูดครับคุณประกรณ์วุฒิก็ประท้วงครับลุกขึ้นมาการประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานเพื่อที่จะขอให้คุณสาธิตเนี่ยได้อภิปรายต่อประธานก็บอกว่าได้ทำตามข้อบังคับทีนี้ถัดจากนั้นทางฝ่ายภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาช่วยท่านประธานครับคุณร่วมทำคำนุรักษ์ลุกขึ้นมาอภิปรายยินยอมให้เพิ่มกระทู้สดเพิ่มขึ้นมาอีกกระทู้หนึ่งแต่คุณโสพลนี่บอกว่าตามข้อบังคับเนี่ยในกระทู้นี่มันมีแค่3กระทู้ดังนั้นการลดกระทู้ไป1เรื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นกระทู้ของฝ่ายค้านทั้งหมดคุณประกรณ์วุฒิก็เลยบอกว่ามันมีข้อยกเว้นได้ครับท่านประธานครับคุณโสพลก็เลยสวนขึ้นมาว่าท่านจะมาใช้กิริยามารยาทแบบนี้ไม่ได้แล้วก็สั่งให้คุณประกรณ์วุฒินั่งลงเพราะฝ่ายรัฐบาลเสนอทางออกมาให้แล้วไงแต่คุณประกรณ์วุฒิไม่นั่งครับคุณโสพลก็เลยบอกว่าก็อยากรู้เหมือนกันครับใครทำอะไรที่นี่ฉะนั้นที่บอกว่าไปใหญ่แล้วก็คืองดข้อยกเว้นข้อบังคับจะเอาอะไรอีกครับท่านประธานครับผมไม่อนุญาตให้ใครทั้งนั้นนี่ท่านประธานบอกว่าผมไม่อนุญาตให้ใครทั้งนั้นแล้วครับแล้วก็ตัดบทเข้าสู่วาระการประชุมถัดไปเลยครับคุณจุฬา
0: คือวิญญาณครูคนเป็นครูเก่าแล้วหน้าตาแกก็ขึมขึมเป็นไอ้เสือยิ้มยากอยู่แล้วนะคุณโสพลสาลัมเนี่ยหน้าขึมขึมผมว่าตั้งแต่ทำหน้าที่มาเนี่ยจะมีเรื่องกับสอสอหลายคนแล้วนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่แกมีเรื่องกับสอสอสอสอมีเรื่องกับแกหลายคนแล้วว่าอย่างนั้นเถอะหลายครั้งละหลายคนแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติแต่ว่าเท่าที่ดูรองประธานสองคนที่ลุกขึ้นเวลาลุกขึ้นมานั่งเวลามาทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยไม่ค่อยเกิดเหตุที่มีเรื่องจะต้องหงุดหงิดติดใจกับท่านประธานนะไม่ค่อยมีนะคุณตุลา
2: ค
0: ม
2: คือ
0: มามีเอาช่วงประธานนี่แหละ
2: คือโสพลเนี่ยผมก็เท่าที่ได้ฟังการอภิปรายในสภานี่ครับคุณตุลาคือบางทีท่านก็โหดเกินไปท่านก็ดุเกินไปบางประเด็นเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะเข้มเกินไปอ่ะ
0: เช่นเขากำลังหารือเหลืออยู่ครึ่งนาทีอย่างเงี้ยเขาให้เวลากันปกติสมมติให้หารือ5นาทีเกินเวลาไปครึ่งนาทีมันกำลังเขาก็กำลังอภิปรายกำลังพูดคุยกันด้วยมีเนื้อหาสาระแต่ไม่ยอม ไม่ยอม
2: ครับ
0: ที่ผ่านมาโดยปกติเราจะเห็นว่ามีรองประธานบางคนขึ้นทำหน้าที่ทีไรก็จะมีเรื่องกับสมาชิกแล้วประธานก็จะคอย ดูว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีประธานจะสวบเสียบเข้ามานั่งแทนเพื่อคลี่คลายบรรยากาศแต่นี้พอประธานเป็นเสียเองเจอเสียเองเนี่ยนะรองประธานทั้งสองคนเนี่ยคงไม่กล้าที่จะขึ้นมาบอกท่านท่านผมเองอะไรไม่ได้
2: นะนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
21: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
22: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: ร่วมสนับสนุน
25: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ราะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พระสุปฏิที่2กรกฎาคม2569การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับจากการที่

าณรายจ่ายทุกครั้งนะครับเมื่อจะมีบทสรุปเข้าสู่ก่อนการลงมตินั้นเนี่ยนะครับทางด้านของหัวหน้าพรรคประธานโทษครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือพูดง่ายๆล่ะหัวหน้าของพรรคแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเนี่ยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อภิปรายนะครับในการสรุปเรื่องของการอภิปรายร่างพรหมจรรย์งบประมาณของรัฐบาลนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับในช่วงปลายของการอภิปรายเนี่ยนะครับนายณัฐพงษ์เองเนี่ยก็ได้บอกว่ากรณีเรื่องที่มีการอภิปรายกันมาโดยตลอดของสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายณัฐพงษ์เองก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทางฝ่ายค้านนะครับที่จะต้องนำเสนอหรือว่าอภิปรายต่อเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ได้มีการลุกขึ้นชี้แจงตั้งแต่วันแรกนะครับว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเสนอให้มีการปฏิรูปงบประมาณเหมือนที่ทางด้านของนายพระดอนบอกนะครับอยากลงมือผ่าตัดใหญ่โครงสร้างงบประมาณเงินแผ่นดินที่แท้จริงใหญ่กว่าเงินงบประมาณนะครับมีทั้งเงินในรัฐวิสาหกิจเงินในกองทุนและก็เงินในท้องถิ่นต่างๆลำพังรายจ่ายรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีเนี่ยมีประมาณ4ล้านล้านบาทถ้ารวมเงินงบประมาณแผ่นดินออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเงินนอกงบประมาณมีบางคนประเมินไว้ว่าประมาณ10ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดโครงสร้างงบประมาณที่บูรณาการใช้แผ่นดินใช้จ่ายแผ่นดินทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือทางออกของประเทศสร้างการลงทุนที่ทำให้นะครับมีโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เติบโตเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยเห็นด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือพรรคประชาชนมีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติวิธีการงบประมาณเพื่อผ่าตัดงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหากทางนายพระดอนเห็นด้วยนะครับกับทางฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยทำงานก็หนีไม่พ้นที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยทบทวนมาตลอด3วันที่มีการอภิปรายที่ผ่านมานั้นเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็เห็นภาพอะไรบ้างกับการอภิปรายงบประมาณและก็การตอบคำถามชี้แจงของคณะรัฐมนตรีนะครับกำลังทำให้ประชาชนมีความหวังรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงรู้สึกว่าประเทศนี้มีอนาคตหรือไม่แล้วก็การที่รัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงสามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนหรือไม่ว่า4ปีหลังจากนี้เนี่ยที่ทางออกของประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งทางด้านของนายณัฐพงษ์เองเนี่ยยังบอกว่างบประมาณเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของรัฐบาลนะครับที่อยากเห็นอยู่ในร่างพรหมจรรย์งบประมาณฉบับนี้แต่ว่าทั้ง3วันเนี่ยตนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นและก็ไม่ได้เห็นภาพเช่นนั้นจึงทำให้ต้องตั้งคำถามว่างบประมาณฉบับนี้เนี่ยตกลงแล้วจัดมาเพื่อใครเพราะตนทำให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เนี่ยมีผลประโยชน์บางอย่างที่ทับซ้อนอยู่กับกลุ่มบุคคลที่กำลังเป็นเสาค้ำจุนให้รัฐบาลอยู่หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ของรัฐต่อ GDP ที่ต่ำประมาณ 14-15% ต่อ GDP ต่ำกว่าหลายประเทศในหลายกลุ่มทั้งในประเทศที่เกิดใหม่หรือประเทศในแถบเอเชียนะครับซึ่งตนก็กลัวว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยกำลังจะผ่าตัดโครงสร้างงบประมาณที่ภาพปลายทางก็ดูแล้วเนี่ยไม่ตรงกันเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจที่มีการตัดงบประมาณในส่วนของกลุ่มจังหวัดโดยให้เหตุผลว่ามีความซ้ำซ้อนกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าการกระจายอำนาจก็คือการเพิ่มอิสระทางการคลังให้กับท้องถิ่นเพิ่มการบริหารบุคลากรให้กับท้องถิ่น 2.2 หมื่นล้านบาทที่ตัดออกจากงบผู้ว่าทำไมจึงไม่ลงไปอยู่กับท้องถิ่นนะครับลงไปอยู่กับท้องถิ่นเนี่ยเพียงแค่ 7,000 กว่าล้านนะครับนี่เป็นงบกระจายอำนาจหรือว่าแบ่งอำนาจนะครับแล้วก็เรื่องของที่ทางด้านของนายพระดอนเองบอกว่าจะไม่กู้เต็มกรอบเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังแต่กลับมีการออกพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเฉพาะในส่วนของแผน2จำนวน 200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยถามว่าทำไมเพราะในส่วนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ได้ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจกลับและก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่ารัฐบาลมีแผนที่จะใช้เงิน 200,000 ล้านบาทในแผนการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้อุดหนุนให้เกิดการใช้รถ EV ซึ่งสามารถบรรจุอยู่ในร่างพรหมจรรย์งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือว่าทำไมเนี่ยนะครับไม่เอาไปใส่ไว้ในร่างพรหมจรรย์งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าต้องการรักษาวินัยการเงินการคลังที่ดีแต่เป็นเพราะกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยกำหนดว่านะครับจะทำเช่นนั้นไม่ได้ดังนั้น

0: รัฐบาลคิดไม่ออกไม่มีโปรเจกต์นะครับว่าจะทำอะไรนะครับคือเงินลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศพยายามขายเยอะแยะเต็มไปหมดว่าปีนี้พยายามตัดงบที่ไม่จำเป็นออกแต่แทนที่จะตัดงบลงทุนที่ไม่จำเป็นออกแล้วนำไปลงทุนในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเมื่อคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่มีโปรเจกต์การลงทุนเนี่ยก็กลับมาออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเลี่ยงกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยจะบอกได้เต็มปากอีกหรือไม่ว่ากำลังรักษาวินัยการเงินการคลังนะครับซึ่งต่างๆภาพเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ตนพยายามบอกให้เห็นว่ารัฐบาลเลือกชี้แจงเพียงแค่ด้านเดียวภาพปลายทางที่จะลงมือผ่าตัดโครงสร้างงบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่อาจจะเห็นตรงกันไม่เห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับข้อสังเกตนะครับในฐานะของผู้นำฝ่ายค้านนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่จงใจหลีกเลี่ยงไปไม่ใช้เงินงบประมาณแต่ไปออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทที่สภาควบคุมไม่ถึงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ตนเนี่ยมาตั้งให้ทุกคนเห็นว่าทำไมนะครับถึงมองว่าร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเนี้ยที่มาจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ได้กำลังจะช่วยไทยแต่กำลังจะช่วยใครบางคนที่เป็นเสาค้ำยันอำนาจให้กับรัฐบาลสีน้ำเงินอยู่หรือไม่นะครับนั่นเป็นคำอภิปรายในส่วนของนายณัฐพงศ์นะครับหรือปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับซึ่งหลังจากที่ส.ส.นะครับได้มีการอภิปรายร่างพระบัญญัติงบประมาณดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงปิดการอภิปรายนะครับยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและยกระดับรายได้ของประชาชนพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านในการเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศรัฐบาลเนี่ยพยายามดำเนินการทุกมาตรการเพื่อดูแลวิกฤตปากท้องของประชาชนแม้งบประมาณมีข้อจำกัดจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดเพราะหากไม่เร่งแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็กการจ้างงานและก็อาจจะลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับการออกพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเยียวยาประชาชนแต่ยังเป็นการรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงถ้าไม่เร่งปรับตัวจะทำให้ต้นทุนพลังงานสูงในระยะยาวนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงส่งผลให้ไทยขาดดุลชีเดินสะพัดกว่า500,000,000 บาทจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มาตรการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานควบคู่กันนะครับโดยที่นายอิริติบอกว่าตนเนี่ยไม่ใช่หมอที่จะสร้างวัฒกรรมเก่งแต่ต้องการผ่าตัดปัญหางบประมาณปีที่แล้วเนี่ยขาดดุล 4.4% จึงวางแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อลดการขาดดุลลงเหลือ 3% ในปี2572ปีนี้เนี่ยเปิดเผยแผลทั้งหมดตั้งเป้าลดขาดดุลจาก 4.4 เหลือ 3.9 เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังนะครับฐานะการคลังของประเทศยังอยู่ในภาวะที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดจึงจำเป็นต้องร่วมกันปรับโครงสร้างงบประมาณให้เหลืองบลงทุนมากขึ้นแม้งบลงทุนในเล่มงบประมาณปีนี้เนี่ยจะเหลือเพียงประมาณ 70,000 ล้านบาทแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มการลงทุนผ่านรัฐวิสาหกิจอีก 2.7 แสนล้านบาทซึ่งไม่รวมอยู่ในร่างงบประมาณรวมทั้งผลักดันการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนหรือว่า PPP เนี่ยในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับซึ่งนายเอกนิติก็ยืนยันนะครับว่าแม้งบประมาณจะมีข้อจำกัดแต่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนและก็ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยใช้งบประมาณเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความมั่นคงของประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและก็มติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งนายเอกนิติเองยังได้ฝากข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะจากส.ส.ให้คณะกรรมการวิสามัญเนี่ยนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและก็เชิญชวนทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างอนาคตที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของ ที่ประชุมสภานะครับก็ได้มีการลงมติรับหลักการร่างพระบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 88ล้านบาทนะครับด้วยคะแนนเห็นชอบเนี่ย288เสียงไม่เห็นชอบ119เสียงงดออกเสียง86เสียงและก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัน72คนเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายในวาระต่อไปนะครับแม่ก็น่าสนใจเสียงที่งดออกเสียง86เสียงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มฝ่ายคอยที่นะครับสื่อพากันเรียกอย่างนั้นหรือเปล่านะครับฝ่ายคอยที่ไม่ใช่ฝ่ายค้านนะครับในส่วนของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน72คนนั้นเนี่ยกำหนดเวลาแปลยติ30วันนะครับโดยนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกก็คือวันนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายนะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วนะครับในส่วนของประธานคณะกรรมาธิการก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งครั้งนี้ก็คือนายเอกนิตินิติธานประภาสนั่นเองนะครับในส่วนของกรรมธิการ72คนเนี่ยก็จะแยกเป็นในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ย18คนนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทย21คนนะครับแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ย13คนนะครับแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยเนี่ย8คนพรรคกล้าธรรม6คนนะครับก็นั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับต่อเนื่องกันนะครับวันนี้เนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสายนะครับ 10:45 นาทีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1เนี่ยทำหน้าที่การประธานการประชุมนะครับมีการพิจารณาร่างพระบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับตามที่คณะกรรมการวิสามัญที่มีนายเอกนิตินิติธานประภาสเป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้วนะครับมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย5มาตราซึ่งนายเอกนิติเนี่ยได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการนะครับบอกว่าหลังสภารับหลักการวาระหนึ่งเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางกรรมการก็ได้พิจารณาเสร็จแล้วร่วมพิจารณารายละเอียดของการโอนเงินงบประมาณโอนเงินของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยจำนวน118หน่วยนะครับจำนวน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางเพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพสอดรับกับภาวะที่ประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกในปีงบประมาณ2569นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็เรื่องของปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและก็ค่าครองชีพของประชาชนนะครับซึ่งการพิจารณาร่างพระบัญญัติดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2รวดเร็วนะครับใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์นินสกุลที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเนี่ยเพียงแค่30วินาทีนะครับและก็เข้าสู่การลงมติวาระ3นะครับว่าเห็นชอบหรือไม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงนะครับไม่เห็นชอบไม่มีแล้วก็งดออกเสียง2เสียงนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบร่างพระบัญญัติในการโอนงบประมาณดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในส่วนของข้อสังเกตจากคณะกรรมการเนี่ยก็มีสาระสำคัญอย่างเช่นเรื่องของการเสนอแนะให้รัฐบาลคำนึงถึงความคุ้มค่าตามเป้าหมายและก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบกฎหมายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อสำนักงบประมาณด้วยว่าควรกำหนดมาตรการเชิงระบบเพื่อป้องกันปัญหางบประมาณพักตกพับตกหรือว่าโอนกลับซ้ำนะครับแล้วก็ให้ทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและก็บริหารโครงการให้สอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนของการพิจารณาร่างพระบัญญัติโอนงบประมาณในวาระ2และ3นั้นเนี่ยใช้เวลารวม15นาทีนะครับก็จากนี้ไปเนี่ยนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะต้องส่งให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อครับเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันนะครับผมเนี่ยได้นำเสนอประเด็นเรื่องที่ว่าจะมีการรายงานผลสอบโกงท้องถิ่นนะครับให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในวันนี้ในวันนี้นะครับซึ่งที่กระทรวงมหาดไทยเองวันนี้นักข่าวก็ได้ถามกับนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนะครับก็ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตนะครับดังกล่าวและก็บอกเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากว่ายังไม่ครบ7วันนะครับแล้วถ้าครบ7วันจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ย ครับนายสันติธรก็อ้างบอกว่าเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับส่วนวันนี้ต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือไม่เนี่ยนะครับนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการชี้แจงอ้าวก็ถ้าเป็นอย่างนี้บอกว่ายังไม่ครบ7วันในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีการสรุปหรือรายงานนะครับแต่เดี๋ยวนักข่าวก็จะไปขุดคุยไปตรวจสอบไปหาคุณแหล่งข่าวกันแหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รายงานกันในวันนี้อ้าวก็ยังข้ามไปอีกต้องรอไปถึงวันจันทร์นะครับเรื่องร้อนอย่างนี้ก็คงจะไม่รีบสรุปหรือเร่งสรุปนะครับเพราะว่าแม้ก็บางทีอาจจะต้องรอประสานหรือตรวจสอบกับทางด้านของปปช.ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องหลักที่มันเกิดขึ้นประเด็นปัญหาที่ถูกเปิดโปงนั้นเนี่ยมาจากทางด้านของสำนักงานปปช.ร่วมกับทางกองบังคับการปปป.เนี่ยนะครับถ้าผลสอบออกมาแล้วเอ๊ะมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ปปช.กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวในอนาคตมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้ได้เหมือนกันครับส่วนเรื่องของกรณีที่ลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียหลังจากตรวจพบในเรื่องของการหิ้วสัมภาระที่เป็นสารเสพติดเฮโรอีนเข้าประเทศเขานั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของนางละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอยู่ก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำกันขึ้นมาอีกนะครับโดยลูกเรือทุกคนเนี่ยต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินโดยมุ่งเน้นไปเรื่องของการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรหรือว่าหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งก็ได้ มีการสั่งการเนี่ยนะครับว่าให้ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะครับทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือนะครับการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและก็เสริมการประสานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการและก็การเดินทางของประชาชนนะครับก็นะครับรัฐบาลนะครับก็ต้องมีการสั่งการในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเพื่อยกระดับนะครับหลังจากที่เกิดเหตุดังว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็มีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานนะครับในการยกระดับมาตรการสกัดการขนยาเสพติดผ่านสนามบินเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องนี้ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปตามกันในช่วงของครบครึ่งคมนาคมนะครับอีกด้านนึงนะครับเกี่ยวข้องกันทางเพจ Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้มีการโพสต์ย้ำเตือนประชาชนนะครับว่าอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับโดยบอกว่ากรมการกงสุลแจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือวัสดุหรือพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนนะครับเมื่อนำไปสำเร็จเนื่องจากว่าอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายนะครับเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดถ้าถูกจับดำเนินคดีเนี่ยผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับการครอบครองหรือว่าขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงนะครับทั้งในประเทศเราเองและก็ต่างประเทศนะครับอย่างกรณีของกัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางที่ดีที่สุดอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและก็พัสดุเด็ดขาดนะครับซึ่งกรมการกงสุลเนี่ยนะครับก็เตือนนะครับปิดท้ายด้วยว่าดูแลสัมภาระของตัวเองปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนี่ก็เป็นสิ่งที่คือมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องนะครับคิดได้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องของการรับฝากรับหิ้วในลักษณะอย่างนี้อันตรายนะครับเอ้าวันนี้ขออนุญาตที่จะปิดท้ายไปกับเรื่องของ การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาจากชัยชนะของอาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์นะครับจากมุมมองของอาจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเนี่ยวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับและก็สก.ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าถ้าต้องการทำความเข้าใจพรรคการเมืองและคะแนนของสก.เนี่ยมันสะท้อนฐานเสียงของพรรคได้ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อการเป็นการเลือกผู้บริหารโดยตรงอย่างผู้ว่ากทม.เนี่ยคุณสมบัติบารมีความดึงดูดและก็ความน่าเลือกส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงนะครับการประเมินความเข้มแข็งของพรรคการเมืองก็ต้องวิเคราะห์คะแนนของสก.นะครับสิ่งที่พบก็คือโหวตting consistency หรือว่าความมั่นคงในการเลือกที่ยึดโยงกับพรรคการเมืองเนี่ยมีความบุบวาบอย่างมีนัยสำคัญถ้าเปรียบเทียบกับผลเลือกตั้งสก.เมื่อปี2565ผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผลการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาและการเลือกตั้งสก.เนี่ยก็จะพบว่านะครับคะแนนของสก.จากก้าวไกลปี65เนี่ย 480,000 เสียงนะครับหรือว่า 21% 14ที่นั่งเลือกตั้งส.ส.เนี่ยได้ 1,400,000 คะแนนหรือว่า 45% ส่วนสก.ของพรรคประชาชนครั้งเนี่ยได้ 660,000คะแนนหรือว่า 36% นะครับมองมุมหนึ่งเนี่ยคะแนนหายไป 9% แต่ตัวเลขเนี่ยไม่อาจจะเป็นกระจกพยากรณ์ความนิยมของคนกรุงเทพได้ต่อพรรคประชาชนนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยใช้คนละชุดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกระดับชาตินะครับแต่ว่าเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่พรรคก้าวไกลแม้จะจับมือกับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานเสียงเดิมกลับแพ้มากกว่าเดิมจากที่พัทยาร่วมใจบวกคณะก้าวหน้าเคยได้นะครับ21,521 คะแนนครั้งนี้เนี่ยผู้สมัครในนามพรรคประชาชนได้เพียงแค่ 11,566 คะแนนนะครับอันนั้นเป็นมุมในเรื่องของการเลือกสก.นะครับส่วนคำถามสำคัญคำถามใหญ่ถึงความนิยมของแบรนด์เพื่อไทยในกทม.เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแม้นั้นแหละนะครับก็ด้วยความที่รู้ในเรื่องของกระแสนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นผลทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ส่งทางผู้สมัครสก.อาจจะมองว่าเป็นการหลีกทางให้ทางท่านของอาจารย์ชัดชาติและก็ไม่ส่งสก.เป็นเพราะผลมาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มองกันได้นะครับทีนี้มามองในมุมเรื่องของคะแนนนะครับที่ทางด้านของอาจารย์สิริพันธ์วิเคราะห์นะครับในส่วนของคะแนนที่หดหายไปนะครับของสายอนุรักษ์นิยมกับชาตินิยมนะครับไปโหวตเลือกมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขแล้วก็ไม่เลือกประชาธิปัตย์หรือเปล่าเนี่ยประเมินอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้อีกเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคะแนนของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็รวมถึงคะแนนความนิยมจากทั้งอนุรักษ์นิยมและก้าวหน้านะครับที่อาจจะชี้ได้ก็คือกลุ่มเนี้ยปฏิเสธพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ชัยชนะของอาจารย์ชาติชาติที่มากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแม้คนไปเลือกตั้งน้อยนะครับที่ 52.79% แต่ว่าครั้งนี้นะคะแนนไม่ถูกแบ่งให้ผู้สมัครคนอื่นนะครับดังนั้นเองคะแนนที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่เลยเข้ากับอาจารย์ชัดชาติไปเต็มๆนะครับดังนั้นเองนะครับก็เป็นมุมมองนะครับที่มองแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีตัวปัจจัยและเรื่องของตัวบุคคลผู้ว่ากทม.เนี่ยเห็นภาพชัดเจนเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรามองกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการนะครับถ้าจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทางอาจารย์สิริพันธ์เองก็มองว่าแม้เรื่องของกกต.อาจจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยตั้งเป้ากับการที่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์นะครับคนกรุงเทพเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ถึง 70% แต่มาใช้สิทธิ์จริงแค่52% เศษๆเท่านั้นเองน้อยกว่าเป้าหมายเยอะเลยก็อาศัยเรียกว่าเป็นการสรุปบทเรียนของฝ่ายที่ทำงานนะครับส่วนเรื่องของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็คณะบริหารเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันในวันต่อๆไปนะครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับค้นหา @around_newsfm97 นะครับ Facebook ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับแล้วก็ X นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าว Around News ของเราใน2ช่องทางนะครับ Facebook และก็ X กันเพิ่มเติมให้เยอะๆอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ต้องกลับมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องขอโทษขอโพยกันหน่อยละนะครับเมื่อช่วงแรกที่นำเสนอประเด็นเรื่องของผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มีทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ครบ7วันแล้วไปบอกว่าอ๋อนะครับวันศุกร์แล้วก็อีก2วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอวันจันทร์บ้างเนี่ยนะครับลืมไปนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะครับก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยว่าบทสรุปหรือว่าผลของการสอบนะครับที่ขีดเส้นไว้7วันเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับส่วนช่วงครบเครื่องคมนาคมวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์มาจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งว่าทางบริษัททอกกันช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรบ3ช่องจราจรนะครับบริเวณร้านวัสดุก่อสร้างง่วนเฮงหลีถึงบริเวณซอยรางน้ำเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรบตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับ4ทุ่มของวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่15สิงหาคมก็1เดือนเต็มๆนะครับเป็นการปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ถนนราชปรบบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังว่านี้นะครับส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับถนนราชปรบสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532 0632176532หรือว่าติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปติดตามเรื่องกระทรวงคมนาคมนะครับที่เรียกประชุมทุกหน่วยงานในการยกเรื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดผ่านสนามบินนะครับโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียนะครับ ABF จับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนั้นเนี่ยตนก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและก็ยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้มีการเชิญทางบริษัทการบินไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT กรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.และก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยบรรดาโน้ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวในการอุดช่องโหว่ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินของประเทศนะครับซึ่งผลของการประชุมเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปให้เร่งดำเนินมาตรการในระยะสั้นโดยการบินไทยเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือว่ารับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับขณะที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทเนี่ยนะครับจะกำชับให้สายการบินทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วก็ติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดนะ ครับด้านของ AOT ก็ยืนยันนะครับว่าลูกเรือทุกคนเนี่ยได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ฝากของปปส.และก็กรมศุลกากรเนี่ยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและก็ตรวจจับความเสี่ยงนะครับสำหรับมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ผลักดันในการใช้ข้อมูล Passenger Name Record PND นะครับหรือว่าบันทึกข้อมูลการสำรองที่นั่งในระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็คัดกรองบุคคลต้องสงสัยอย่างเป็นระบบนะครับรวมไปถึงศึกษาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับโดย AOT เนี่ยมีแผนที่จะนำเอาระบบไบโอเมตริกส์นะครับมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ติดตามตรวจสอบนะครับซึ่งนายพัทรพงษ์เองเนี่ยยังได้บอกด้วยว่าที่ประชุมนะยืนยันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการตรวจค้นลูกเรือตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแคทอย่างเข้มงวดที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจยึดและก็สกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายกรณีจะไม่ได้เผยแพร่เป็นข่าวต่อสาธารณะก็ตามนะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ดีครับในการที่จะยกระดับนะครับในเรื่องของมาตรการไปจะยกเรื่องด้วยแล้วก็ยกระดับด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาที่น่าสนใจเนี่ยเรื่องของช่องทางพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่คงต้องเข้มงวดกันมากขึ้นนะครับไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับเตรียมที่จะพลิกโฉมคมนาคมทางน้ำแล้วครับมีการผลักดันเรื่องของ School and Taxi Boat นะครับแก้เรื่องของรถติดแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการให้บริการเรือของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดนะครับซึ่งเป็นเรือที่เคยให้บริการโดยสารสาธารณะในคลองภาษีเจริญนะครับในการสำรวจเส้นทางแล้วก็ติดตามความเป็นไปได้รวมถึงเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องนะครับเรือนักเรียนเนี่ยสกูบอทแล้วก็เรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแท็กซี่บอทซึ่งการตรวจเส้นทางเดินเรือในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพจริงของอุปสรรคและก็โอกาสในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในคลองภาษีเจริญนะครับมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและก็พื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนของนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านการจราจรขาดความคล่องตัวในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเส้นทางน้ำนะครับโดยเลือกพื้นที่คลองภาษีเจริญเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องนะครับสำหรับการนำร่อง2โครงการหลักก็คือโครงการสกูบอทที่มุ่งพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและก็ประหยัดสำหรับนักเรียนในพื้นที่นะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยมีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งนะครับก็มีแนวคิดที่จะนำกองเรือเดิมของกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับมาปรับปรุงพัฒนาใหม่และก็โครงการแท็กซี่บอทนะครับเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางไร้รอยต่อนะครับก็คือระบบล้อรางแล้วก็เรือนะครับเริ่มต้นจากสถานีรถไฟบางว่าเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตลาดพลูและก็ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับโดยที่หลังจากนี้เนี่ยนะครับได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปผลการศึกษาความต้องการของประชาชนและก็ความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงลึกเพื่อที่จะได้นำเอาข้อมูลเนี่ยมาประเมินร่วมกันโดยจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งด้านการกำหนดเส้นทางตารางเวลาเดินเรือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องทั้ง2โครงการเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการเดินทางของนักเรียนผู้ปกครองและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำไปพร้อมๆกันก็มีความพยายามนะครับในเรื่องของการที่จะ รื้อฟื้นเรื่องการสัญจรทางน้ำโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของคลองภาษีเจริญเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูแหละนะครับว่าโจทย์ที่ตั้งไว้มันอาจจะตอบโจทย์ได้แต่ว่าต้องดูในเรื่องของการตอบรับนะครับความต้องการหรือว่าความนิยมในการที่จะหันมาใช้บริการดังกล่าวนี้เนี่ยของประชาชนนะครับว่ามันสะดวกรวดเร็วจริงหรือไม่ด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเกิดแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์นะครับที่ได้ตั้งไว้ดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับไปดูเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครนายกนะครับเรียกกันว่าวงเวียนน้ำพุช้างนะครับทางเข้าเขื่อนขุนด่านปราการชนโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับบอกว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสายนย4016แยกทล3049เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับมีการปรับปรุงภูมิสถานด้วยการปรับเปลี่ยนบริเวณวงเวียนช้างเดิมและก็แปลงโฉมใหม่เป็นวงเวียนน้ำพุช้างนะครับมีความสวยงามโดดเด่นและก็มีความเป็นสากลมีส่วนในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการนำเอาลวดลายดอกไม้ประจำจังหวัดอย่างสุพรรณิกาและก็ผลไม้ชื่อดังประจำจังหวัดอย่างมะยงชิดเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบริเวณรอบน้ำพุด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรมทางหลวงชนบทยังได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มอีก5ตัวนะครับเชื่อมต่อไปยังห้องควบคุมระบบการจัดการจราจรอัจฉริยะของแขวงทางหลวงชนบทนครนายกเพื่อเป็นการบริหารจัดการจราจรและก็เฝ้าระวังความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับทางกรมทางหลวงก็เชิญชวนแล้วครับคุณผู้ฟังประชาชนที่สนใจนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนบนถนนเส้นทางแห่งสุนทรียภาพเข้าสู่เดือนด่านเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแล้วก็เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่บริเวณวงเวียนนะครับช่วงกิโลเมตรที่1+300บนถนนทางหลวงชนบทสายนย4016แยกทล3049เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอำเภอเมืองนครนายกก็แน่นอนครับว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษนะครับเป็นไปตามความฝันของจังหวัดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครนายกสถานที่ที่ทำให้นึกถึงเป็นที่แรกในภาพจำของประชาชนก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งนะครับสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อนแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองนครนายกได้จากทางด้านหลังเขื่อนด้วยนะครับส่วนการเดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยพอขับรถออกจากตัวเมืองนครนายกไปตามเส้นทางทล3049ถึงแยกวัดตำหนักช่วงกิโลเมตรที่11+100เนี่ยก็ให้เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางมุ่งหน้าต่อยังเส้นทางทล3049นะครับถนนสายเนี้ยส่วนใหญ่2ข้างทางจะเต็มไปด้วยรีสอร์ทที่พักและก็กิจกรรมทางบกทางน้ำต่างๆตลอดแนวนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะผ่านน้ำตกวังตะไคร้ถ้าขับตรงไปอีกไม่นานก็จะมีทางแยกกมที่17+350นะครับเป็นเส้นทางเข้าเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสายนย4016นะครับซึ่งเดินทางไปไม่นานก็จะถึงวงเวียนน้ำพุช้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับแล้วก็สามารถเบี่ยงไปทางซ้ายเพื่อขึ้นไปยังตัวเขื่อนได้ต่อไปด้วยนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนครนายกใกล้กรุงเทพด้วยเนี่ยนะครับเอาใครสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เดินทางไปกันได้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับในเส้นทางดังว่านี้เนี่ยกับแขวงทางหลวงชนบทนครนายกนะครับ0373864412นะครับ0373864412ซึ่งก็ต้องโทรไปสอบถามในวันและก็เวลาราชการนะครับหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันอีกรอบนึงเนี่ยนะครับก็ย้ำช่อ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเรานะครับช่องทาง Facebook นะครับค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSแซกเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MS SZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามนะครับรับฟังรายการแบบเรียลไทม์หรือฟังรายการย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของข่าวคราวนะครับในส่วนของแวดวงคมนาคมขนส่งกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของสหรัฐอิหร่านคุยกันนะครับไปถึงไหนยังไงกันแล้วสักครู่เดียวนะครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานนะครับว่าอิหร่านและก็สหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการเจรจาทางอ้อมรอบใหม่นะครับซึ่งจัดขึ้นกันที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวานนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคมโดยที่ไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความคืบหน้าใดๆที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้นะครับการหารือในครั้งนี้เนี่ยนะครับคงต้องเรียกบอกว่าเป็นการหารือทางเทคนิคนะครับมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆที่แต่ละฝ่ายเนี่ยได้ตกที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันแล้วเมื่อมีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจาเนี่ยบอกว่าผู้เจรจาของทั้งสองประเทศใช้เวลา2วันในโดฮาเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและก็การปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะครับซึ่ง2ประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจอิสลามบัด14ข้อกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์บอกว่าการประชุมครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับที่เสียชีวิตจากการถูกสหรัฐและก็อิสราเอลโจมตีเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีกำหนดทำพิธีฝังศพในวันที่9กรกฎาคมนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ได้โพสต์บน X บอกว่าการเจรจาที่โดฮาสร้างความคืบหน้าในเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงที่ยุติสงครามในเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นการต่อยอดจากผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่นะครับทางสหรัฐนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดฉากทำสงครามร่วมกับอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์บอกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีโดยที่อิหร่านมีการประชุมนะครับแล้วก็หารือกับทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยเป็นไปได้ดีมากและก็จะได้เห็นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแหล่งข่าวระบุบอกว่าโครงการนิวเคลียร์ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในการเจรจาครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นการเจรจาในระดับเทคนิคเป็นหลักเท่านั้นนะครับด้านของเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในภายหลังเพราะแน่นอนว่าสหรัฐกังวลเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์แล้วก็จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังว่านี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์บอกว่าผู้เจรจาของสหรัฐและอิหร่านได้จัดการประชุมแยกกันกับผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์แล้วก็ปากีสถานแหล่งข่าวที่ไม่ระบุนามไม่ออกชื่อบอกว่าเจเร็ดคุตเนอร์ลูกเขยของทรัมป์และก็สตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐที่ถูกส่งไปยังภูมิภาคเนี่ยสำหรับการเจรจาที่ทำเนียบขาวก็บอกว่าเป็นการเจรจาระดับสูงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมดังว่านี้นะครับคาเซมการิบาบันดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านและก็หัวหน้าคณะผู้แทนอิหร่านบอกว่าการเจรจาได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายไม่ได้ระบุว่าสามารถลดช่องว่างความเห็นแตกต่างกันได้หรือไม่นะครับข้อตกลงเบื้องต้นระบุว่าอิหร่านและสหรัฐเนี่ยจะอนุญาตให้การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสกลับมาดำเนินการอีกครั้งซึ่งก่อนสงครามเนี่ยช่องแคบดังว่าเนี่ยเคยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติเหลว1ใน5ของโลกนะครับแม้ว่าการเจรจาทางน้ำจะกลับมาการสัญจรทางน้ำเนี่ยจะกลับมาดำเนินการบางส่วนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ของเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยก็โจมตีตอบโต้กันไปมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านของแหล่งข่าวระดับสูงจากอิหร่าน2รายบอกว่าอิหร่านมุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสนะครับแม้ว่าจะต้องใช้กำลังก็ตามแล้วก็ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมจากการขนส่งสินค้าตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมหลังจากช่วงเวลาปลอดค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงเบื้องต้นสิ้นสุดลงนะครับหลายประเทศในยุโรปก็เสนอความช่วยเหลือในการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ว่าทางด้านของบอริสโตริอุสนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีเนี่ยก็บอกว่า ไม่คาดว่าเยอรมนีจะเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่าอิหร่านไม่เต็มใจนะครับที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆนั่นเองอ่ะนั่นแหละครับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็บอกว่ามัน ต้องจับตากันหรือว่านะครับต้องติดตามกันเป็นรายวันนะครับมันมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะครับเอาอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของอิสราเอลนะครับยังคงยืนยันที่จะประจำการนะครับของกองทัพเนี่ยยังจะประจำการทั้งเลบานอนซีเรียแล้วก็สนวนกาชาต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอื่นนะครับก็อ้างแหละครับว่าเป็นการปกป้องชุมชนของชาวอิสราเอลนั่นเองนะครับโดยอิสราเอลคัชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนะครับบอกว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตความมั่นคงนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นในเลบานอนซีเรียแล้วก็สนวนกาชาต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งบอกว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF จะยังคงอยู่ในเขตความมั่นคงที่เลบานอนซีเรียและก็ฉนวนกาซานะครับจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยและก็ชุมชนต่างๆของอิสราเอลจากผู้ก่อการร้ายญิฮาดนะครับโดยที่ทางด้านของนายคาชเนี่ยนะครับได้กล่าวในพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2549นะครับโดยเขาบอกว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากเขตความมั่นคงเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังได้ย้ำถึงคำเตือนที่ส่งถึงอิหร่านก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลโจมตีอิหร่านด้วยกำลังทั้งหมดที่มีถ้าเตหะรานโจมตีอิสราเอลเนื่องจากปฏิบัติการของอิสราเอลในเลบานอนนะครับทางนี้เนี่ยอิสราเอลและก็เลบานอนเองเพิ่งลงนามในข้อตกลงกรอบการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเนี่ยไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเพื่อปูทางสู่สันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็ปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อิสราเอลรวมถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลปฏิเสธเรื่องของการถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนมาโดยตลอดนะครับโดยยืนกรานบอกว่าการถอนทหารใดๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกลุ่มฮิซบอลลาห์ทั่วทั้งเลบานอนเนี่ยถูกปลดอาวุธแล้วเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเลบานอนแล้วเนี่ยอิสราเอลยังได้ส่งกำลังนะครับไปบุกรุกแล้วก็ทิ้งระเบิดในซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการของบาชาอัลอาซาดถูกคนล้มโดยอิสราเอลบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเขตปลอดทหารทางตอนใต้ของซีเรียนะครับส่วนในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในภาวะสงครามกับอิสราเอลมานานเกือบ3ปีแล้วนั้นเนี่ยถูกกองกำลังอิสราเอลเข้าควบคุมพื้นที่ราว 70% นะครับของดินแดนทั้งหมดโดยกลุ่มฮามาสในกาซากับอิสราเอลต่างกล่าวหากันไปมาว่าอีกฝ่ายเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับอ่ะไปดูกันที่ญี่ปุ่นนะครับมีการปรับขึ้นภาษีขาออกจาก 1,000 เป็น 3,000 เยนนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมนักเดินทางทุกคนรวมถึงชาวญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะได้นำรายได้เนี่ยไปแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นแล้วก็มีการลดค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มปรับขึ้นภาษีนักท่องเที่ยวขาออกนะครับ ITT หรือว่า International Tourist Tax นะครับจาก1,000 เยนเนี่ยเป็น 3,000 เยนหรือว่าประมาณ670บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการนี้มีผลกับผู้เดินทางออกจากญี่ปุ่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าพลเมืองของญี่ปุ่นนะครับโดยภาษีจะถูกรวมอยู่ในราคาตั๋วเครื่องบินเรือสำราญและก็พาหนะระหว่างประเทศที่ซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยภาษีขาออกอัตราเดิมสร้างรายได้ให้รัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ราว 50,000 ล้านเยนต่อปีหรือว่าประมาณ 11,200 ล้านบาทและหลังจากการปรับขึ้นอัตราภาษีเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้เพิ่มเป็น 120,000 ล้านเยนต่อปีหรือว่า 26,900 ล้านบาทโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่ารายได้ ส่วนเพิ่มเติมนี้เนี่ยจะนำไปใช้แก้ปัญหา over tourism นะครับหรือว่าปัญหานักท่องเที่ยวหนาแน่นเกินไปรวมถึงรองรับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับโดยค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอายุ10ปีเนี่ยจะลดลง 7,000 เยนหรือว่าประมาณ 1,570 บาทแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันนะ ก็อันนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยชอบนิยมชอบในการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ให้รับรู้กันไว้เนี่ยนะครับว่าจากนี้เนี่ยนะครับภาษีนักท่องเที่ยวหรือเรียกว่าภาษีขาออกดีกว่าอย่าเรียกว่าภาษีนักท่องเที่ยวขาออกก็จริงๆอาจจะเรียกว่าภาษีนักท่องเที่ยวขาออกนะครับเพราะว่าเป็น international tourist tax นะครับแต่ว่าเขาจัดเก็บทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนญี่ปุ่นเองที่จะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยการเพิ่มจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนนั่นเองนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราเนสุแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราเนสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่ที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์

0: านการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
2: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกทิศทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
1: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
3: ายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและ

0: ตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
3: พบไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดก็จะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดก็จะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ไปที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความมันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก็ copy ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
2: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4: นายอัศพลสารไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพเข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพเป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ
2: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคเนี่ยนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจะถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
4: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเหลือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัม หลือ 42-45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลบอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 ฉบับที่ 12ในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 นพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 ซม.และเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: อาลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
8: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาที่รักทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งนะฮะกับอาลานสเตเดียมนะครับประจำวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนะฮะเพิ่งเปลี่ยนเดือนจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรมาและแขกรับเชิญพิเศษนะครับเจ้านายผมเองครับคุณมนมัมมี่ครับสวัสดีครับคุณมน
9: ไม่กล้าเป็นเจ้านายพี่หรอครับ
8: คุณจะนี่มันรายการคุณผมมันลูกจ้าง
9: ไม่เกี่ยวมันรายการพี่ไม่เกี่ยวกับผมผม
8: เ
9: ว
8: ล
9: า
8: ไม่
9: พี่ไม่เกี่ยวเลย
8: เออไม่
9: คุณแขกรับเชิญเลยพอแล้ว
8: คุณจ่าย
9: พวกอื่นของผม
8: เดือนนึงอ่ะ20,000กว่าปอนด์เนี่ย
9: ครับก็นิดหน่อยไม่เยอะอะไรนี่ไม่เยอะอะไรที
8: ่ไม่เยอะใช่ไหม
9: แต่ทีมคุณรวยนี่โอ้โหนี่2วันนี้ฟาดไป200ล้านแล้วมั้ง
8: อ้าวเนี่ยมาเริ่มอีกแล้วนะผมแบบว่าไม่มนพี่ถามนะเอาแบบตรรกะจริงๆนะพี่ยกตัวอย่างสมมุติมนเป็นเจ้าของโรงงานนึงนะมีคนทำงาน25คนนะที่ใช้ในการผลิต25คนแล้วมนจะเอาออกสัก10ถึง12คนเนี่ยมนต้องหาคนมาแทนดูป่ะ
9: ถูกพี่ถูก
8: ก็นี่ไงแล้วบทอะไรซื้อเยอะแยะหรือว่าเพราะไปแย่งทีมรักของคุณ
9: ไม่มีแต่ละตัวผมก็เฉยๆทั้งนั้นแหละไอ้มาติอุสเฟอร์นานไอ้พวกโตนาลีเนี่ยผมก็เฉยๆผมไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าก็ยังไม่เห็นใครออกจากทีมพี่นี่ก็ไม่มีใครออกไม่เหรอ
8: ไม่มีพวกหมดสัญญาครับหมดมีอยู่
9: เขาใครนะ
8: อย่างพวกบิสซูมาอะไรพวกนี้หมดสัญญาไม่ได้ต่อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีแบบว่าคือเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวก่อนฤดูกาลเปิดเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมีที่ทยอยไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้อนาคตโรเมโรนะว่าเขาจะอยู่ต่อหรือย้ายไปทีมใหญ่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คนอย่างเช่นเบิร์กบาวเนี่ยเขาก็แสดงเจตจำนงว่าหลังจากซื้อมิดฟิลด์เข้ามาเนี่ยหล่มซื้อมิดฟิลด์เข้ามาเต็มๆเลยนะมีทั้งโตนาลี่นะมีทั้งแมทธิวสแตนเฟนเดสเนี่ยหรือจะแฟนันดีก็ไม่รู้นะพอมาตรงนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เบิร์กวาวเนี่ยแบบโอ้โหแบบพื้นที่ฉันไม่มีอ่ะใช่ไหมมันก็จะลำบากนิดนึงนะแล้วก็ในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะตลาดซื้อขายเนี่ยโอเคมันก็มีปะปายแหละนะครับตามข่าวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราเข้าวัดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะฮะช่วงนี้เราอยู่บ้านหายใจเข้าบอลหายใจออกโลกหายใจเข้าบอลหายใจออกโลกอะไรเงี้ยนะ
9: คือยังได้หายใจนะเพราะว่ากลางคืนแทบไม่ได้นอนกันเลยนะช่วงหลังเนี้ยแต่ผมดูไม่ครบนะคือบอกก่อน
8: เออพี่ก็ดูครบคืออันไหนสู้ไหวก็สู้นะอันไหนสู้ไม่ไหวเราก็ไม่ฝืนนะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ไหวแล้ววันนอนเนี่ย อย่างน้อยบางที 9:00-10:00 นเนี่ยนะ
9: ยังได้ตื่นมาดูบ้าง
8: ตื่นมาดูบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไอ้คู่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะคู่แบบว่าที่น่าดูจริงมักจะตกไปเป็นเค้าเรียกอะไรนะช่วงตีอ่ะ
9: ไอ้3
8: ม
9: า
8: ตี5มั่งอะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: แต่เมื่อวานอังกฤษเช้าหน่อย
8: 11:00 นนะ
9: เมื่อวานอังกฤษเช้าหน่อย
8: แต่ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของอังกฤษเนี่ยพี่จะชวนมนคุยเรื่องเยอรมันในฐานะที่มนก็ค้ำบอร์ดและช้ำชองฟุตบอลเยอรมัน
9: ครับ
8: ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะฮะคือประเด็นปัญหาคือที่เขาถกกันคือเอาสติการยิงจุดโทษของเยอรมันก่อนดีกว่าเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าโอ้โหถ้ายิงจุดโทษทีไรนะไม่ถึงขนาดนั้นเอางี้ครั้งสุดไม่นับเมื่อวันก่อนนะครั้งสุดท้ายเลยนะครับที่เยอรมันยิงจุดโทษแล้วแพ้นะมนพี่พามนย้อนกลับไปไม่รู้มนเกิดอย่างนั้น1976นั่นคือครั้งสุดท้าย
9: ปีเกิดผม
8: อ๋อปี
9: แต่มันแพ้ในยูโรมันแพ้ในยูโรพี่มันไม่ได้แพ้ในบอลโลก
8: ไม่ใช่พี่ใช้คำว่าเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์
9: เอ
8: าเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์มันก็มีบอลยูโรกับบอลโลกมี2 อย่างนะครับปี1976เนี่ยแพ้เชโกสโลวาเกียตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนประเทศนะแพ้ไปแล้วปีนั้นเนี่ยเป็นต้นกำเนิดไอ้ลูกยิงปาเนงก้าไง
9: ปาเนงก้า
8: ของเชโกเนี่ยแหละเป็นปีนั้นเลยและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่พยายามไล่ปีนะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่พี่มีมันแยกกันอยู่ระหว่างบอลโลกกับนั่นอ่ะปี1982นะครับเจอฝรั่งเศสนะรอบเซมิไฟแนลชนะ 5-4
9: ใช่ไม่ทีแพ้หรอกแพ้เลย
8: ปี1986ยิงรอบควอเตอร์ไฟแนลในบอลโลกนะชนะเม็กซิโก 4-1 เลย
9: เม็กซิโก
8: ฮะแล้วก็มา90ครับ90นี่ในบอลโลกนะชนะอังกฤษ 4-3 นะ
9: ใช่ชนะอังกฤษบอลโลก
8: 96นะฮะ96นี่ยูโรที่อังกฤษชนะอังกฤษรอบเซมิไฟแนล 6-5 นะหลังจาก96ก็เป็นปี2006ควอเตอร์ไฟแนลบอลโลกชนะอาร์เจนตินา 4-2 นี่คือสถิติที่ดีมาตลอดแต่ว่ามาประสบความพ่ายแพ้นะครับก็คือแพ้ปารากวัยไป4-3นะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าใครยิงพลาดบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคือขี้เกียจนะพร้อมเยอะนะปารากวัยก็ไม่ใช่ว่าไม่พลาดแต่ว่าประเด็นปัญหามันเป็นอย่างนี้มนนะเอาคนที่ยิงแล้วพลาดไอ้ตอนชูตเอาท์ที่แบบว่าคนที่6เนี่ยคือจอร์แดนทาถูกไหม
9: ครับ
8: จอร์แดนทายิงข้ามคานไปนะครับมนรู้เปล่าว่าจอร์แดนทาในชีวิตการค้าแข่งไม่เคยยิงจุดโทษเลย
9: ทราบครับ
8: ใช่ไหม
9: ทราบ
8: แต่ว่าทำไมเขาถึงยิง
9: คือผมตอบตรงนี้กับพี่ก่อนนิดนึงถ้าพี่ถามในเหตุการณ์ปัจจุบันนะว่าทำไมก็ถึงยิงคำตอบก็คือมันถูกเปลี่ยนตัวออกมาแล้วครับไอตัวสังหารจุดโทษพวกฟาเรียนเวียดไอพวกไอพับโลวิดพวกอะไรพวกนี้มันโดนเปลี่ยนออกหมดแล้วมันก็เลยต้องใช้กองหลังขึ้นมายัดเข้าไปแต่อันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วพูดถึงอดีตเลยนะผมพูดตรงนี้เลยคือเยอรมันเนี่ยเป็นทีมไร้พ่ายในฟุตบอลโลกต้องใช้คำนี้นะเพิ่งนี่แพ้ครั้งแรกในฟุตบอลโลกถ้าเป็นรายการเมเจอร์ครั้งที่สองผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่มันไร้พ่ายมาโดยตลอดเนี่ยนะณสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการยิงจุดโทษเนี่ยถึงอดีตถึงปัจจุบันก็ตามผมพูดตรงนี้ให้เห็นภาพก่อนนะการยิงโทษมันคือไม่มีอะไรเลยพี่แม่งอยู่ที่ใจล้วนๆเพียร์จุดโทษแม่งอยู่ที่ใจล้วนๆใจใครใหญ่ใจใครนิ่งจบมันไอ้ยิงไปซ้ายยิงไปขวาโกมันดาวทางถูกไม่ดาวตัวถูกอันนี้มันเป็นนอกปัจจัยละแต่ไอการยิงออกเนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าคุณมั่นใจเนี่ยมันยิงยังไงให้มันตรงกรอบแบบมึงจะซ้ายจะขวามึงวัดดวงกันไปเลยอันนั้นมันอยู่ที่ใจผมก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเยอรมันมันเป็นแบบนั้นเพราะเยอรมันมันเป็นเยอรมันแท้ๆมันไม่ใช่เยอรมันผสมคือณปัจจุบันไอโจนาธานพามันมีความเป็นเยอรมันมันมีเชื้อเยอรมันไหมพี่ถามผมถามหน่อยโจนาไอรูดิเกอร์มันมีเป็นเยอรมันไหม
8: ไม่มี
9: ผมเพิ่งพูดว่าในยุคที่มันยิงแล้วไม่มีแพ้เนี่ยนะไอ้พวกบัลลักไอ้พวกชวายนี่ไอ้พวกไอ้ฟิลิปลามเอายุคเอาเนี่ยเห็นกันอยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันคือเยอรมันแท้ๆพี่แล้วเยอรมันแท้ๆมันมีความเป็น ในยีนของความเป็นเยอรมันเนี่ยมันพี่มันชาติเดียวมันบุกทั้งยุโรปพี่เพชร
10: นะฮะ
9: พี่ต้องเข้าใจก่อนนะมันชาติเดียวมันบุกไปทั้งตะวันออกตีทั้งตะวันตกมันเปิดศึกสองฝั่งมันเปิดอะไม่กลัวแล้วกันอ่ะผมต้องบอกว่าใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจจุดโทษไม่อยู่ที่อะไรอยู่ที่ใจผมยกตัวอย่างเลยเอาทีมรักพี่เลยอังกฤษเนี่ยที่ดวล9คนที่เพิ่งพูดมาเนี่ยไอ้พอแก๊สคอยไม่กล้ายิงไอ้เนี่ยไอ้พออินไม่กล้ายิงนั่งหันหลังกอดเข่าหันหลังใจมันยิ่งกับปาซิลไอ้พวกเนี้ยแต่เยอรมันเจอไปแต่คนมั่นใจทุกคนเลยเดินก็ไปซัดหายซัดหายแอนเดสมอลเลอร์โทมัสเฮดเลอร์เจเกนคินมันแอนเดสเบเม่ไอ้พวกที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่เยอรมันแพ้ 100% พี่เพชร
10: นะฮะ
9: พี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเลยการยิงจุดโทษเข้าไม่จุดโทษไม่เข้าเนี่ยในสถานการณ์ที่มันบีบบังคับขนาดนั้นในสถานการณ์ที่โลกทั้งโลกจ้องมาทางคุณแล้วมันเป็นฟุตบอลโลกมันเป็นรายการเมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกคุณแล้วเนี่ยความกดดันมันมหาศาลยิ่งกว่านัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะพี่เพชร
10: ครับ
9: ผมพูดได้เลยถ้าในยีนคุณไม่นิ่งพอมันสั่นทุกคนผมเห็นไล่จอร์แดนทาวิ่งมาเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยเรียบร้อยแล้วจบแล้วคือส่วนตัวนะผมก็ไม่ชอบกองหลังมายิงด้วยคุณพี่เพชรสังเกตเนี่ยกองหลังมายิงเนี่ยไอ้พวกกองหลังเนี่ยพวกเซ็นเตอร์ฮาร์ฟมายิงเนี่ยมันไม่คิดอะไรมันยิงซัดปั้มเอาให้หายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันยิงข้ามคานที่เพราะมันเอาแรง
10: ครับ
9: มันเป็นแบบนั้นมันจะเอาข้ามมันจะเอาเข้าอย่างเดียวคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยในการที่เอากองหลังมายิงอยู่แล้วในมุมผมนะ
10: ไม่แต่ว่ากองหลังที่เรียกว่าแบบจุดโทษฉมังฉมังถามว่ามีไหมมีนะ
9: มี
10: นะ
9: มีแต่มันไม่เยอะ
10: เลยเบเม่นะ
9: เบเม่เป็นตักซ้ายแต่มันเป็นเยอรมันที
10: ่อ๋อแต่ว่าเป็นเยอรมันแท้แต่ว่าคืออย่างนี้มันมีเหตุการณ์ว่า
9: ผมเลยพูดว่าเอาไอ้พวกเซนเตอร์มายิงมันมีเซนเตอร์ในโลกใบนี้ไม่มีคนที่ยิงจุดโทษเก่งถ้าเป็นเซนเตอร์จริงๆนะไอ UCO บาเซลอย่างเงี้ยไอเนี้ยโอเคหายหมดต้องเป็นเซนเตอร์อย่างนั้นน่ะไอเฟอร์นูเยโล่งั้นน่ะคนอีกแบบน
10: ึงฮะแต่เราจะทำยังไงกับ4นักเตะเยอรมันที่ลังเลและปฏิเสธการยิงจุดโทษเราทำไงกับคนพวกนี้ดี
9: มันมีใครบ้างวะพี
10: ่ลีออนกอเรชกา
9: ไอนี่มันใจ
10: วาลเดมาร์แอนตันเนเธอเนียลบราว
9: น์มาลิกเจ้าไอ้มาลิกเจ้าไอ้เซนบราวน์เนี่ยไม่ใช่เยอรมันแท้พี
10: ่
9: ที่ต้องไปไล่มันก็คือไอ้พวกกอเลสกาไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเยอรมันเก๋ต้องเข้าใจคำนี้นะ
10: คือบนกอเลสกาไม่พี่จะบอกว่ากอเลสกาติดทีมชาติแล้ว72แมตช์นะแล้วก็ตามข่าวที่เขาบอกเนี่ยนะโจชัวคิมิชเนี่ยกับอันทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะไปเยอรเนี่ยแหละขอไปสองครั้งนะ
9: ขอ
10: กอริสกาบอกว่ายิงไม่หรืออะไรเงี้ยถามสองครั้ง
9: ไม่เอา
10: คือ
9: ใจมันไม่ได้พี่ไอ้นี่เขาเรียกเยอรมันไอ้มันเป็นเชื้อสายเยอรมันแต่มันเป็นเยอรมันปลอมไอ้กอริสกาพูด
10: แต่นามสกุลไม่ใช่เยอรมันเท่าไหร่นะ
9: มันไม่อยู่บาเยอร์แล้วนะ
10: ใช่
9: นี่ไม่อยู่บาเยอร์แล้วนะนะไอ้นี่มันเยอรมันเก๊ผมไม่อยากนับมันนะครับคือถ้าเยอรมันแท้พี่เพชรที่ดูอย่างในโจทูชินเนี่ยมันเดินเข้าไปมันมั่นใจมันซัดหายไปเลย
10: ฮะ
9: ถูกไหมล่ะไอ้ยังไอ้ท่าเฮาแวร์มันมั่นใจของมันอยู่แล้วยิงไม่เข้าผมไม่โกรธนะคือไม่ใช่ว่าเยอรมันแท้จะต้องยิงเข้าเสมอไม่ใช่คือมันต้องมีความมั่นใจแล้วเดินเข้าไปอย่างที่ผมพูดเนี่ยซ้ายกับขวาคุณไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ยิงแล้วโกมันเซฟได้มันช่วยไม่ได้ที่มันวัดดวงอ่ะพี่เข้าใจใช่ป่ะมันวัดดวงเพราะฉะนั้นมันทํากล้าเข้าไปยิงแล้วมึงเดินเข้าไปแล้วมั่นใจเนี่ยโอกาสเข้ามันสูงมากอยู่แล้วไม่เข้าไม่ผิดบับโจก็ไม่เข้ามีถูกไหมพี
10: ่คนยิงก็แบบว่าเอาพูดถึงมือยิงจุดโทษแท้ๆพอถึงเวลายิงพลาดอ่ะมันต้องมี
9: ก็เมสซี่ไงเมสซี่ทำสถิติบอลโลกไงมีโอกาสยิงจุดโทษที่ไม่เข้าทั้งหมดอ่ะสามครั้งอ่ะเมสซี่ยิงไม่เข้าสามครั้งเยอะสุดในโลกอ่ะถูกไหมพี
10: ่
9: แล้วปกติมันยิงหายห่วงเลยนะโอ้โหเราก็เห็นอยู่ถูกไหมล่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนที่ผมไม่ว่าแต่ขอมีความมั่นใจน้ำลึกกล้ามีความเป็นเยอรมันจริงๆอ่ะแล้วเดินเข้าไปกดเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงเข้าไม่เข้าไปถึงเรื่องนึงมันคือเรื่องนึง
10: แต่ว่าในส่วนของการตกรอบของเยอรมันเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องไม่รู้จะมีประท้วงกันแบบที่เกาหลีหรือเปล่านะฮองเมียงโบแบบโอ้โหแบบ
8: คือเหมือนกับจริงๆครับพวกนี้กลับไปเกาหลีเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นทรราชเลยอ่ะที่เกาหลีมันค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาสำหรับทีมชาติเยอรมัน
9: ตอนนี้มีข่าวครับมีข่าวมาเรื่องของเจเกนคอฟ
8: ใช่ไหม
9: เพราะว่าตอนนี้เจเกนคอฟจริงๆเขาแกก็เป็นแค่ประธานผู้อำนวยการเทคนิคของไอ้พวกเรดบูลนั่นเองนะครับก็ถามว่ายังไม่ได้คุมทีมอะไรอ่ะก็คุมได้เจเกนคอฟเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ยูเรนเปเกมันซึ่งถ้าถามผมนะผมพูดกับพี่ตรงๆเลยยูเรนเปเกมันที่มารับช่วงก่อนอันนี้เมื่อ2ปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยโอเคกับเขานะคือผมรู้สึกแบบนี้พี่วันนี้เป็นในโลกฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะบนสโมสรเนี่ยเขาต้องการโค้ชหนุ่มๆโค้ชใหม่ๆถูกไหมพี
8: ่
9: สม
8: ั
9: ยเนี้ยโค้ชมันจะอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงไอสโมสรเนี่ยผมไม่รู้สึกนะเพราะว่าสโมสรเนี่ยพี่เพชรต้องเข้าใจก่อนว่าสโมสรเนี่ยมันแข่งทุกสัปดาห์แล้วมันเจอกับทีมไม่ทุกวันมันอยู่กับทีมตลอดเวลาดีๆเลยไม่ดีก็ไม่ดีเลยพอไม่ดีมันเห็นเร็วมันก็ปรับเร็วแต่ทีมชาติมันไม่ใช่นะพี่ทีมชาติเนี่ยคุณเอาโค้ชหนุ่มมาแล้วคุณดูโค้ชแต่ละคนในทีมชาติผมถามจริงมีโค้ชหนุ่มๆกี่คนนะวันนี้มีแต่โค้ชเก่าๆคือทีมชาติเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาต่างๆ มันต้องมีประสบการณ์มันจะต้องหาเป็นหาคนมันจะต้องแบบคุณต้องละเอียดกับมันถูกไหมพี่ปีนึงเจอไม่กี่ครั้งมันปีนึงเจอไม่กี่ครั้งด้วยส่วนตัวผมว่ายูนิเบียมันเนี่ยการมารับทีมชาติมันเร็วไปหน่อยเร็วไป5ปีหรือเร็วไปน้อย10ปีด้วยซ้ำในมุมผมนะฮะผมว่ามันเร็วไปผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะสมณเวลานี
8: ้
9: คนที่เหมาะสมที่สุดในสายตาผมคือเจเกนคอปนั่นแหละมันเหมาะที่สุดแล้วพี
8: ่โอ้ยเดาใจมอนผิดนะนึกว่ามอนจะบอกว่าดึงโทมัสทูเคิลกลับมาจากทีมชาติอังกฤษ
9: หุยขอหุยดังๆหน่อยครับหุยเอาไปมัดรวมกันนี่เอาไปมัดรวมกันเลยพอเชสติโนเอาไปมัดรวมกันไอ้สองตัวเนี้ย
8: เฮ้ยขอโทษอเมริกาฟอร์มโหดนะครับอเมริกาฟอร์มโหดนะครับ
9: พี่สายมันโคตรหมูเลยพี่เดี๋ยวโอ้พี่เอ้ยเดี๋ยวด้านหน้ามันก็ไม่รอดแล้วไอ้พอเชสติโนเนี่ยก็ถูก
8: ด้านหน้าอเมริกาเจอเบลเยียมใช่ไหมก็ถือว่าก็เป็นแมตช์ที่หนักของอเมริกานะแต่ว่าเบลเยียม
9: มันหมูอ่ะ
8: ไม่คือฝรั่งพวกคอมเมนเตอร์ฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียก boring น่าเบื่อน่าเบื่อ
9: แล้วแบบไม่ดีผมเห็นด้วย
8: จีจาร์ดมันมีโดกูเดียเพียงแต่เมื่อวานนี้เห็นความแบบว่าเลขกระตือรือร้นอยู่ก็จะในแมตช์ที่เสมอเซเนกัลก็คือตีเสมอได้นะ2-2แล้วมาพลิกชนะเอาช่วงท้ายของช่วงต่อเวลานี้ก็ต้องมายอมแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะเพิ่งมาเห็นความกระตือรือร้นนัดนี้นัดอื่นๆนี่คือตามที่เขาบอกอะ boring นะน่าเบื่อทีนี้อะเมื่อกี้ไหนๆเราคุยกันเรื่องโทมัสทูเคิลแล้วนะเวลามีนะก็จะให้พี่อยากชวนมนคุยเรื่องคู่ของอังกฤษกับคองโกเมื่อวาน
9: ผมพูดจริงนะครับในโลกฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยผมมานั่งเมื่อคืนนั่งคิดนั่งอะไรในโลกฟุตบอลปัจจุบันมันมีตัวบั๊กอยู่ไม่กี่ตัวพี่มันมีเมสซี่ที่เป็นตัวบั๊กฝรั่งเศสเยอะหน่อยครับฝรั่งเศสก็จะมีโอลิเซ่มีไอเอ็มบัปเป้แล้วก็มีไอดอมเบเล่ที่เป็นตัวบั๊กคือมันจะมีทีมไหนที่มีตัวโกงได้ถึง3ตัวพร้อมกันเนี่ยมันมีฝรั่งเศสนี่แหละมันเป็นตัวโกงเยอะสุดอังกฤษมีตัวโกงเลยคือแฮร์รี่เคนครับพี่เห็นในลูกของที่มันยิงเมื่อวานไหมครับ
8: ไม่น่าเชื่อ
9: นะเป็นการ์ตูนซื้อภาษาตะข่ายมันต้องขาดแล้วพี่ลูกนั้นหรือได้โกงมันรับได้แขนมันต้องหลุดเข้าไปด้วยพี
8: ่
9: ผมพูดเลยมันคือตัวโกงแล้วพี่ลองจินตนาการตามผมนะเมื่อวานนี้เล่นไปแล้วไม่มีแฮร์รี่เคนเอาแฮร์รี่เคนออกไปเลยแล้วเอาใครลงมาก็ได้เอาใครเอาลีวัตกินลงมาก็ได้ที่คิดว่าเกมมันจะเป็นยังไง
8: ก็ตอนนี้อังกฤษก็เก็บของกลับบ้าน
9: ใช่แล้วคิดว่าโทมัสทูเคิลจะแก้เกมได้ไหมล่ะ
8: ไม่ใช่แต่ว่าการแก้เกมมันเป็นอย่างนี้คือเอางี้ก่อนเอาบนฟังที่ก่อนนะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมอย่างลูกเสียประตูลูกแรกนะครับเกิดขึ้นเขาบอกว่าเจสเปนเนี่ยนะพี่ถึงบอกว่าทุกคนมองเจสเปนลองค้างภาพดูว่าถ้าเจสเปนไม่วิ่งเข้าไปประกบตัวกลางตรงนั้นถามว่าเซนเตอร์ไปอยู่
9: ไหนพี่คิดเหมือนผมทุกคนด่าเลยเจสเปนแต่ผมบอกมึงต้องด่าไอคอนซ่า
8: ว่าเซนเตอร์หายไปไหนใช่ไหมคือประกบเข้ามาแต่ว่าอย่างนี้พี่จะพูดถึงแกรี่เนวิลนะครับในคือหลังจากจบเกมเขามานั่งวิเคราะห์นั่งคุยกับรอยคีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เขาพูดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของอังกฤษชุดนี้คืออะไรนะเขาบอกว่าคือการสลับสับเปลี่ยนแผงกองหลังที่แบบว่ามันไม่ได้จูนกันเลยไงมันก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีธรรมชาติการยืนยังไงแล้วจะต้องไปเติมเต็มกันตรงไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนั้นโหวมากใช่ไหม
9: ผมบอกนี่คืออันนี้ผมก็เรียกพูดเลยเนี่ยถ้าพี่ไม่ยกไอ้แกรี่เดวิลพูดนะสี่เกมแบ็คขวาสามคนที
8: ่ถูก
9: แล้วมันจะเล่นกันยังไงสี่เกมแบ็คขวาสามคนมันจะเล่นกันยังไง
8: เออ
9: ถูกไหมพี่บางวันเปลี่ยนแบ็คซ้ายด้วยเอาสิมามีคือไอ้โทมัสทูเคิลเนี่ยมันชอบทำตัวเหนือชั้นนี่เข้าใจเปล่า
8: เออ
9: มันชอบทำตัวเหนือชั้นเอ้ยใครคิดเรื่องนี้ลงไม่ใช่ผมต้องไอ้นี่ลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้
8: แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคือในความสับสนเนี่ยนะพี่บอกตรงว่าในแนวรูปของกริดนะถ้าดึงมาเฉพาะชื่อเนี่ยนะคือ
9: uh-huh.
8: มันน่าปวดหัวแทนโทมัสซูเคิลตรงที่ว่าแหมฉันจะเลือกใครดีมาดูเอเก้หรือซาก้าอีกฝั่งนึงฉันจะเลือกแรชฟอร์ดหรือกอร์ดอนดีนะ
9: uh-huh.
8: แล้วตรงไอ้มิดฟิลด์ตัวเบอร์10ฉันจะเลือกเบลลิงแฮมหรือมอร์แกนโรเจอร์ดีแต่ว่าอันหน้าเป้าฉันยังไงไว้ใจแฮร์รี่เคนแล้วปรากฏว่าในช่วงรอบแบ่งกลุ่มมนจำได้ใช่ไหมแอนโทนีกอร์ดอนลง2แมตช์เล่นคู่ห่วยเลย
9: ก็ใช
8: ่พอเล่นห่วยปุ๊บก็ทุกคนก็เรียกร้องเอาแรชฟอร์ดลงมาเล
9: ่
8: นแรชฟอร์ดเล่นดีแต่เมื่อวานก็เป็นแรชฟอร์ดลงสนามแล้วเมื่อวานนี้แรชฟอร์ดเป็นไง
9: เล่นไม่ได้เรื่อง
8: ก็ไม่ได้เรื่องแต่พอเปลี่ยนแอนโทนีกอร์ดอนมาของแอสซิสก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆ
9: ไม่ในมุมผมนะในมุมผมนะพี่ผมว่าไอแนวลุกอ่ะพูดไปเลยได้ในความคิดของพี่หรือในความคิดของใครน่าปวดหัวนี่ผมไม่ติดเลยแต่ไอแนวรับเนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะใช้สเปนคุณใช้แต่ต้นถ้าคุณจะใช้ดีเจมคุณใช้แต่ต้นถ้าคุณจะใช้คอนซ่าคุณก็ใช้มันไปไม่มีใครว่าแต่มึงไม่ใช่ว่าเอา4เกมแล้วมึง3คนลงอ่ะมึงใช้สเปนเยอะสุดคือ2เกมมึงก็ใช้สเปนไปสิมึงจะไปเปลี่ยนในลิจงที่เกมมันทำบ้าอะไรใช่ป่ะพี
8: ่
9: คือผมแกรี่เนวิลมันเป็นแบ็คขวาพี่มันเป็นกองหลังกองหลังเวลาทำงานมันต้องทำงานร่วมกันพี่เพชรการยิงจังหวะการให้เสียงการอะไรกันแล้วมันเปลี่ยนคนอยู่นั่นอ่ะแล้วไอ้เซนเตอร์มันจะใช่ไหมพี่มันเซนเตอร์มันยังเปลี่ยนจอร์ทสโตนเลยตอนเกมแรกมายังไงก่อนจอร์ทสโตนเนี่ยสูงกว่าหลังมาร์คเอฮีผิดอะไรผมถามนิดนึงมาร์คเอฮีผิดอะไรเนี่ยมันหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ต้องโทษใครครับเรื่องเนี้ยต้องโทษคนครับ
8: อย่างเงี้ยในไหนมนพูดถึงจอห์นสโตนนะในกรณีพี่นะถามว่าจอห์นสโตนเป็นกองหลังที่ดีมีชื่อชั้นดีไหมใช่แต่ว่าเกมไทม์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่น้อยมาก
9: ม
8: กับแมนซิตี้ถูกไหม
9: ใช่
8: แล้วเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายอ่ะ
9: นี่ไงนี่ไงตรงนี้นี่แหละตรงนี้เลยมันสำคัญตรงนี้นี
8: ่ฮะแล้วจะบอกให้สำหรับแบ็กซ้ายเนี่ยนะแบ็กซ้ายเนี่ยคุณอยากจะใช้นิโคโอไรลี่คุณไม่ผิดนะนิโคไรลี่ฟอร์มโคตรดีแต่ว่าแบ็กอัพนิโคไรลี่ทำไมคุณไม่เอาลูกชอ
9: เอ้าหูยเจ็บปวดเจ็บจี๊ด
8: ถูกป่ะคือไม่ใช่ว่ารู้ว่ามอนเทียแมนยูแล้วพี่จะมานั่งอวยแต่ว่านี่คือเขาเรียกนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์น่ะลูกชอมันได้เรื่องประสบการณ์ไง
9: ถูกต้องถูกต้องก็เขาก็สลับนี่เขาบางงวดที่แล้วเขาใช้ใครอ่ะก่อนนั้นเขาเขาเก็บทางด้านของใครวะไอใครวะไอนิโกเอลี่เกมนึงอ่ะไม่ได้เล่นเลยมันไปใช้ใคร
8: ไม่ใช่ก็คือเกมที่ใช้เกมที่เก็บนิโกเอลี่เนี่ยเจสเปนลงเป็นแบ็คซ้าย
9: มันใช้เจสเปนลงแบ็คซ้ายใช่แล้วเจอคอนฟ้าเป็นแบ็คขวา
8: เลอะเทอะ
9: แบบคืออะไรวะงงไปหมดเลย
8: เมื่อวานทีนี้อ่ะโหเราคุยกันเราคุยกันเรื่องนักเตะเฉพาะตัวนานนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยถ้าเราดูรูปเกมจริงแล้วทุกคนก็บอกว่าอังกฤษเกือบจะตายเกือบจะตายแต่ว่าที่เกือบจะตายเนี่ยมันเหตุผลเพราะผู้รักษาประตูของโกเมื่อวานรับไป5เซฟนะ
9: เหนียว
8: ถ้าไม่มีผู้รักษาประตูของโกคนนี้เนี่ยนะสกอร์เนี่ยอาจจะเป็น 4-1-5-1 แล้วแบบครึ่งแรกอังกฤษเล่นสบายเพราะว่าคือซุปเปอร์เซฟหลายดอกเลยเพราะยิ่งลูกหม่งของจูดเบลลิงแฮมลูกยิงไอ้นาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครึ่งแรกที่เขาใช้ขาที่3เซฟอ
9: ่
8: ะ
9: ใช่เล่นเอาจุกเลยลูกนั้น
8: แหละลูกนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วคือเราดูเกมเนี่ยอังกฤษนะครับยิงตรงกรอบ7ครั้งยิงไม่ตรงกรอบ6นะฮะแล้วก็บล็อกช็อตเนี่ย3แล้ว5เซฟของทางฝั่งไอ้ผู้สาประตูทางฝั่ง คองโกใช่ไหมในขณะที่คองโกเนี่ยมีโอกาสยิงเข้ากรอบแค่2ครั้งเท่านั้นและเป็น1ประต
9: ูและเป็น1ประตู
8: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าไอเดียในการเข้าทำของอังกฤษเนี่ยมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าพอเปลี่ยนตัวลงมานะครับจากความหวังที่ทุกคนว่ามาร์คัสแรชฟอร์ดจะโชว์ฟอร์มให้ดีดันเล่นไม่ออกแล้วก็ไอ้ห่วยในรอบแรกอย่างแอนโทนีกอร์ดอนโคตรใจแข็งเลยสองแอสซิสต์เลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยกความดีความชอบให้แฮร์รี่เคนเองลูกแรกที่ตีเสมอเนี่ยนะแกรี่เนวิลไม่ใช่แกรี่เนวิลเอียนไรท์ซึ่งเขานั่งทำรายการนั่งทำรายการกับแกรี่แล้วก็ไอ้รอยคีนเนี่ยเขาพูดเลยว่าแบบสัญชาตญาณกองหน้าคือพอเขาถอยไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นพอจะตักบอลเนี่ยเขาเดินหน้าเข้ามาเขาบอกว่าไอ้ครึ่งหลานั้นเนี่ยคือตัวเปลี่ยนคือกองหลังฮองโกไม่ทันไงการขยับขึ้นหน้ามาแค่นั้นเองต
9: ั
8: วลูกที่สองเนี่ยลูกที่สองตามที่มนว่าแหละว่าคือถ้าเป็นชิบะสะก็เรียบร้อยฮะ
9: ใช่ขาดคือมันจะมีสักกี่คนในโลกที่ยิงได้อย่างแฮร์รี่เคนเมื่อวานมันไม่มีพี
8: ่
9: ผมว่าพี่ทำได้นะในโลกใบนี้ก็จะมีไอ้เป้มีไอ้เป้มีไอ้ดอมเบเล่ผมว่ามีอีกสองคนนะนอกจากทำไม่ได้นะครับที่เอาตัวเข้ามาแล้วฟัดขนาดนี้ขู่เป็นไปไม่ได้ที่มันต้องระดับมันต้องระดับพวกนั้นจริงๆอ่ะมันถึงจะมันต้องทำกันได้อ่ะมันคือมันสุดแล้วพี่ไอ้เมื่อวานเนี่ยลูกสองนี่ผมอ้าปากค้างบ้าไปแล้วลูกเนี้ยต้องให้ฮะ
8: มน45วินาทีทองสเปนออสเตรียคืนนี
9: ้สเปนอยู่แล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยเรื่องนึง
8: แล้วก็โปรตุเกสโครเอเชีย
9: โครเอเชียคริสเตียโน่รูนัลโดกลับบ้าน
8: โอเคสวิสแอลจีเรีย
9: แอลจีเรียครับแอลจีเรียเลยครับวันนี้เน้นๆเลยผม
8: โอเคอ่ะนะครับก็พอดีช่วงท้ายแล้วขอบคุณมนนะฮะที่มาร่วมแจมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับแล้วเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับ
11: อาร์ลานสเตเดียมโดยวิรัสักนิ่งกลัดเพชรมาและกิฟจัง
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย 2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชน

ลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริซรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออคซิตานีจังหวัดโอการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเชอร์ฟันแรสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมาลานยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมาลานยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440
และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพื้นที่นิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังอกริฟิวเจอร์2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืน พื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
4: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอติพลสรัพพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิรวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลล์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 4,970 ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 4,850 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ GR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบอสเนียมา2ประตูต่อ0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา2นาฬิกาและโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา6นาฬิกาปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอริเบสตอโม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือน และยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียผู้ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมส์ในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมส์ครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุนสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัททรงสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ จบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
12: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
13: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
1: บ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
13: รายการล้อวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
14: เอาท่านใดเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาเลยนะครับเราคุยเป็นพลางๆก่อนว่าช่วงนี้นี่มันอากาศฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะฝนตกทุกเย็นเลยช่วงบ่ายๆเย็นๆปุ๊บพอเราเลิกงานนี่ฝนก็จะกระหน่ำลงมาเลยทีเดียวนะครับก็ระวังตัวกันหน่อยไปไหนก็ระวังครั้งคนโบราณเขาบอกว่าเวลาที่เราโดนละอองฝนเนี่ยกลับมาบ้านให้รีบสระผมจะไม่เป็นหวัดผมก็ทำตามแบบนี้มาตลอดนะแล้วก็จะรอดพ้นจากไข้หวัดมาตลอดใครที่แบบว่าโดนละอองฝนนิดๆหน่อยๆไอ้โดนหัวเปียกเลยมันไม่ค่อยเป็นไรนะแต่ถ้าโดนแบบนิดๆหน่อยๆเป็นละอองเนี่ยมันจะมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะแล้วก็อ่ะหลายคนรวมทั้งผมด้วยวันนี้ก็เงินเข้ามาอีกแล้ว เงินลอกและลอกสองมาแล้วนะครับของไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยแม่มันใช้เพลินจริงๆนะรายการนี้นะก็ไปที่ไหนก็รับนะครับพ่อค้าแม่ขายอ้าแขนรับคุณธนุชิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาครับเข้ามาแนะนำตัวทักทายกันหน่อยนะครับอยู่ในแก๊งของพวกเราร้อนวิชาวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมคุณ JK สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับก็มากันครึ่งปีแล้วเนาะโอ้โหคุณคมสันสวัสดีครับ FC อุทัยธานีครับอ๋อเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องเกจิดังของอุทัยธานีด้วยแหมจังหวะดีมากเลยคุณอนันต์เฟิร์สสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาทักทายกันเข้ามานะครับช่วงนี้ทุกท่านใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยนะครับจะได้รู้จักคุณหูคุณตากันไว้นะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะดังไปกว่าเรื่องของ ไอ้การโกงมหาโกงมหากาพย์นี่ของบ้านเราจริงๆบ้านเรานี่มันเป็นประเทศหนึ่งที่มันมีเรื่องนี้มายาวนานมากนะไอ้เรื่องที่วิ่งเต้นเอาลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลกันเลยนะครับโทษนะเชื่อไหมผมรู้จักเด็กบางคนเนี่ยที่พ่อแม่เขามีฐานะดีๆเนี่ยจะเอาลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์บางที่เนี่ยเขาต้องเอาเงินไปยื่นนะว่าจะบริจาคโรงเรียนเท่าไหร่แล้วโรงเรียนก็จะพิจารณาว่าจะรับไหมเด็กนะเด็กจบรู้สึกจบอนุบาลมันจะเข้าป.1เนี่ยเข้าเกรด1เนี่ยโรงเรียนอินเตอร์นะครับโทษนะเขายื่นไป4ล้านยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหผมนี่ขี้หดตดหายเลยครับคุณเกรียงศักดิ์สกลนครครับสวัสดีครับโอ้มาจากสกลนครเลยยินดีอย่างยิ่งครับ4ล้านครับสำหรับเด็กประถม1อ่ะผมว่ามันโหดร้ายเกินไปแล้วมันไม่ใช่เครื่องการันตีนะว่าลูกคุณสำเร็จมาแล้วจะไปเป็นเจ้าคนนายคนหรือจะเป็นอะไรไอเรียนโรงเรียนดังๆตังเยอะๆทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นขี้ยาไม่รู้กี่คนนะเป็นขี้คุกขี้ยาไม่รู้กี่คนสภาพแบบเห็นแล้วโอ้โหพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับเยอะมากนะเยอะมากนะผมก็ไม่รู้ว่าจะฝากยังไงอ่ะคือเรื่องของไอความนิยมบ้านเราเนี่ยมันนิยมเรื่องแบบนี้กันนะว่าจะต้องเอาเงินเข้ามาเป็นตัววัดพอมันเป็นตัววัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องให้คนขวนขวายดิ้นรนนะครับที่จะหาเงินมาเป็นตัวที่จะแบบสร้างพลังตัวเองว่าฉันนี่มีฐานะเป็นคนมีตังค์ต้องโชว์ออฟต้องขิงกันคุณอัดสวัสดีครับสวัสดีพ่อผมต้องขิงกันโชว์กันบ้านใครรถใหม่รถรวยรถหรูต้องแย่งกันโชว์ไปเมืองนอกเมืองนาลูกหลานใส่ข้าวของแพงคุณจริงๆกำลังสร้างความเรือหายให้กับลูกหลานตัวเองนะคนเราจริงๆแล้วไม่ควรจะวัดกันที่เงินนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเป็นกลางแล้วกันนะคนเราไม่ควรจะวัดกันที่ค่าของเงินนะควรจะวัดกันที่คุณงามความดีมากกว่าฟังแล้วมันดูดีนะแต่ไม่ค่อยมีใครทำโทษทีฉะนั้นคนเราถ้าสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยความดีเนี่ยมันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่มากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่เรื่องเงินมาวัดกันด้วยเงินมันก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายกันนะครับก็ทำบุญก็ยังโชว์ออฟลูกฉันอยู่โรงเรียนนั้นลูกฉันอยู่โรงเรียนนี้แล้วก็โห้ยโม้นไปวันๆนึงนะครับเรื่องเยอะคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ดิ้นรนหาเงินมาเพื่อให้ลูกได้ลืมตาอ้าปากในสังคมโชว์ออฟกับเขาได้บ้านเราเป็นอย่างนี้นะดิ้นรนจะต้องไปเรียนดีๆจะได้บอกว่าฉันนี่เป็นคนมีฐานะมีสตังค์มีระดับนะครับคุณออสอิมมอร์ทัลสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับคุณออสโอ้ก็บอกเลยว่าความคิดนี่จริงๆแล้วต้องแก้ไขให้ได้นะคือบ้านเรามันมีความเหลื่อมล้ำตรงนี้อยู่ตั้งแต่แรกว่าโรงเรียนดีโรงเรียนไม่ดีโรงเรียนที่มีค่าเรียนแพงก็เป็นโรงเรียนที่ดีกว่าคือคุณภาพดีกว่านะครับโรงเรียนธรรมดาก็สู้ไม่ได้ในประเทศในยุโรปหลายประเทศนะเช่นฟินแลนด์เนี่ยเขามีวิธีแก้ระบบนี้นะครับคือเขาบอกว่านักเรียนคนไหนบ้านอยู่ที่พื้นที่ใดต้องเรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้านนั้นแหละคุณโอภาสสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์บอกว่าคุณต้องให้ลูกคุณเรียนในพื้นที่นั้นแหละจะสารแนไปเรียนไกลๆไม่ได้เขาบังคับอย่างนี้เลยนะไอ้ที่เป็นภาคการศึกษาเบื้องต้นประถมมัธยมทั้งหลายเนี่ยคุณต้องเรียนในพื้นที่ของคุณเท่านั้นซึ่งทำให้คนที่เป็นมีผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลาย รัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกทั้งหลายของเขาเนี่ยที่ดูแลเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ทำให้โรงเรียนทุกระดับทุกพื้นที่มีคุณภาพที่ดีสูสีกันเท่ากันได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนแพงๆได้มันผิดกฎหมายเขาลูกต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเขาก็ต้องทำเงินใกล้บ้านให้มันดีฉะนั้นทุกคนก็ต้องพัฒนาพื้นที่ตัวเองให้โรงเรียนมันดีเพราะลูกตัวเองต้องเรียนที่นั่นเด็กอื่นก็พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับโรงเรียนมันก็ดีไปทั่วหมดนี่มันคือความถูกต้องของระบบการศึกษาความเท่าเทียมกันต้องมาจากตรงนี้ก่อนไม่งั้นก็จะเกิดเหตุอย่างนี้แหละไอ้พวกวิ่งเต้นเอาลูกเข้าโรงเรียนแพงๆนะเสียแปะเจี๊ยกันเป็นหูไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนะครับคุณเสียก๊อฟพันข้าวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเสียก๊อฟนะครับก็ทำให้คนเราคุณเชนวิทย์บอกว่าแขวนหลวงพ่ออะไรครับในคออาจารย์วันนี้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยมวัชรพันธ์สูงครับปิดตาของท่านมาแล้วก็มีเม็ดกลางนี่เป็นลูกอม7พญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับส่วนด้านหลังก็คล้องไว้หน่อยลูกอมมหาจินดามณีประหลัดปานวัดตุ๊กตานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะฉะนั้นนะครับเราต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะระบบของเรามันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะลูกคนรวยก็เลือกที่เรียนไม่ได้ต้องเรียนใกล้ๆนั่นแหละคุณอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเรียนจังหวัดนั่นแหละคุณจะมาดิ้นรนต้องลูกฉันต้องมาเรียนเตรียมอุดมต้องมาเรียนตรงนั้นนี้แล้วคุณดูไอ้ผู้อำนวยการเตรียมอุดมเนี่ยโดนจับเข้าคุกไปแล้วตอนเนี้ยรับสินบนเด็กวิ่งเต้นตอนเนี้ยไม่รู้กี่ล้านกี่สิบล้านน่ะนะหมดอนาคตไปติดคุกตอนแก่เนี่ยงามไส้เลยนะครับฉะนั้นก็อย่าคุณเสียก็บอกว่าอาจารย์ผมเคยได้ยินชื่อคุณพยนต์หลวงปู่เย็นวัดสะปะเรียนไหมครับเอ๊ะคุ้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่คุ้นมากต้องขออภัยด้วยแต่คุ้นอยู่เหมือนกันว่าเคยได้ยินอยู่นะครับครับฉะนั้นก็จะไม่เกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คนจะไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรมากมายนี่จะสอบเข้าเป็นราชการยังไม่ทันสอบหรือก็คุณก็เริ่มโกงแล้วคุณเสียกัน 3-4 แสนเพื่อจะเข้าเป็นข้าราชการตัวน้อยตัวลูกจ้างอะไรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับทำอย่างนี้แปลว่าอะไรครับถ้าคุณเข้าไปได้คุณก็ต้องไปถอนทุนแน่นอนใครจะยอมเสียตังค์ฟรี 3-4 แสนถูกไหมครับคุณก็ต้องกะเข้าไปถอนทุนถอนทุนก็คือการช่อราชบังหลวงฉะนั้นมันเลวมันช่วงตั้งแต่ต้นน้ำเลยครับตั้งแต่ก่อนเข้าไปอีกครับสันดานไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วจริงๆพวกที่ซื้อเนี่ยนะถ้าราชการเข้มงวดจริงนะต้องกาบัญชีดำหมดเลยพวกนี้ห้ามรับราชการเลยนะครับให้หมดอนาคตจากราชการไปเลยทุกวันนี้เงินเปลี่ยนนิสัยคนได้ครับจริงครับเปลี่ยนจริงครับคุณดิว CNN สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับฉะนั้นมันก็เป็นแบบเหตุที่เราต้องดูกันเนี่ยดูกันไปเนี่ยว่ามันทำไมถึงคนเราถึงเป็นแบบนี้กันเยอะแยะทำไมมันถึงได้เลวร้ายขนาดนี้นะแล้วคุณก็ลองดูย้อนกลับไปว่าหลายคนไม่ต้องโรงเรียนดีมากเขาก็ยังสามารถไปเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งแห่งหนในประเทศได้นะครับนายกจบโรงเรียนวัดตั้งหลายคนนะใช่ครับเริ่มต้นยังโกงต่อไปจะดีได้ไงถูกต้องครับคุณดิวมันขี้โกงกันหมดนะโหวันนี้เปิดมาก็ด่าเละเทะเพราะมันอึดอัดอะมันขี้โกงจนแบบอึดอัดอะรบกวนอาจารย์แนะนำวัตถุมงคลสายเหนียวพาราหลักร้อยถึงพันหน่อยได้ไหมครับ จริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าผมคือเรื่องราคาผมไม่ก้าวล่วงนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนจะโชคดีโชคร้าย I am Jack ค่ะจริงเลยอาจารย์จริงครับคือมีหลายหลวงพ่อเลยนะครับหลวงปู่แพ้วโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะถ้าคุณไปตามดูคลิปผมในยิ่งในทางไอ้หน้าไอ้โทษแอปสีฟ้านะจะผมจะเล่าเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะผมจะพูดเสมอว่าของแพงไม่จำเป็นต้องดีและของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับเอาแบบที่มีประวัติดีๆเลยเนี่ยเยอะมากเลยนะหลวงพ่อแงเนี่ยอธิการแงนี่ก็โอ้โหองค์ไม่กี่ตังค์สวัสดีค่ะหลวงปู่ทวดเตารีดจิ๋วช้างให้พุทธคุณด้านไหนคะหลวงปู่ทวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปรุ่นไหนก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าพระนิรันตรายครับนิรันตรายก็คือพระที่คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปลอดภัยไปมากับบ้านได้ตลอดนะครับภัยไม่สามารถแพร่ผ่านได้แต่ว่าเขามีข้อห้ามนะคนห้อยหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเล่นการพนันเพราะท่านไม่นิยมให้เล่นการพนันแต่ว่าเรื่องอื่นรับรองว่าดีแน่นอนแคล้วคลาดปลอดภัยครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นเป็นแบบนั้นหมดครับถ้าบ้านเราไม่โกงกันถนนหนทางบุญทองคำไปแล้วครับเจริญทุกอำเภอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่เฉพาะในราชการนะครับเอกชนก็โกงนะเอกชนก็โกงกันเองนะเวลาคุณไปใครเป็นบริษัทที่ต้องไปรับงานเอกชนด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการเรียกใต้โต๊ะนะจริงเพื่อนเดี๋ยวนี้เรียกกันมานานแล้วเรียกใต้โต๊ะกันอีกบ้านเรานี่มันเอาเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวอ่ะคือใครหาเงินได้เยอะๆนี่รู้สึกว่าข้านี่เก่งข้านี่เชิดหน้าชูตาอยู่ในวงสังคมนะเราไม่สนใจว่าคนนั้นได้เอาเงินมาจากไหนอ่ะนะครับเราปล่อยให้เขาแบบเข้ามาแล้วก็ย่ำยีศักดิ์ศรีเราด้วยเงินนี่แหละแต่เงินของเขาไม่ใช่เงินของเราคุณสกิทเทเรียสโอ้โหชื่อยากสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะเงินเราหาเองใช้เองดีกว่านะครับอย่าไปรอแบมือขอเงินใครเขานะครับเราได้น้อยเราก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้พอประมาณเก็บไว้บ้างสะสมไว้บ้างนะเกิดวันที่ลำบากขึ้นมาข้าวยากหมากแพงยังมีเงินที่เราเก็บออกมาได้มาใช้นะฉะนั้นเนี่ยเตือนกันไว้ว่าเงินเราหาใช้เองดีกว่าจริงครับฝ่ายจัดซื้อบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี่เห็นใต้โต๊ะบนโต๊ะทุกที่เป็นหมดครับทุกที่ทุกบริษัทใหญ่ๆจะซื้อโฆษณาจะจ้าง organizer จะทำอะไรใต้โต๊ะกันหมดครับใต้โต๊ะกันหมดปัจจุบันนี้ไม่มีวงการไหนซื่อสัตย์แบบจริงๆครับนี่ไงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเอาเงินเป็นตัวตั้งไงครับมันเอาเงินเป็นตัวตั้งไงก็บอกว่าใครหาเงินได้เยอะคนนั้นก็เก่งตัวที่ไม่สนใจว่าไอ้คนที่หาเงินเยอะๆเนี่ยมันหามายังไงนะมันไปรีดนาทาเลนต์มันไปสับขาหลอกยังไงได้เงินนั้นมานะเราก็ไปชื่นชมกันแล้วทุกวันนี้เราก็จะมาลำบากกันทีหลังแหละนะครับฉะนั้นก็อยากเตือนเอาไว้นะว่าคนเราถ้าอยู่ได้กันแบบถ้าสามารถจะเลิกไอ้พวกนี้ได้เนี่ยประเทศเราจะเจริญจริงๆนะผมบอกให้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นคำสาปหรืออะไรมันถึงให้บ้านเราเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปลึกเรื่องพวกนี้เยอะแยะเกินไปนี่ก็มีเรื่องแอร์โฮสเตสโดนจับที่ออสเตรเลียเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นนะคนที่เดินทางเยอะเขารู้กันอยู่แล้วว่า ไม่รับฝากของใครคุณณัฐพลโสรมงคลบอกว่าสวัสดีครับพี่วิชาติดตามพี่ในแอปแดงตลอดครับขอบคุณครับแอปแดงก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆคือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตำรวจเขาไม่ฟังนะตำรวจออสเตรเลียเขาไม่ฟังนะถ้าใครดูใน YouTube เนี่ยในช่องแดงเนี่ยก็จะเห็นเลยมันจะมีรายการที่ทางออสเตรเลียเขาทำอ่ะเขาถ่ายของจริงเลยอ่ะไปถ่ายที่บรรดาศุลกากรพวกบรรดาตำรวจตม.ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ยังไงแล้วคนพยายามจะเอาอะไรเข้ามาซิกแซกอะไรเข้ามาเขาจับได้หมดนะเขาละเอียดยิบเขาจับได้หมดฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณจะสามารถเล่นกับระบบได้ระบบมันจะล่อคุณแล้วคุณก็จะสวยตอนนี้พอติดคุกเมืองนอกนี่มันคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะผมบอกให้เลยนะใครที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็หลุดผมก็บอกว่ายากยากครับยากเลยล่ะนะเรื่องใหญ่เลยล่ะฉะนั้นว่าถ้าเราไปเห็นแก่อามิสินจ้างเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็เดือดร้อนได้นะครับแล้วจริงๆผมว่าก็เป็นกฎของสายการบินเขาอยู่แล้วที่ห้ามลูกเรือหิ้วของให้คนทุกคนนี้เนี่ยแต่ก็ยังแอบทำกันเพราะว่าเห็นแก่เงินไงเราเห็นแก่เงินไงนะฉะนั้นอย่าเห็นแก่เงินจนเอาตัวไปลำบากอ่ะมาแล้วเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างนะครับเรื่องของเครื่องรางของขลังเดี๋ยวจะเลยเถิดไปไกลเป็นเรื่องสังคมซะเยอะนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของหลวงพ่อพี่ยังพกลูกอมหลวงพ่อสงวนอยู่ไหมครับคุณณัฐพลถามมานี่ครับเหตุนี้ครับ
15: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
2: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการ

0: ฎหมายแล้วจะยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วม งานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: คนปลูกเสกครับมวลสารเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่าคนปลูกเสกสำคัญที่สุดนะครับนี่หลวงพ่อเคลือบเนี่ยก็มีเรื่องที่เขาเล่ากันมานะนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเท็จจริงยังไงแต่ว่าเล่ากันมาหนาหูมากว่าท่านชอบฉันน้ำฉันกึ๊บกึ๊บอะนะบอกรถบรรทุกเหล้าคันไหนผ่านหน้าวัดถ้าไม่เอาเหล้าส่งไปถวายอะมักจะมีอันเป็นไปไม่เครื่องเสียก็ติดลมก็ยางแตกตกข้างทางนั้นรถที่มีเหล้าทุกคันจะต้องแวะแล้วก็เอาเหล้าไปถวายท่านนะครับทุกคันเลยจนกระทั่งกิตติศัพท์ท่านเลื่องลือไปไกลมากคณะสงฆ์ที่ควบคุมดูแลในพื้นที่ต้องมาตรวจสอบว่าเป็นพระสงฆ์เจ้าทำไมมีข่าวว่าดื่มน้ำแบบนี้น้ำ

น้ำกรึบกรึบเนี่ยนะน้ำแก้ควยเนี่ยนะพอคณะสงฆ์มาถึงก็มาถามท่านว่าท่านฉันเหล้าจริงหรือเปล่าผมว่าเครือบก็หยิบขวดมาเปิดขวดเหล้ามาเปิดนะครับแล้วก็กรอกฉันให้ดูว่าเนี่ยฉันน้ำนี่แหละแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการสงฆ์ว่าน้ำนี่แหละทุกคนเอาไปชิมก็ไม่เป็นน้ำเปล่าหมดเลยไม่กลิ่นไม่มีรสเหล้าเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาผิดยังไงก็กลับกันไปนะครับคนอุทัยธานีเขารู้เรื่องนี้ดีนะแต่ท่านเป็นคนที่มีวาจาศิษย์ด้วยอาจารย์ครับองค์พ่อจตุคามกับปิตาพังพักการนี่คือคนคนเดียวกันไหมครับไม่ใช่นะครับพังพักการนี่คืออีกองค์หนึ่งนะครับเป็นขุนพลขององค์จตุคามนะครับผมมีเขามีรูปปั้นท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวถ้าผมหารูปเจอเดี๋ยวผมลงให้ในแอปฟ้านะนะครับฉะนั้นเวลาที่ชาวบ้านไปหาท่านก็จะบนบานศาลเก่าด้วยธูป3ดอกครับจะบนเรื่องอะไรแก้บนเรื่องอะไรก็จะบอกไปอย่างที่บอกเมื่อกี้มีคนพูดนะว่าแก้บนด้วยเหล้าขาวมะขามเปียกนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันหมดนะครับคนอุทัยธานีเนี่ยของหายก็ต้องไปที่นี่แหละบนกันทั้งเรื่องฝนตกไม่ตกก็ต้องมาบนกับท่านนี่แหละนะครับช่วยคุ้มครองป้องกันเดินทางปลอดภัยหลวงพ่อเครือบนี่ทำจริงๆแล้วทำเครื่องรางของขลังน้อยมากที่รู้แน่ๆคือตะกรุดทองฝาบาทกับผ้ายันซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากยิ่งนะครับวัตถุมงคลท่านพุทธคุณจะเน้นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันนะผมรู้สึกเดี๋ยวจะต้องโชว์ละ1ดอกได้มาจากน้องที่อยู่ที่อุทัยธานีนี่แหละมีดหมอหลวงพ่อจ้อยปี26ดีไหมครับดีสิครับนะครับหลวงพ่อเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเก่งจริงนะแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าคนนับถือมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะครับนับถือกันมากท่านเองเนี่ยเวลาที่ใครไปหาท่านก็จะเมตตาช่วยเหลือตลอดนะอย่าลืมนะเวลาถ้าคุณไปบนได้มีโอกาสผ่านไปทางอุทัยธานีไปบนท่านเนี่ยแก้บนต้องมีมะขามเปียกมีเหล้าขาวขวดหนึ่งนะไปแก้บนผมเคยบนมาแล้วผมก็ไปแก้บนเนี่ยก็ใช้ตามที่เขาว่านี่แหละนะครับอ่ะนี่ก็คือหลวงพ่อเคลือบซึ่งหลวงพ่อเคลือบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทำไมถึงท่านเก่งขนาดนี้ได้หลวงพ่อเคลือบนี่ท่านไปเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลายองค์มากนะครับหลายองค์มากแล้วก็ท่านก็เรียกว่าเก็บวัดศรีปทุมพรนครสวรรค์อ๋อใช่ครับท่านก็เก็บเอาวิชาต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวท่านเยอะแยะมากมายแล้วก็ท่านก็มีจิตมุ่งมั่นในการปฏิบัตินะครับสร้างต่างๆมากมายทำให้ท่านก็เลยเนี่ยเป็นคนที่เก่งอย่างจริงจังอ่ะอย่างจริงจังอ่ะนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบว่าบ้านๆเลยไม่ต้องมาพิธีรีตองเยอะนะครับไม่ใช่พระในอันดับชั้นอะไรทั้งหลายท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนจริงจังนะครับดังนั้นชาวบ้านถึงได้ไม่ได้มีข้อกังขาเรื่องท่านจะดื่มหรือไม่ดื่มเหล้าหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านเป็นพระที่ดีที่ช่วยเหลือคนจริงๆนะครับบ้านเราก็ต้องดูกันตรงนี้แหละนะครับอาจารย์มีพระ10ชาติเปล่าคุณหมอไข่แข็ง
ไม่มีจ้าอาจารย์เคยมากราบหลวงพ่อสงฆ์ที่ชุมพรไหมครับยังไม่เคยครับได้แต่ผ่านไปนะแต่ยังไม่เคยไปกราบครับทางใต้ก็มีเกจิเก่งๆหลายองค์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นตักกศิลาส่วนหนึ่งก็คือสำนักเขาอ้อนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าผลิตมาแต่ละคนก็โอ้โหบูริมสถานกันไปเลยผมคล้องหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรกับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่โอ้สุดยอดเลยครับหลวงปู่เดินหนนี่สุดยอดหลวงพ่อมุ้ยก็สุดยอดครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อเคลือบนะหลวงพ่อเคลือบก็ใครมีโอกาสขึ้นไปที่อุทัยธานีอย่าลืมนะครับนอกจากไปไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วอย่าลืมแวะกราบหลวงพ่อเคลือบด้วยนะครับพี่โชตกุฎหลวงพ่อเคลือบหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆแล้วลงในแอปฟ้าให้นะคอยติดตามดูในเพจผมนะครับถ้ากดถึงผมรู้สึกจะเป็นเนื้อฝาบาทนะถ้าจำไม่ผิดเนื้อฝาบาทมีน้องท่านหนึ่งที่รักกันชอบกันเนี่ยเขาเป็นคนอุทัยธานีก็อยู่นั่นเขาแบ่งมาให้ผมก็เนี่ยแหละอาศัยผู้คนที่ได้รู้จักนี่แหละพระบูชาเกจิอาจารย์ที่เช่ามาแพงที่สุดคือพระอะไรครับโอ้โหมันแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันนะครับคือราคามันแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันบางช่วงเราว่าองค์นี้เช่ามาแพงแล้วเก็บไปเก็บมาแพงขึ้นไปอีกองค์อื่นมาแพงแซงหน้าไปอีกฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณอิทธิพลว่าอย่าเอามูลค่ามาวัดพระครับคุณจะบูชาเกจิองค์ละร้อยละสิบก็ไม่เป็นไรครับขอให้คุณบูชาด้วยใจศรัทธา 100% นะแล้วพลังอุปถัมภ์คุณเนี่ยจะคุ้มครองคุณได้เท่ากับพระองค์เป็นแสนเป็นล้านของคนอื่นเข้าเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราเอาตัวราคาเครื่องวัดพระเนี่ยนะครับเจ๊งกระบงกันหมดครับทุกวันนี้ที่ตลาดพระมันเจ๊งกระบงกันเพราะเรื่องนี้แหละเอาตัวเงินมาวัดกันนะแล้วคนทุกคนเนี่ยมันมีความโลภมันก็ปั่นกันขึ้นไปพระองค์หนึ่งโหมาประกาศลงในเพจเห็นไหมแต่ละองค์10ล้าน20ล้าน30ล้านโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วคนก็เข็ดกันขี้อ่อนขี้แก่เลยครับเพราะว่าใครจะไปเที่ยวหาเงินได้ขนาดนั้นมาซื้อพระเช่าพระองค์เป็น30 40ล้านน่ะนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องเป็นคนมหาเศรษฐีถึงจะมีพระดีๆใช้เหรอไม่จำเป็นครับคุณดูคนที่เขาไปลบสิเห็นมันก่อนดูคลิปน้องคนหนึ่งไปเป็นทหารลบตอนสงครามเขมรเนี่ยโดนระเบิดไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรเลยอ่ะห้อยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเหรียญที่หลวงพ่อทองสุขสร้างด้วยนะเหรียญล้นๆเลี่ยนๆเลยนะคือใช้มาจนสึกแบบเลี่ยนเลยอ่ะตะเบิดลงข้างเขาเลยแต่เขาไม่เป็นไรอ่ะแต่ไอ้หินเหินข้างๆนี่กระจายหมดเลยอ่ะคุณดีเลกบอกว่าผมชอบคลิปหลวงพ่อสนิทมากๆครับที่ท่องคาถานกสาริกาครับอ๋อขอบพระคุณครับก็ถ้ามีเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมคาถาต้องท่องต้องบ่นไว้นะครับสำคัญมากเป็นตัวเชื่อมระหว่างเราจิตเรากับของขลังชิ้นนั้นครับฉะนั้นรายการผมเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องของการเรียกว่าเอาเงินมาตัวเป็นตัววัดคุณบุญยงถามว่าบูชาพระปลอมพระคุ้มครองได้ไหมครับส่วนใหญ่แล้วแต่หลวงพ่อนะแต่ว่าหลายหลวงพ่อเลยนะอย่างหลวงพ่อกวยก็ดีหลวงพ่อเงินก็ดีหลวงพ่อจงโอ้ยหลายหลวงพ่อเลยที่เขาบอกว่าหลวงปู่ทวดก็ดีขนาดของเก้ยังคุ้มครองเลยครับของเก้ยังคุ้มครองเลยคิดดูอย่างหลวงพ่อกวยนี่แค่รูปในโปสเตอร์ยังยิงไม่ออกเลยครับ
หคือพระนี่เก่งคือเก่งจริงเลยฉะนั้นขอให้คุณบูชาด้วยความมั่นใจและศรัทธาจริงนะครับแล้วก็จะท่านจะช่วยคุณจริงอ่ะครับอย่างลุงเอี่ยมวัดสะพานสูงที่ท่านบอกเลยว่ามีเหตุสุขทุกข์ไรให้นึกถึงชื่อเรานี่ส่วนตัวผมว่าพระเครื่องพ่อเชิญที่ยังทันท่านเสกที่วัดยังเหลือราคาหลักสิบหลักร้อยผมว่ามีพุทธคุณคุ้มตัวได้อืมสุดยอดครับคุณคิดตินถูกต้องแล้วจิตที่ศรัทธาเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆครับนี่แหละครับสำคัญมากความศรัทธาของจิตนี่แหละวัวธนูวัดของขาวน่าใช้ไหมครับน่าใช้หมดเหรอครับขอให้ใช้จริงจังแล้วกันครับวัวธนูนี้เขาเรียกว่าของทีเด็ดเลยนะครับขอทานน้ำนิดหนึ่ง

0: ได้ดูคุณณัฐวุฒิบอกขอถามอาจารย์หน่อยครับเวลาสวดมนต์ถ้าไม่ได้พนมมือจะสำลิดผลไหมครับจริงๆเลยนะครับการพนมมือหรือไม่พนมมือไม่เกี่ยวเลยนะอยู่ที่ใจเราเลยนะอยู่ที่จิตของเราครับเพราะบางทีเราอยู่ในสภาพที่เราไหว้ไม่ได้นะครับอาจจะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแข้งขามือไม้มันไม่สะดวกเนี่ยแต่จิตเราได้เนี่ยจบครับฉะนั้นเวลาที่สมมุติว่าเรานอนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยอย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะสวดมนต์ที่จะท่องบทคาถาที่จะนั่งสมาธินอนสมาธิก็ยังได้ครับมันสำคัญที่จิตที่จิตเรานะครับจิตเราต้องแบบถึงเท่านั้นแหละได้เลยนี่ถามได้ดีมากนะครับฉะนั้นในบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายหลวงพ่อเลยที่เก่งๆแต่ว่าไม่ได้รับการโปรโมทมากมายนะครับก็เป็นโชคดีของเราด้วยนะคุณณัฐวุฒิบอกขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับวัตถุมงคลผู้บูชาต้องมีจิตเชื่อมั่นและทำดีมันทำบุญรักษาศีลผมว่าพระอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วครับคุณกิตตินถูกต้องครับคือการสร้างเขาเรียกว่าชาร์จแบตของตัวเองนี่แหละสำคัญนะครับเราต้องนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรของเราบ้างนะครับท่องมนต์บนคาถาของเราไปเรื่อยๆเพื่อจะได้สร้างพลังของเราให้เชื่อมโยงกับเครื่องรางของขลังที่นำมาใช้แล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะพระกริ่งดีทางด้านไหนครับพระกริ่งส่วนใหญ่เขามาเป็นพระใช้แช่ทำน้ำมนต์นะพระกริ่งนี่มาสายทำน้ำมนต์นะครับคุณโอภาสเป็นพระหมอส่วนใหญ่นะพระกริ่งแต่ก็บางกริ่งก็เป็นสายเข้มงวดก็มีนะครับอย่างกริ่งของตะเคียนเนี่ยพระเกจิที่เสียไปแล้วท่านยังคุ้มครองเมืองไทยอยู่ไหมครับ จริงๆอันนี้ผมตอบไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่าท่านยังแบ่งจิตเอาไว้ที่จะคอยดูแลอยู่นะนะหลายครั้งเราจะเห็นว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเหมือนกับมีคนยังคอยคุ้มครองป้องกันนะครับกันภัยให้พวกเราอยู่นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอาจารย์แนะนำบทสวดหน่อยครับที่อาจารย์ใช้เวลาเดินทางโอ้เวลาที่ไปไหนก็เวลาจะนอนนะครับบทคาถาหนึ่งที่เราท่องตลอดก็คือว่าคะเตสิคะเตสิกิงกะระนังคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแล้วก็ตบหมอน3ทีก็คือว่าอันตรายใดมาใครจะมาทำอะไรเราจะรู้ตัวตลอดคาถานี้ใช้ได้ครับอาจารย์รู้จักหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนไหมครับสายเหนียวผมไม่คุ้นชื่อท่านนะต้องขออภัยด้วยถ้ามีข้อมูลอะไรส่งมาให้หน่อยครับถ้าเผื่อจะได้ผมจะได้ไปเหนียวเขาบ้างแล้วคาถานี้ก็เป็นคาถาที่หลวงปู่ภูวัดอินท่านก็ใช้ไว้อาราธนาไม้ครูของท่านนะไม้ครูหลวงปู่ภูที่ว่ามี9ศพคนตายวันเสาร์เผาวันอังคารเนี่ยท่านก็ใช้คาถาเนี่ยคะเตสีคะเตสีกิงกะระนังคะเตสีหังปิตังชานามิชานามิ4คนเดินหน้า5คนเดินหลังโอมกะรังกะรังท่านก็ใช้คาถานี้นะครับเพราะฉะนั้นคาถานี้ใช้ได้ทั่วไปหมดมันเป็นคาถาที่ใช้มาแต่โบราณแล้วนะครับคือสมัยก่อนนี่ก็มีคนเขาปองร้ายจะคิดจะแอบปองประชนพระราชาโดยที่ให้คนที่ปองประชนนี่ก็คือเป็นกระบกหรือช่างตัดผมเนี่ยเขามีหน้าที่โกนหนวดใช่ไหมเขาก็มาเตรียมมีดโกนจะเดี๋ยวจะปาดคอพระราชาตอนโกนหนวดนี่แหละพระราชาก็ได้คาถานี้จากอาจารย์มาก็ท่องอยู่นั่นแหละนอนอยู่ก็ท่องไปคะเตสีคะเตสีกะระนังคะเตสีหังปิตังชานามิชานามิแค่อยู่แค่เนี้ย แต่ภาษามันแปลว่าใครคิดจะทำอะไรเรารู้อยู่เรารู้ตัวอยู่เสมอไอ้การระบบนั่นโอ้โหมือไม้สั่นมีกลล่วงเลยรีบสารภาพเลยนะครับเพราะว่าอ้าวทำไมเขารู้แล้วล่ะเออคิดดูสิมาครับมาครับมาใครมีอะไรสงสัยเข้ามาครับคาถานี้ชื่อบทอะไรครับโอ้ผมจำชื่อคาถาไม่ได้ไปเปิดดูในเน็ตน่าจะมีครับคาเตสิคาเตสิเนี่ยนะครับมีทั่วไปหมดแต่ว่าผมบอกคุณภูมินะว่าคุณภูมิมีคาถาอะไรที่อยากท่องจะเป็นพระเจ้าห้ามอาวุธจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณท่องให้ประจำอ่ะแล้วคาถานั้นช่วยคุ้มครองคุณเองครับผมเองอีกคาถาที่ท่องติดตัวตลอดก็คือคาถาโสรถมงคลท่องทุกคืนนะครับแล้วก็เราปรารถนาใดต้องการสิ่งใดก็จะมาตามที่เราต้องการผมได้ซุ้มกรมา1องค์เขาได้มาจากหลวงปู่สมัยเอาบอกหลวงปู่สมัยแรกมาให้เป็นไปได้ไหมครับอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงนะของใครของมันเขาจะได้มาดีไม่อะไรเรื่องของเขานะคนเราขอให้มีศรัทธาครับคุณเอกได้มาแล้วอย่ามีมิจฉาทิฐิอย่าไปกังขามากอย่าไปสงสัยมากครับบูชาด้วยความศรัทธาไปเถิดแล้วจะดีเองคุณในตัวบอกสวัสดีครับอาจารย์สอบถามครับการจัดเซตสร้อยบูชาเทพเกจิเครื่องรางจัดเซตรวมกันได้ไหมครับจริงๆเราได้หมดนะครับจริงๆเราได้หมดจะปะปนกันยังไงก็ได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่เป็นข้อห้ามนะครับไม่ต้องกลัวพระจะเกี่ยงกันครับท่านอยู่กันได้หมดนะอ่ะทางสถานีเตือนว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ต้องหมดเวลาตามเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันของสถานีเขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่พฤหัสหน้าได้สิเพิ่งอาจารย์เปล่งมาแต่สงสัยทำไมเงียบจังครับไม่รู้สึกถึงดวงวิญญาณผมหรือพลายใดๆเลยอ้าวอย่าเพิ่งแตกใจครับใช้ไปเรื่อยๆครับใช้ไปเรื่อยท่องมนต์บทคาถาเรื่อยๆวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจ
7: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
9: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
10: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
9: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
10: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
9: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
14: คุณตา
8: เก่งมากลูก
14: หนูอยากให้พ่อมาเห็นหนูวันนี้จัง

0: มือครับผม
1: นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอครับผม
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ เราก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับFacebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านรายกลุ่ม1คนนะฮะนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ้าวนี่รุ่นนะ ขอต้อนรับวงบุญสนา
3: สวัสดี
1: ครับผมนะฮะมีอะไรแนะนำตัววันชู่ที่พวกเราหรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: สวัสดีค่ะบันสุนุน
5: บุญสุนันค่ะ
1: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนนะครับผม
4: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
3: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
6: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
7: สวัสดีครับต๊อกมือคีย์บอร์ดครับ
8: สวัสดีครับเต้มือกีตาร์ครับ
1: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
4: ป๊
1: อปร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
6: คอมเมนต์ทักทาย
1: ต้องนะครับ
4: ขอจอขอใจ
1: ขอจอ
4: ขอใจ
1: กดส้มกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ
4: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากดสองรอบ
1: นี่ตัวจริงนะครับ ครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลเนี่ยแหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรด้วยทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันเนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษรบมือโดเนทไม่ได้ครับโดเนทไม่ได้แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับเรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆนะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันเนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
3: ผมก็ได้ครับ
1: ได้ครับคุณเฟิร์ส
3: ผมจะเริ่มยังไงดี
1: เริ่มยังไง
3: วงบุญสนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
1: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
3: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
1: โอเคครับ
3: ก็พวกผมอยากอยากทำเพลงครับ
1: อยากทำเพลง
3: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได้
1: ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่างนี
3: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
1: อ๋อ
3: ใช่ครับแล้วก็
1: ใช่ห้าคนนี้ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อห้าคนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไงห้าคน
3: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
1: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร์
3: เล่นกีตาร์เล่นดนตรีครับใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
1: เราไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มันยังไง
3: ก็จะมีเล่นกลางคืนอยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับผมนี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
3: ใช่ครับ
1: นี่คือคนที่สองต่อจากเรา
3: คนที่สองครับ
1: แล้วคนที่สาม
3: คนที่สามเป็นมือเบสครับ
1: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
3: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดครับ
1: คนที่5ตามมาติด
3: เป็นน้องคิวครับ
1: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นมั้ย
4: ไม่แน่นครับ
1: อ๋อคิวยาว
3: ครับหัวชะลูด
4: คิว
3: หัวคิวครับ
1: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือการรวมตัวมา5คน
3: ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะ เอออยากรู้สังกัดเลยคนนี
3: ้อ๋อจริงๆแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ก็นักร้องลาแล้ว
1: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
3: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
1: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
1: บางส่วนยังจำเอี่ยว
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
3: ใช่ครับ
1: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุกอะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ
1: อ
3: ันดับแรกหน้าตาครับ
1: สวย
3: สวยนำมาเลยครับ
1: สวยนำเลย
3: ใช่ครับ
1: สวยนำได้ทำไง
3: เอาหน้า
1: สวยนำครับแล้วไงต่อเสียงดี
3: อ๋อน้องน้องร้องร้องเพียงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
1: เอกลักษณ
3: ์ใช่ครับ
1: คล้ายๆอัตลักษณ์ป่ะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงอะไรที่ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
1: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
4: ่ได้ค่ะ
1: อ๋อมีประกวดมาบ้าง
4: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
1: ซักท่อนน้ำไหมลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
4: ก็ช่วงปฐมยังไม่ได้ร้องค่ะ
1: แค่6ปีที่ผ่านมาเองเนาะปฐม
4: ได้ค่ะได
1: ้อ๋อโอเค
4: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็จอบแก่นไหมอ
4: ันนั้นชินจังค่ะ
1: คือตอนนี้พยายามจะบิวนะพอถึงตอนเริ่มเสื่องๆนะครับ
4: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรเงี้ย
1: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
4: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่ตอนเรียนมัธยม
1: เด
4: ิน
1: เดินเงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะไม่ใช่แล้วลูกทุ่งเลย
4: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
1: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทับทามา
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมต้องถามทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายเลยนะ
4: มันน่าจะเป็นจังหวะ
1: จังหวะไหน
4: สามชาติ
1: เป็นจังหวะพอดี
4: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
1: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
4: จบ
1: เฮ้ยเหมือนน้องน่าเด็กเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับน่าเด็ก
1: คือโทนนี้
3: ใช
1: ่
3: ครับ
1: แต่ที่บ้านนี่ปิดลีลีวิญญาณไม่ทันเลยนะเสียงอะไร
3: เสียงอะไร
1: เสียงหรือเปล่าอ๋อโอเค
4: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไปช่วยพี่เขาเพราะว่านักร้องคนเก่าพี่เขา
1: ก็เลยได้มาเหมือนทดลองงานกันด้วยมาดูแบบเคมีกันด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าการเป็นวงดนตรีครับมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เชื่อมกันและใกล้เคียงกันแหละไม่งั้นไปกันยากอ๋อครับ
4: ตอนนั้นชอบกินเบียร์พี่ที่วงกินเบียร์เก่ง
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะ
1: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีใช่ไหม
3: ฟรีครับ
1: นั่นแหละ อ่ะนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของวงบุญสุนันท
3: ์ใช่ครับ
1: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันท์แล้วก็เอ้ยทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราก็ไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันก็จริงจกอ่ะอุ่นเลยนะบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เนี่ยเฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีเอ้ยสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากยู้เยยอยากยู้เยยครับว่า
3: ย้ายเลย
1: ย้ายเลยชื่อวงบูสุนันนะมาความว่าอยากใหญ่อะไร
3: ใหญ่ครับมาตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
4: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
3: ครับ
1: เอาแล้วเรียนยังไงอ่ะ
3: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
1: บุญคือใคร
3: บุญคือคนนี้ครับ
1: บุญเต็มๆว่า
4: ชื่อเก่าชื่อบุญ
3: ชื่อเก่า
4: ค่ะ
1: อ๋อ
3: บุญ
4: ช
3: ื่
4: อเก
3: ่
4: า
1: ครับแล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
3: ก็ลองสลับแล้วมัน
1: สุสุสุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เหลือตั้ง3ชื่อดิ
3: ครับ
1: แล้วนันนะครับ
3: นันโฮมครับ
8: นันของ
1: คนนี้ทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื
3: ่อลองสลับเรียงครับแล้ว
1: ก็คือว่ามัน
3: มันพอดี
1: แล้วคำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
3: ใช่ครับ
4: มัน
0: รู้สึกว่า
1: เ
0: ป็นว
1: อลลี่อ่ะก็เวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
3: ใช่ครับ
1: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
3: ไม่เคย
1: แฟนคลับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดนิดอะไรน้องไห้ฟัง
4: ร้องให้ฟัง
1: ร้องให้ฟังนิดนิดอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องเลยครับน่ารักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโหใครกดใจวะนะกดรัวๆเลยขอบคุณมากครับคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
3: จริงๆ
1: เพื่อส่งให้คนอื่นตอบก็ได้นะคร
3: ับ ได้ครับ
1: เราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
3: โปเต้อะไรครับ
8: แนวเพลงครับ
1: ครับ
8: มันผมมองว่ามัน
1: วงเรา
8: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
1: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
8: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
1: นี่ครับผม
8: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
1: ่
8: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
1: เป็นในช่วงระยะเวลาทามมิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
8: น่าจะแบบนั้น
1: นะครับ
3: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์เลยครับ
1: นี่จบกลม
3: ครับฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
1: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
3: ผมมีแก้วเหร
1: ออ่ะมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
3: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
1: ต้อง
3: ได้ไหม
1: ต้องไหมหรือเฟิร์สดีกว่า
9: เฟิร์สดีกว่า
1: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
3: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันไหมครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
1: ครับผม
3: โชเล่ชักพล
1: ครับผม
3: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม
1: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
1: คร
3: ับ ก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้1ซิงเกิลครับแล้วเขาก็เขียนเพลงรู้ไหมคิดถึงต่อมาเลย
1: อ้าวเหรอคือในทามมิ่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใกล้ๆกันครับ
1: อ๋อ
3: ในระยะ1ปีในนั้นนะครับ
1: ครับผม
3: แต่ว่าผมไม่ได้เอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมมีย
1: ังไงนะยังมาถึงตอนนั้น
3: ตอนนั้นครับ
1: อ๋อโอเคจ้ะ
3: แล้วก็ เป็นแฟนกันไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
1: อ๋อข้างรักโอเค
3: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
1: ก็คือเป็นแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
3: ซิงเกิลแรกครับ
1: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่2คือข้างรัก
3: ข้างรักใช่ครับ
1: โอเคครับผม
3: ก
1: ็ครับผมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
1: ก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: แต่คือก็คือเฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
3: ยังใช่ครับณเวลานั้น
1: จะมาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลยหรือตามเนื้อเพลงเลย
3: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับ ผมบีบไปว่า
1: บ
3: ี
1: บ
3: บีบเบาๆ
1: ขอบีบโอเคอ๋อเห็นเห็นเงียบๆอย่างเงียบๆคร
3: ับ ได้ได้ก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของความคิดถึง
3: ใช่ครับ
1: นะครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
0: จริงพ
1: ่อครับแหมเป้ส่งอะไรมานะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วก็เป็นที่มาของเพลงด้วยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ครับต่อมานี้เมื่อกี้โปเต้ตอบแบบว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
3: ครับ
1: แนวของเนี่ยสไตล์ของรู้มั้ยคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหน
3: ป๊อป
1: ไทยป๊อปยินเลยป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
8: ต้องให้คนฟังตีมั้งตีความอ่ะพี
1: ่
8: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี้มันพอเวลาฟังกับกีตาร์เปล่าก็แค่จินตนาการว่า
1: ไม่มีสายหรอ
8: ดนตรีก็เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างนี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล
1: ้
8: วก็ผมก็จะเอาจินตนาการให้เฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
3: เป็นภาพเดียวกัน
8: เป็นภาพเดียวก
3: ัน
8: ส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
1: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
3: ๆได้ครับ
1: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงและตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อขอบคุณไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนแล้วคนเดียวพิมพ์เลยนะ มีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับ PK การ์ดเกมบางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกคาน่าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามานะครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะจะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพาร์ทนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ PK Shop การ์ดเกมบางบัวทองได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูเลยครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการมิกิลอสตูดิโอกับบุญสุนันสักครู่เดียว
9: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี
7: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

0: ได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
2: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมลดผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
5: เย้ช่องขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนัขตกใจวงแบรนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นนะเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey! ไม่มีอะไรบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างนี้ป่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: อ๋อสวัสดีค่ะ

0: วกเราตื้อตื้อเลยก็ว่าไป
1: ก็ใช่
0: อ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรธป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับ
1: ดู
0: อะไรนะดูร้านเป็นยังไงไงเอออะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงครับวงบุญสุนันท์นะครับไม่บุญสุนันท์บุญสุนันท์ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
1: ยากจัง
0: เอาใหม่
2: คำถาม
1: โจทย์ยาก
0: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้ใหม่คิดถึงนะครับซิงเกิลนี้ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้ใหม่คิดถึง
1: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
0: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อก็ได
1: ้รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอไม่ใช่
0: เฮ้ยนักร้องใช่คนดีหรือเปล่าเนี่ยคือฮุกนั้น
1: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เขาฝันเลยนะ
1: หลับลง
0: ทำไมต้องเป็นท่อนนี
1: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงมันจะทำงานหนักในระหว่างที่เราสำหรับหนูนะคะในระหว่างที่เราเหมือนกำลังจะนอนแล้วแบบอยู่คนเดียว
0: อ๋อหมายถึงว่าตอนจะหลับอะไรอย่างนี้
1: อยู่ในช่วงนิทราอะไรเงี้ยพอเราได้อยู่กับตัวเองอะเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราอาจจะผ่านพ้นหรือว่าอยู่ตรงไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
0: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่าต้องมีช่วงเวลาที่รู้หมายคิดถึงใช่ไหมของกิ๊กคิวคืออะไรครับ
1: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีถึงเลย
0: รายการวาไรตี้ไปแล้ว
1: หนูอยู่กับแม
0: ่
1: ก็เลยอันนี้ค่ะ
0: คิดถึงพ่อกับแม่
1: พ่อก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
0: ประเดประดังแปลครับ
1: ความคิดถึงประเดประดัง
0: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
2: ยังงงอยู่เลยครับประเดประดังคืออะไร
0: ท้าโถมเข้ามา
1: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้แท้ท
0: อดเพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ผมก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับ จะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
2: ครับ
0: คำถามเดียวกันครับผม
2: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
0: เวิร์ดแรก
2: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพร่ำน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกเนี้ยครับ
0: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าเอาหนมขึ้นแน่นอนพวกเนี้ยบอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
2: นั่นแหละครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวอะไรเงี้ย
0: แล้วก็คิดถึงอะไรครับผมรู้ไหมคิดถึงอะไร
2: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
0: หมายถึงภรรยาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
2: คอมเมนต์พอดี
0: อ๋อโทรอ๋อพี่ๆนะครับสวัสดีครับคุณภรรยาคุณแม่นะครับผมคือจะบอกว่างี้ครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
2: ้
0: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบขึ้นมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับ หนึ่งดวงนะครับผม คือควรจะเป็นบาทนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะ มาที่ต๊อกบ็อกกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
3: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
4: ของผมก็เป็นคนเนื้อมาเป็นท่อนแยกครับตอน2เรา
0: เอ๋อใช่ๆๆพ
4: ู
0: ดคร
4: ับ
0: ครับ
4: ตอน2เราที่แบบว่าก่อน2เรา
0: อีกคิวได้อีกคิวได้
1: ก่อน2ไกลห่าง
4: คือไกลห่าง
1: น่าก็ยังไม่เรียนละเรียนละ
0: เอาวงเดียวกันป่ะเนี่ย
4: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
1: ่
4: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มนคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
2: แค่ชูไหมอ
3: ันนี้ไลฟ์ปลดหนี้มั้ย
0: มิกกี้ลอซองคำเมอะไรอ่ะ
4: ประมาณนี้ครับ
0: คือเป็นท่อน
4: ใช่ครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
0: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไปทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งพอมาเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงคืนวันที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โปเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
5: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
0: ่นั่นนะครับก็คือเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
2: ชอบท่อน
5: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
0: ครับผม
2: เป็นฮุกท้าย
1: เป็นคอรัสค่ะ
0: อู้มีนัยยะทำไมคิดถึงลมหายใจ
5: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับม
2: ันตรงตัวเด
5: ็ดไม่รู้ครับ
0: โอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่อีคิวร้องหลังนะครับคอรัส
1: ใช
0: ่แล้วในประสบการณ์ความรู้หมายคิดถึงเนี่ยของโปเต้คือนึกถึงอะไร
5: แมวที่บ้านครับ
0: แมวอ๋อนี่เราสายแมวหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะแมวพันอะไร
5: พันไทยนี่แหละ
1: พันธุ์
5: ธรรมดาแล้วจอนจัดไ
0: หม
5: ครับ
0: หมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาวเลย
1: คนละจอน
0: อ๋อคนละจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
5: ตัวเดียวครับ
0: ขาสั้นไหมปกติ
5: ขา
0: เห็นตอนแรกอ
1: ่
0: ะตอนหนุ่มๆอย่างนี้แต่พอเลี้ยงไปสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงมือวะ
2: ไม่น่าใช่แมวนะ
5: ขายาวพี่ขายาว
0: อ๋อขายาวฮะแล้วคืออยู่แบบมันนะอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือเปล่า
5: เมื่อก่อนเลี้ยงปล่อยตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
0: อ๋อซนอ่ะซน
5: เลยครับ
0: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
2: ครับ
0: โอ้บุญเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
3: ่ได้ครับ
0: มาคำถามเดิมนี่แหละ
3: คำถาม
0: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
3: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปย์ครับชอบเบิร์ดแรก
0: ก่อน
3: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
0: สักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
5: ้ครับเบิร์ดร้องไหมครับ
0: ดึงอยากรู้มันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่าง
1: งี้แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
0: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ไลบิน
2: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
1: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
2: ดึง
1: ไม่เอาแต่หนูไม่พร้อม
0: โอเค
1: ได้ค่ะได
0: ้เดี๋ยวไปฟังไหน
1: YouTube
0: เพราะตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
1: ต้องค่ะ
3: โอ้ย
1: ฝากไปฟังด้วยนะครับพี่
0: เป็นไงอยู่ดีขายของเลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
3: ใช่ครับ
0: ครับผมเท่านั้นเลย
3: เท่านั้น
0: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราอ่ะครับ
3: น่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
0: อบอุ่นเลยทีเดียว
3: ใช่ครับ
0: ลูกกี่ขวบครับ
3: 3ขวบครับ
0: กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
3: วิ่งแล้ววิ่งแล้วว
0: ิ่งแล้วว
2: ิ่งแล
0: ้ววิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
3: โตนครับ
0: โตนด้วยโอ้สบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนนึง
3: คนเดียวครับ
0: ผู้ชายผู้หญิง
3: ผู้หญิงครับ
0: ไว้สบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
3: เพิ่งส่งกันมาครับ
1: ติดค่ะ
0: จริงมากเป็นติดลูก
1: หลานติด
0: อ๋อหลานอ๋อหลานติดครับเท่านั้นเลย
3: เท่าเนี่ย
0: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไ
3: ร
0: ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคุ้นเคยไกลๆนะครับผมแต่คือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับพรุ่งนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะฮะนะนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันMVไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้าแล้วหัวเนี่ย จะล้าครับคือประมาณถ้าต้นเดือนไหม
6: มีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
0: พฤษภาประมาณเดือนกว่านิดๆเดือนนิดๆนะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับผมนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำ MVห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัดไปเลย
1: ก็ทำหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที
0: ่เอานั่นคือ EQ เหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอะนะเอาอันนั้นเล็กไปโอเคโอเคกินจริง
1: เปล่าก็แปลกๆค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
0: เราดูแลคนเดียวเหรอ
1: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
0: คือ
1: พวกเราทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
0: พี่มีโปรดักชั่นนะครับ
1: แต่หนูไม่มีตังค์ค่ะ
0: เราเทรดเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเทียมพี่ซึนุโลกมีอะไรแจมอ่ะไว้หลังไมค์แล้วกันนะฮะก็คือ EQ ได้เล่นเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นั่นเด็ก
1: อันนั้นเด็กค่ะหนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบใกล้ๆจบ
0: ไม่เราแต่งชุดมหาเอ้ยมัธยมด้วยนี
1: ่มัธยมใช่ค่ะแล้วก็มหาลัยด้วย
0: ตัวไวนะ
1: ชุดครู
0: ตัวไวจังเลยอ่ะ
6: สคริปต์ทำลายครับ
0: กดนะเราเป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
1: ใช่
0: เราได้เป็นนักเรียกว่านางเอกเอ็มวีเลยนะ
6: ใช่ครับ
0: ต้องเรียกว่านางเอกเอ็มวีนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
6: ้นี่ครับ
0: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
1: อ๋อ
0: บีฟแรง
7: ถ้าเป็นมอนเตอร์พี
0: ่ถ้าเป็นมอนเตอร์พี่เฟิร์สบีฟแรงไหมบีฟ
7: มอนเตอร
3: ์ก็ค่อยๆบีฟกันไปครับ
0: มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
1: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค
0: ่
1: ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
0: ่อ๋อ
1: ใช่
0: อุ๊ยแกน่ารักนะ
1: คุณปู่คุณตา
0: ก
1: ็ถามว่า
0: หายใจไม่ออกครับพี่ขอบคุณพี่ปู่จะดีแล้วเชียว
1: แบบว่าแบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
0: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
1: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเง
0: ี้
1: ยจนวินาทีสุดท้ายแกเพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
0: คือเรารู้
1: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
0: ๆอ๋อฉากน้อยๆ
1: ใช่
0: ซ
1: ้
0: ำน้อย
1: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
0: ใครบอกครับใครเป็นคนบอก
1: ผู้กำกับค่ะ
0: คนนี้
1: พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนนึงด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
0: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
1: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
0: นี่พูดกับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
1: แต่ก็ได้ทีจากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
0: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงใส่ตาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอะเป
6: ๊ะแสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
0: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
6: แสดง
0: ขับรถสองแถวใช่ไหมใช่ไหมขับรถสองแถวใช่ไหม
3: อยู่บนรถครับ
6: อยู่บนรถ
0: อ๋อแล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ะ
6: ซีนประทับใจ
0: ที่ดู MV แล้วดูแล้วไฟนอลแล้วมาแล้วเห็น
6: ผมก็น่าจะฉีกหน่อย ผมชอบ
0: ไปฉีก
6: ที่ซีนอาพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้ CGI ใครกับภูมิกับเขาทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะแต่พูดถึงแบบ
0: ความชอบ
6: ความชอบของเนมดีชอบชอบซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบผมชอบเวลาคนออกไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช็อตนั้นเดียว
0: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
6: น้ำตา
0: ใช่ส่งมาออกอากาศยังไง
6: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
3: พี่ออนช่องไหนบ้าง
0: เพราะจริง
6: จริ ง
0: มุกไปเลย
6: จริงในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
0: อ๋อก็คือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
6: ใช่ครับ
0: โอเคอ่ะมาที่ครับ
8: ครับ
0: ต็อกบ็อกกี้ของเรา
8: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าฟ้าร้องครับ
0: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
8: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
1: ถือไฟ
0: อ๋อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
8: ใช่
0: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
8: มีครับมีรถดับเพลิง
0: มีรถดับเพลิงด้วย
8: ใช่ครับ
0: อ๋อ
8: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผม2คนเลยประทับใจ
0: เลยประทับใจฉากนั้น
8: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิแบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ย
0: ผมชอบไหมน้ำเปียกไหม
6: เปียก
8: เปียก
0: เอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันล้มเหรออย่างเงี้ยเหรอ
6: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ แต่ยังเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่าซึ่งคนหนึ่ง
0: ทำ
6: คนหนึ่งถือไฟแล้วรถก็
0: เสีย
8: น
0: ั่
8: นนะครับนั่นคือเบื้องหลัง
6: ใช่ครับ
0: โอ้โหผมเหมือนผมเห็นฮะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV พวกเขานะครับมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
9: ผม
0: ซีนที่ชอบซีนที่ชอบ
9: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
0: ฝนตกใส่ร่ม
9: เพราะมันสวยครับ
0: ครับขอบคุณ
9: ครับมันเข้ากับบรรยากาศเพลงครับ
0: อ๋อมันเข้ากันนะฮะเท่านั้นเลย
9: ใช่เพียงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นดีพี่มันเหงาเย็นๆ
0: มันช่วยส่งเสริมกันนะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ยไม่ได้โฟกเฟิร์สโฟกเฟิร์สบอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์ครับในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
10: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
11: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
14: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณคือ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
2: เอ๊ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับของรายการมิกิโรสตูดิโอครับกับวงบุญสุนันนะครับซึ่งเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะรวดเร็วมากนะครับต้องบอกผมยังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันล้นหลามเลยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่ไลฟ์มานะครับตั้งแต่เปิดรายการมานะคนกดหัวใจยังไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วล็อกนะครับผมนะฮะเพราะวงนี้เป็นวงป๊อปนะครับแฮอะไรอ่ะนะมาต่อนะครับสำหรับพี่โฟกครับเฮ้พี่เฟิร์สครับผมนะฮะกับคำถามเดิมครับเมื่อกี้เราถามอะไรนะ
3: ชอบ
4: ฉากไหนในเอ็มวี
2: ครับผมเดี๋ยวไปตาฟังคำตอบเบรกหน้าครับผมอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นฉากแรกครับ
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับฉากแรกที่
2: ตอนนี้ฉากแรกครับ
3: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
2: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
3: ใช่ครับเพราะว่าผม
2: ปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนเป็นเด็ก
3: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอ่ะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คนสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
2: ถือว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
3: ใช
2: ่ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก็เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษฉากนั้นเป็นพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมอ่ะเรามาแล้วสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำโอ้โหไม่รู้ต้องครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะแต่แบ่งตังค์เท่ากันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: นะครับอ่ะแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายอย่างเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
3: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ย
2: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงเป็นวัยทำงานเนาะก
3: ็
2: จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
3: ด้วยความจำเป็นครับ
2: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมไปนานเหมือนกันนะไปจากลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
5: อย่าให้พ่อมาเห็น
3: หนูวันนี้จ้ะ
2: นะคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู
3: ้ครับ
2: ครับขอบคุณแม่ครับผมพี่ต้องถือไฟ นะครับคือมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับ impact กระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
2: ทำให้คนมันจำ MV นี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
3: ใช่ครับ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับอ่ะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้น เรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างนี่ครับเพื่อให้แฟนคลับกับรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆเน่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
6: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่า
4: ถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายแน่กำลังไปเทรนวิ่งปะเนี่ย
4: วิ่งครับ
2: มาราธอนไหมครับ
4: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกัน
2: ครับ
4: อะไรอย่างนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
2: ไฮล็อกปะไฮล็อกใช
4: ่ไหมครับประมาณ
2: จริงเหรอ
4: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
2: พาไปด้วยเหร
5: อ
4: กำลังเริ่มไฮล็อก
2: ไฮล็อกไงที่เป็นผมยาวๆ
4: อันนั้น
2: เสียงสูงๆอ่ะ
4: อันนั้นไฮล็อก
2: อีคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
4: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกายก
2: ับ
4: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
2: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
4: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับ
2: ตอนนี้ไปตอนนี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
4: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ย้ำมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกย้ำมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
2: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงฮะ
4: เป็นก็เดมอนสเลเยอร
2: ์
4: โอ้วันพีชเนี่ยหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
2: จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวของโคตรตัวประกันเนี่ยทำอะไรจับหัวนิดนึงทำอะไร
4: ใช่ครับ
2: สักผ้า
4: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
2: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำอะไรสักไหมสักไหมกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
4: ใช่ใช่
2: เป็นน่าฉานะครับผม
4: สองอย่างแค่สองอย่าง
2: ออกกำลังกายครับ
4: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยด้วยครับก็เลย
2: โอ้โหบอกตามวัยกูแก่เลยนะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
4: ครับสองอย่างนี้
2: ครับผมดูตอกถามได้ตอกสุดท้ายตอกโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ
6: ฟังเพลงครับ
2: ฟังเพลงครับผม
6: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
2: ส่งเป็นมือที่ตายบิวไงบิวอารมณ์
4: สร้างฟิล
2: ไม่สนใจไปไฮล็อกเขาครับ
6: อ๋อต้องอะไรครับ
2: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
7: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
2: หมายถึงลงไปเล่น
7: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
2: คืนนี้ที่ไหนดีคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
7: บอลโลก
2: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวีโกเลยเนี่ย
6: ควบลูก
7: เตะบอลครับเตะบอล
2: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
7: กองกลางครับ
2: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
7: กลางขวาครับ
4: ทำไมโกต้องใส่ถุง
2: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟน
7: รับครับดีเฟน
2: ส์เป็นดีเฟนส์นะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
7: สเปนครับ
2: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะ แล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
7: ใช้นันยางไม่มี
2: อ๋อชาว
7: แพนครับแพน
2: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
7: 40
2: 40เป็นเหรอ
7: 49ครับ
2: 49เองเหรอ
7: ใช่ครับ
2: จริงเหรอ
7: ใช่ครับ
2: 49เหรอ
7: 49ยังหลวมเลยครับ
2: 49ยังหลวมเลยไม่ไหวเนี่ย
5: ช่องไหนพี่ออช่องไหน
3: พี่ออช่องไหน
2: รองเท้าเบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับเฟิร์ส49เบอร์รองเท้า
7: อ
2: ยังหลวมด้วย
7: หลวม
2: 43
7: ใส่2ชั้นครับ
2: ใส่2อ๋อมัน
7: กันหลวม
2: มันจะได้ตรงข้อแน่นๆ
7: ใช
2: ่มันรองเท้
7: าได้ถุงเท้าถุงเท้า
2: ใช่ถุงเท้าใช
7: ่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่อีคิวบอก
7: อ่อนช่องไหนนี
2: ่อันนอกจากเตะบอลนะครับเตะบอลมีอื่นไหม
5: เตะ
2: จะเตะมึงเลยอีกนิดเดียวเท่านั้น
7: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
2: แบบนี้แบบเป้แล้วแบบเป็นจะไปมาราธอน
7: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
2: หรือแบบ
7: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
2: อ๋อวิ่งนี่ใส่เบอร์49ป่ะเฮ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งมาบึ๊ดแต่มันหลุดไป
7: ครับกันหลวม
2: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้าโอ้ยกูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่อีคิวครับ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไม่มีเบอร์ให้อันนี
5: ้ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
2: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
5: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
2: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
5: อะไรคะ
2: แบงค์อ๋อไม่ต้องขยับมาเป็นฝึกงั้นครับ
5: ได้ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นไงบ้างครับอีคิว
5: นอนชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
2: สมก็เป็นนักร้อง
5: ใช่เหรอ
2: น้องเก็บแรง
5: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
2: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถ
2: ู
5: กต้องค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
5: ใช่
2: อ๋อก็คือให้นอนเวลา8แก้ว
5: ตอมุกิเล
2: ่นอนเวลา8แก้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ดื่มน้ำเวลา8ชั่วโมง
5: นอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องนี
2: ้นี่คือเป็นการทำ IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
5: ใช่อ่ะ
2: เออ
5: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
2: ใช่
4: ปากฟีดเลย
2: พูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบอ๋อแห้งเลย
5: ออกมาตายยังใสอยู่เลยนึกว่าปลานะ
2: นี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะเราไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกไออะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
5: คืออะไรไม่รู้จัก
2: เฮ้ยไปวิ่งเขาได้เนี่ยเล่นบอล
5: กับพี
7: ่ไปชอบไปชอบไปด้วยกันครับ
4: บ้าน
7: ใกล้บ้านอยู่ติดกัน
2: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
7: ตัวเป้าตัวเป้าก
2: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
5: อยู่ตรงกลาง
2: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อ
4: เตะซ้ายเล็กน้อย
2: เออมีแบบไซส์ไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
5: เบ้ใช่ไหมเบ้
7: ไม่ได้
2: อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
7: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
6: ขออนุญาตจัดแป๊บ
2: แหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อก็คือไปคืออยู่กันบ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
5: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
2: อ๋อดีคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
5: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ได้ไป
2: ขยัน
4: เหนื่อยเหมือนกัน
2: เหนื่อยเหมือนกัน
5: ตื่นมาหอบแห้ง
2: มาแห้งเลย
5: น
2: อน24เฮ้ยแฟนคลับครับอุปชัยครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
5: ใช
2: ่ปากแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาแต่ปากแห้งนิดนึงนะครับ
5: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
2: เอาไว้ทำอะไรครับ
5: ก็ว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
4: วันละ8ชั่วโมง
2: ใช่
5: แต่ว่ากันหิวค่ะ
2: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
5: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นพี
2: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรานี่คือเรานะครับอ่ะมาที่ตะปุกิ
7: โอ้ตบมือโอ้โหรอฮาเลย
5: จนจบที่นอนจริงๆด้วย
2: เอามีอื่นเหรอ
5: ไม่มีค่ะ
2: เอ้าอ่ะตะปุกิครับ
6: ก็นอนครับ
5: เฮ้ยเล่นไปแล้ว
2: เออ
6: หน
2: ัง
6: เก่าหนังเก่า
2: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
6: ก็ชอบดู
5: ชอบดูหนัง
7: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
2: หนัง
6: หนังเก่าคือเหมาเชื่อรู้หมดหนังไทยเนี่ยครับ
2: หนังไทยด้วย
6: ค่าย GTH เน
4: ี่ยที่รู้จ
2: ัก GTH เลยเหรออย่างเช่นเรื่องโอ้โห
6: เรื่อง
2: แฟนฉัน
7: แสบสนิท
5: สหมงคล
2: แสบมันไม่ใช่ GDH
5: สหมงคล
4: หรืออะไรอะไรที่เป็นสหมงคลฟิล์มก็ได้หมดครับ
2: จริงเหรอ
7: ที่มีนักคอมเล่นนะคร
6: ับ แล้วก็ GDH
2: อ่ะอย่างส่องเข้าตา
6: เรื่องอะไรนะ
4: บางไฟฟิล์ม
6: อันนี้เรื่องผีน้ำ
4: น้อง
5: น้ำผีน้อง
2: อะไรอ่ะ
7: น้ำผ
2: ี
7: น้อง
2: ถูกแล้วน้ำผีน้องอะไรมันจ้าเลยซะเหลือเกินแล้วมีสักมุกขอสักมุกหน่อยดูเยอะ
6: ผมไม่ค่อยไม่ค่อยจับไอ้เล่นตลกเลย
5: ไม่ค่อย
6: แต่ว่ารู้ว่า
5: ดูฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
2: พี่อภิกุติงผมเสมอกลาง
5: ใช่
2: เสมอกลาง
6: หนึ่ง
5: เออแต่เวลากุติงไหม
6: อันนี้จะเป็นแสบสนิท
2: แซ่บเสียสายหน้า
7: เป็นมันแท้หนังไทยครับ
2: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
4: ยอดเป็นลูกเพี้ย
2: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเออได้เลยนะชอบอันนานิดได้มั้ย
6: อันนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
2: ถั่วต้ม
6: ถั่วต้ม
2: มีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
6: ของนครนะครับนะโม
2: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
5: อย่าหมุนอย่าหมุนพี่อยู่เฉย
6: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
7: แดดหรอกแดดหรอก
4: แดดหรอก
2: อ๋อโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะซึ่ง คุณต๊อบบอกกี้เนี่ยนอกจากจะต้องไม่บอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
6: ออกกำลังกายผมก็ออกนะครับ
2: ออกกำลังกายก็ออกด้วย
8: ออกด้วยกันออกด้วยกันครับ
2: มาถึงออกกำลังกาย
6: เวทครับ
2: เวทเทรนนิ่ง
6: ใคร
2: เทรนใครครับผม
8: เราโดนเทรนครับโดนเทรนทั้งคู
6: ่แต่ว่าช่วง
2: นี้ไหนยิ้มใครยิ้มยิ้ม
6: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนคร
2: ับ อ๋อแบบแบบยิ้มแบบยิ้มปีศาจปะ
8: โอ
2: ้
8: โห
2: เชื่อน
6: ะก็เกือบครับ
8: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้นคร
2: ับ โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
5: กับ
2: เบียร์ด้วยเบียร์ลุเบียร์ลุนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างงี้เน้นอะไร
8: โอ้โห
2: ดาว
8: สัตว์มีเขี้ยว
2: สัตว์โอเค
9: สัตว์มีเขี้ยวครับ
5: ช้าง
2: อ
5: ันน
9: ั้นเขา
2: อ๋อโอ้โห
5: ข้าวขามีเขี้ยวเหรอ
2: มี
9: แต่ตุลา
2: ถ้าไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงมันกัดในครั้งเข้ามากัดคน
7: ยัก
5: เขากินนั้นไม่ใช่เหรอโควิดแต่ตอนนั้น
2: ไม่เขากัดมากัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันจับมันก็กินเลยก็กัดไม่กัดกัดเสมอกันหนึ่งหนึ่ง
6: ต่อเวลาตัวจริง
5: ตีทางตู้ไทยแต่ต่อไทย
2: จ้อกังเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากไอ้นี่ถามครบไปใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
5: คืออะไรคะ
2: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
5: ไม่เคย
2: ไม่เคย
8: เห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
2: แต่จะบอกทำในเนี้ยไม่มี extrovert
8: มาจากนั้น
2: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมไม่มีนะครับผม
5: คืออะ
2: ไรคะ extrovert คือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่ extrovert คือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
5: ไม
2: ่เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ยแบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็น extrovert ทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบไม่มีอะไรให้แบบชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผม extrovert พี่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดลาอะไรอย่างนี้เนี่ยไปได้เอาละคงไปงั้นอ่ะอีกคำถามนึงอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
5: ใครฮะ
2: ทางบ้านไง
8: ทางบ้านนี่ใครครับ
2: ไม่รู้เขา DM มาเขาฝากมาถามนะครับ
5: จัดไปค่ะ
2: เขาบอกว่าวงบุญสุนันท์นะครับจะมีเมอร์ชันดายให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
7: ไม่มีขายพี่ไม่มีขาย
8: ครับ
2: ขิงไง
7: อ๋อจัดไป
2: ขิงไง
5: นี
2: ่อ้า
5: ไม่เข้า
8: ดีเลย
2: เขาดีเลยอยากได้มั้ยครับเดี๋ยวเปิดประมูลแฮ่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเอาลายเซ็นทุกคนเลยนะครับผมแล้วผมก็รวยคนเดียวนะแค่นั้นอ๋อคือแล้วตอนนี้ไม่มีเมอร์ชันดายเลยครับ
5: ยัง
7: ไม่มี
2: อ๋อ
8: ตอนนี้ยังไม่มี
2: แล้วถ้าเกิดในอนาคตนี่อยากจะเป็นอะไรเคยได้คุยกันมั้ยเป็นปิกิต้าเป็นไม้กองเป็นปลายผมของเราเป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปยาวเสร็จซอยเลย
7: ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย
2: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันครับเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
5: เพจ Facebook
2: เพจ Facebook
5: ค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
2: ครับ
8: ทุกแพลตฟอร์มครับ
2: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
5: ไม่มี
8: ครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
2: ไม่มี X นะครับ
8: คร
2: ับ x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
8: ครับ
2: เราเข้าใจเป็นรู้จักใช่ไหม
5: เชื่อค่ะรู้จัก
2: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
5: หมายถึงว่าหนัง X
8: เข้าไปเล่น
2: X ไม่ใช่หนังเลย x x Twitter เก่าร ู้หรือไม่รู้จริงเนี่ย
8: รู้อะไร
2: หมายถึงรู้ว่า
5: X
2: ใครเป็นเจ้าของ
5: อะไรคะ
8: อีลอนมัส
2: ก์รู้จักอีลอนมัสก์มั้ยครับ
5: เคยได้ยินชื
2: ่อถ้าบอกไม่สนิทก
8: ็สนิทกัน
5: หรือจะไม่สนิท
2: เขาไม่รู้ไงก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
8: สนิทกันอะไรอย่างงี
2: ้
8: ลุง
2: ก็คือติดตามในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้หมายคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่ง ได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
10: ครับ
2: ถ้าวงเนี่ยครับวงบุญสนาของเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
10: บนโลกเลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วครับรู้ไหมไงถึงคิดมันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
7: ทีละคนไหมครับ
11: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
2: ได้ครับทีละคนครับ
7: เวลาพออยู
2: ่ได้ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากล่องติดไม
11: ้เอาผมก่อนก็ได้ครับ
2: ได้ครับผม
11: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองนะครับเพชรบูรณ
2: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะสารกลาง
11: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยด้วยคำว่าชอบเขาคอแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาคอแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวกร็อกเมาท์เทนหรือ
2: โ
11: อ
2: โ
11: หเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
11: เพชรบูรณ์เขาคอครับ
2: เขาคอนะครับผมเนี่ย
11: เป็นง
2: านได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน
11: อากาศหนาว
2: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
11: ใช่ครับส่วนใหญ่เพชรบูรณ์เขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
2: อืมโอเคนะครับมาที่ต็อบบกิครับผม
12: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunder Dome
2: Thunder Dome เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
12: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
2: ครับผม
12: มันมีไฟที่แบบ
2: จำได้ครับ
12: อยาก
2: จำเลยครับจำเลยครับอยากกลืนเข้าไปครับ
12: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
2: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีมันใช้ได้แล้วนะครับโปเต้ครับ
13: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นบ้างครับ
2: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
13: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
2: นี่บุญสุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
13: แบบอยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
2: ไหมงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจแล้วพูดได้สักคำไหม
13: พูดไม่ได
2: ้อ๋ออันนี้ต้องฝึกนะคนนี้ชื่อว่า
7: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้หรือเปล่า
2: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้เอวีเคยมาแล้วครับผมนะครับ
7: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
2: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
11: ยังไงพี่เอ็มมาบอกด้วยนะครับ
2: ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ไอจีพี่รอได้เลยครับผมคอนิชิวะนามิเอวะนี่ต้องบอกคอนิชิวะวาตาชิวะนามิเอวะโปเตเดสยูโรซิคุโอนากาชิมา
7: โปเตตาย
2: เดสุสวัสดีครับผมชื่อโปเต้ครับอินเดียรู้จักครับผมมาครับ
13: คนนี้ชื่อว่า
2: อะไรนะวาตาชิวะ
13: วาตาชิวะโปเต้เดสุ
2: วาตาชิวะนามาเอวะนามาเอวะแปลว่าชื่อของผม
13: นามาเอวะโปเต้เดสุเดสุ
2: โยโรชิคุ
13: โยโรชิคุ
2: โอเนกาชิมัตโอเนกาชิมัต
13: โอเนกาชิมัต
2: ย่าบอมเบอร์กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคือเนี่ยมันไม่สุภาพอีคือแปลว่ากำลังไปครับมันคือ let's go อีคือโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หรอคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อย ครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สเฟิร์สคร
7: ับผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสักที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเราสักที่หนึ่งใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งหนึ่งเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบเนี้ยสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆอย่างเงี้ยเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
2: โอเคครับผมโอ้โหห้ามตอบทันเดอร์โดมอีคิวห้ามตอบทันเดอร์โดมอ่ะอีคิวครับ
10: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
2: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
10: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตร รีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะฮะก็คือราชมัง
2: ค์ราชมังค์ครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
10: แทบไม่รู้ค่ะ
2: เอ้าเฮ้ยมาดูเราไง
10: ใช่ค่ะ
2: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุษนันท์ครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่งนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
10: Facebook TikTok
2: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
10: เอาชื่อแอปก่อนนะ
2: ฮะได้ครับ
10: โอเคค่ะ
2: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
14: บุษนันท์ครับ
2: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
10: ใช่ค่ะ
2: นะครับผม
10: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
14: ภาษาไทยก็ได้
10: บุญสุนัน
2: ครับผมมีดอทไหมครับ
10: ไม่มี
2: ไม่มีก็คือเขียนบุญสุนันเลยมีอันเดอร์สกอร์แบบ official อะไรอย่างงี้ไหม
10: จะเป็น
2: ไลค์ก่อน Facebook นี่คือบุญสุนัน
10: ใช่ค่ะ
2: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
14: ้ครับ
10: ใช่
2: ครับผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
10: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
2: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
14: TikTok ครับ
2: TikTok ครับผม
10: TikTok บุญสุนัน
2: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
10: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
2: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องทางหนึ่ง
10: Instagram
2: Instagram
10: ก็จะเป็นบุญสุนัน underscore official ค่ะ
2: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทางแล้วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวไหม
10: มี
2: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
10: อ๋อหนูก
2: ็มีโอเคนะมีก็ไปหาเอางั้นน่ะ
10: IQ ค่ะ IKKYยู7ตัวค่ะ
2: ยู7ตัวนะครับผมมาครับ
14: เป้ P E A E A E A E A ครับ
2: ครับผมครับต๊อกครับ
15: ต๊อกครับชัยเมธอมรธีรัตน์ศรีชัย
2: ครับผมโปเตอร์ครับ
16: ผมครับโปเตอร์แมน001ครับ
2: ครับผมเฟิร์สครับ
17: ครับณัฐนันท์อมรธีรัตน์ศรีชัยครับ
2: ครับผมทั้งหมดคือบุษนันท์ครับผมยังนะครับเดี๋ยวนะรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Live ทางมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
14: ครับขอบคุณครับ
18: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Dropout เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
7: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคลหนึ่งแห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีกหนึ่งแห่งโดยสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชีย

0: นาฬิกาความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและบิกตอร์มุนยอสโดยในรายของมุนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาวโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอนาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดันโซและมิชาเอลเกโกริชเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา6นาฬิกาโดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ยิ้มสิรินี่แฟนประจำ
1: เราเข้ารายการแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกคนเลย
2: นะ
1: เข้ารายการแล้วตอนนี
2: ้ผู้ฟัง FM 97
1: ใช่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ใช่ครับ
2: กรมประชาสัมพันธ
1: ์แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับเดี๋ยวพวกเราจะลืมก็เลยขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับโรงพยาบาลศิครินทร์เคียงข้างคุณ Be with you always
2: วันนี้เป็นวันแรกที่ให้มาที่บ้านกินโอลิเวอร์กินหมดเลยจริงๆ
1: เพราะว่าย
2: ังไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเลย
1: เพราะว่าทุกมื้อพิเศษด้วยโอลิเวอร
2: ์นั่นแหละพิเศษแน่นอน
1: แล้วสังเกตไหมโอ้โหนี่นั่งนี่แบบหนาวเลยเพราะว่าเสื้อที่ใส่นี่มันมีไมซ์ไม่มีร้อนนี่เสื้อมันดีมาก
2: ตกลงดีใช่ไหม
1: มันดีมาก
2: อ
1: ันนี้คือเสื้อที่เราก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกรายต
2: ้
1: องบอกว่าเราเนี่ยใช่แหละเราต้องการสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการของเราแต่อันนึงบอกเลยนะครับว่าทุกสปอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราและรุ่นพวกเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลศิครินทร์เพราะว่าเราทั้งสองลุงก็ใช้บริการของที่นี่มาแล้วกว่าเกือบ20ปีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอย่างเรื่องของลุงก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาๆน้องๆที่บ้านมาหลาย10ปีแล้วเช่นกันนะคร
2: ับ เลี้ยงหมา
1: แล้วก็เราสองคนเป็นจอมชอบใส่เสื้อยืดครับเพราะประเทศไทยมันร้อนนะครับการที่ใส่เสื้อยืดที่มีคุณภาพดีแน่นอนมันช่วยได้เยอะเลย
2: ช่วยได้เยอะเนื้อคือเราต้องดูที่เนื้อผ้าด้วยนะ
1: อ่ะมาเข้ากระแสกันเลยลุงวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะไปรุนแรงไปกว่าว่าเรามีผู้ว่ากทมคนเก่าน
2: ั่น
1: แต่เขากลับมาอีกรอบแล้วคุณชัดชาติน
2: ั่นเรียกว่ากระแสรุนแรงเหรอ
1: เอ้า
2: เรารู้สึกว่ามัน
1: ก็เพราะลุงเป็นคนนนทบุรีเปล่า
2: ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็อยู่บ้านใกล้กันนั่นแหละ
1: เออ
2: แต่ว่าเรารู้สึกมันเงียบเชียบยิ่งกว่าฟุตบอลโลกที่มันเตะกันแล้วเสมอเล
1: ยฟุตบอลโลกอีกเกาหลีกลับบ้านมาแล้วนะโอ้โหแล้วมันกระแสเลยตกรอบเนี่ย
2: เออจึง
1: สงสารพวกผู้เตะกลับบ้านลงเครื่องบินนี่ไม่รู้จะโดนอะไรเนี่ย
2: เออเกาหลีตกรอบเรายังตื่นเต้นกว่าเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อวานอีก
1: แ
2: หมเนี่ยเชื่อมั้ยว่าเราเปิดอยากดูข่าวเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างมาเปิดดูไปได้สองอย่างที่โพสต์ไปใน Facebook อ่ะ

0: สองนาทีเห็นแล้วโอ้ม้วนเดียวจบก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็เลยไม่ได้สนใจแล้วทุกอย่างก็คงจะเข้าที่เดิม
1: อ่ะก
0: ็คนนนทบุรีแล้วมัน
1: ไม่เป็นไรเราต้องมีสปิริตยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะครับเพราะว่าก็คะแนนที่คุณชัชชาติได้เนี่ยถล่มทลายเหลือเกินเพราะว่าคนที่มาที่สองสกุลมณิกาเนี่ยโอ้โหทิ้งห่างกันเยอะมากเนาะทิ้งห่างกันเยอะเลยทีนี
0: ้ต้องถามคนนี
1: ้ว่า
0: คนนี้เคยสมัครสว
1: แล้ว
0: สวกทมเมื่อตอนรุ่นที่คุณรสนาได้เป็นสวตอนนั้นรุ่นที่มีสวได้คนเดียวจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กจังหวัดน้อยคนเดียว
1: โอเค
0: กรุงเทพก็ได้คนเดียวเหมือนกัน
1: โอเค
0: นิติพงศ์ไม่สมัคร
1: ของจังหวัดนนทบุรี
0: เราเคยอยู่คือกติกาคือเคยอยู่ในกรุงเทพมากี่ปีก่อนตอนนั้นสวเขาไปไปสมัครมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นนิดนึงว่าเอาไว้มาเล่าหลังเรื่องมันยาวแต่ว่าเราจะเล่าเข้าเรื่องตรงที่มาสมัครไปได้เบอร์29อ่ะคือหมายความว่าไปสมัครเกือบคนสุดท้าย
1: โอ
0: ้แล้วขอโทษนะครับผมมาที่2
1: กี่แต้มล่ะ
0: 207 คุณผมก็ไม่ใช่ที่ที่เพราะฉะนั้นผมถึงกล้าพูดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเหมือนกับเราเคยผ่านมาแล้วคือต้องไปทั่วกรุงเทพทุกเขตเหนื่อยบ้าง
1: เหนื่อยมากไม่เหนื่อยบ้างเหนื่อย
0: มากแล้วก็บางทีเราก็ไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายน่ารักทั้งน่ารักทั้งไม่น่ารักทั้งทั้งบางทีเราบนตีนเขาบนตีนเราอะไรก
1: ็
0: ว่ากันไปแต่โอเค
1: มีคนประชาชนเขาบนตีนด้วยเหรอ
0: มี
1: เช่น
0: สมมติว่าเราไปแจกบัตรแนะนำตัวเนี่ย
1: ผมนิติพงศ์ขอนั่งนะครับ
0: ทีมงานไปแจกบัตรมันปัดทิ้งปัดเราก็บอกเฮ้ยนี่มันหน้าที่ของคุณนะคุณต้องรับรู้ไว
1: ้
0: นั้นไปจะโยนถังขยะเมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณแต่อันนั้นไม่เป็นมิตรเลยก็เลยตะโกนบอกทีมงานว่าอย่าไปให้แม่งอย่าไปยุ่งกับมัน
1: อันนั้นหายไปละทันทีหนึ่งคะแนนเสียงนะฮะ
0: ว่าต่อไป
1: ก็ไม่เป็นไรผมว่าสิ่งที่คุณมาคุยเราก็ควรจะมาวิเคราะห์ดีกว่าว่าในมุมของเราเนี่ยต้องถามว่าทำไมคุณชัชชาติถึงยังกลับมาอีกแล้วก็กลับมาด้วยคะแนนแบบถล่มทลายอ่ะเอาเดี๋ยวความคิดเห็นผมแต่เอาความคิดเห็นลุงก่อนลุงว่าเพราะว่าอะไร
0: พ่อจะพูดแบบให้น่ารักหน่อยก็เขารักของเขามั้ง
1: ก็แหมมันก็จะมีเหตุผลหน่อยเปล่าคนกรุงเทพเป็นล้านนะฮะ
0: คือมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครรักใครชอบใครแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุ
1: ไม่ได้วัดกันที่ผลงานเลยหรอ
0: มันเอาจริงๆแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์แบบเหตุผลจริงๆ
1: อ่ะเอามุมลุง
0: ว่า
1: เหตุและผล
0: คู่แข่งที่เหลือนั้นไม่เป็นที่รู้จักพอแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเท่าคนที่จำหน้าได้ทำไมทุกวันนี้คนที่สมัครเลือกตั้งแล้วได้เบอร์หนึ่งแล้วถึงได้ดีใจรู้ไหม
1: เพราะว่าจำง่าย
0: เพราะจำง่ายมันจำง่ายไปว่าอะไรแปลว่าคนเลือกตั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: โอ้โหอันนี้ผมสงสารประเทศไทยยังจับใจขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ไปเลือกเพราะว่าเบอร์มันจำง่ายอย่างน
0: ี้เบอร์มันถูกเบอร์มันจำง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชนะทุกครั้งแต่ว่าหลายครั้งในสภาตอนนี้เนี่ยมีหลายพรรคมาพรรคที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินในโลกนี้มาก่อนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในสภาเพราะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในพรรคตัวเองและได้คะแนนมาจากที่ได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งก็เลยได้มาเป็นส.ส.คนหนึ่ง
1: คุณชัชชาติจะเป็นผู้สมัครอิสระเนาะแล้วก็คือมีความน่าสนใจอยู่นั่นความคิดเห็นของลุงผมเองต้องบอกตรงๆคุยตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วก็บอกว่าเอ้ยผู้ว่าคนไหนมาก็เหมือนเดิมปัญหารถติดน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเลยหรอกน่าสนใจวันนี้เมื่อกลางวันมีโอกาสคุยกับน้องรักเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อพี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมันก็จะมีพวกนิติบุคคลใช่ไหมเวลามีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเสาไฟฟ้าเอ่ยท่อเธอเนี่ยมันถูกซ่อมแซม ในคอมมูนิตี้ของความเป็นหมู่บ้านแต่เขาบอกบ้านเขาอ่ะเขาอยู่แถวลาดพร้าวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของคำว่าหมู่บ้านตอนไปใหม่ๆเขาก็บอกว่ามันจะมีแบบว่าเขามีปัญหาเรื่องแบบไอ้ท่อหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาก็เข้าไปในแอปแอปฟังดูน่ารักดีด้วยมีฟองดูทอฟฟี่ฟองดูอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งไปเขาบอกภายในอาทิตย์นั้นปัญหาถูกแก้ไขเลย
0: โอ้ดีน
1: ี่นี่คือสมัยแรกอันนี้เขาพูดถึงสมัยแรกแล้วก็บอกว่า
0: ก็มันก็สมัยแรกไม่ใช่เหรอก
1: ็ไม่ตอนคือคุณชัชชาติเพิ่งมาใหม่ๆแล้วคนพูดเมื่อ4ปีที่แล้วเขากำลังเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็แบบครั้งที่2เนี่ยก็จะมีอีก 2-3 เหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วผมฟังแล้วรู้สึกamazing แบบเพราะเราเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเขาเล่าในประสบการณ์ของเขาที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านตั้งอยู่บนถนนทั่วไปเลยในซอยหนึ่งของลาดพร้าวนะครับก็จะมีเรื่องของมีต้นไม้ที่มันมีรากต้นไม้เนี่ยที่มันแซะเข้าไปในพื้นถนนแล้วมันปูดขึ้นมาแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นปีเป็นชาติไม่ใครมาซ่อมไอ้ช่วงล่างของรถที่คงพังอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปโพสต์ในไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูอะไรเนี่ยของคุณชาชาติเขาก็บอกว่าภายในเดือนนั้นปัญหาก็ถูกแก้ไขก็ถ้าเกิดมันเป็นงั้นก็ฟังดูดีเลยนะฮะฟังดูดีเพราะว่านั่นเป็นเสียงจากคนคนหนึ่งผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าหรือว่าคนที่ไปเลือกคุณชัชชาติเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับน้องคนนี้ว่าแถวบ้านเขาอาจจะมีนู่นนี่นั่นเพราะผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ถูกแจ้งหรือฟ้องเข้าไปในทอฟฟี่ฟองดูในแต่ละวันน่ะก็คงจะมีเยอะอยู่พอสมควรแล้วถ้าเกิดปัญหาเล็กๆขนาดนั้นเนี่ยนะสามารถถูกแก้ไขได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าก็ทำงานอยู่ระดับหนึ่งอันนี้ผมพูดในมุมของน้องที่เขาแจ้งมาให้เราทราบนะครับแล้วผมก็หวังว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเลือกคุณชัชชาติในครั้งนี้เนี่ยมาจากเหตุผลคล้ายๆ
0: แบบนี้
1: ถ้าเกิดอย่างนั้นเรายอมรับได้เลยว่าโอเค
0: โอเค
1: ว่ามันเป็นอย่างนั้นและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าพี่สังเกตไหมว่าอ่ะเราก็จะมีแบบว่าหนึ่งท่านคุณที่มาจากพรรคสีส้มเนาะเขาก็สนามใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยโหก็ได้คะแนนท่วมท้นจากทุกเขตในกรุงเทพเนาะแต่มาครั้งนี้น่าสนใจไหมว่าทำไมคนของพรรคนี้ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมแพ้นี่แบบแป้มแบบว่าโอ้โหหายเยอะเลย
0: ที่สาม
1: ก็คือว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเพราะว่าแต้มนี่ห่างกันเยอะมากก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพก็คงมองว่าหนึ่งถ้าในภาพของส่วนของโซเชียลที่เราเห็นเนี่ยคุณชัชชาติลงพื้นที่เยอะมากนะครับที่เห็นอยู่แต่ว่าน้องคนนี้หรือใครคนเนี้ยที่เขา represent ไอ้พรรคประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นผลงานเพราะว่าผมเชื่อว่า
0: ไม่เห็นเลย
1: อะไรอย่างนี้ดีกว่าก็อีกหลายคนที่ลุงบอกว่าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เห็นว่าเขาไปลงทำอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าสกเองเนี่ยก็ได้คะแนนทุกคน
0: ยังเยอะอยู่22ที่นั่ง
1: ซึ่งก็ถือว่าก็คงเรียกว่าดีนะครับเพราะว่าก็จงเข้าไปช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าคุณชาชาติเองก็ไปอยู่ในส่วนของกทม.มันก็จะมีเรื่องแบบว่าเฉาโฉในเรื่องของแบบว่าคอร์รัปชันก็เยอะอยู่พอสมควรนะบางเรื่องอย่างเช่นซื้อไอ้เครื่องออกกำลังกายที่ราคาแบบแพงแบบหูฉี่เลยอ่ะก็ยังถูกตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะครับยังไม่จบและผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีเยอะแบบนั้นถ้าเกิดมีสกแข็งแรงก็เข้ามาช่วยกันตรวจสอบซะแล้วก็เผื่อกรุงเทพเนี่ยมันก็จะน่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นแต่ภาพใหญ่ๆก็ยังไม่โดนแก้ล่ะผมก็ยังเจอกับปัญหารถติดทุกวัน
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อมันอย่างที่บอกว่ามันเมืองหลวงที่ไหนในโลกมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันไม่ง่ายฮะมันเยอะ
1: มัน
0: คนสับสนวุ่นวายมีทั้งคนเกเรมีทั้งคนพยายามจะดีแล้วมันก็ระเบียบคุณก็จัดยากโอกาสที่มันจะมีปัญหานั้นมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะทีเดียวว่าเราจะช่วยกันทำเราจะช่วยกันยังไงให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดไม่ใช่เอาไปโยนไม่ได้บ่าของผู้บริหารทั้งหมด
1: ก็ถูกต้องก็ถูกต้อง
0: อย่างนั้นก็มีหน้ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกนิดนึงคือคุณชัชชาติได้คะแนนมากกว่าคราวที่แล้วนะ
1: ใช่ ใช่
0: ซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง
1: ถูกต้อง
0: อันนี้บอกในฐานะที่เป็นคนนนทบุรีที่มันจะไม่จำเป็นต้องชอบใครก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ให้น่าวิเคราะห์ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ให้พวกอาจารย์ในทีวีก็วิเคราะห์กันกันแล้วกันเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: เราเป็นชาวบ้าน
0: เป็นชาวบ้าน
1: แต่เนี้ยก็วันนี้ก็คือจริงๆก็เล่าแบบชาวบ้านเพราะว่าโดยส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่ได้เห็นความแตกต่างคุณชัชชาติมา4ปีโดยส่วนตัวผ
0: ม
1: แต่วันนี้พอได้คุยกับน้องรักคนเนี้ยมันให้ข้อคิดอะไรบางอย่างไงเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาจริง
0: อะไรที่เราไม่เห็น
1: ใช่ใช่เป็นเกิดการที่เกิดขึ้นกับเขาจริงใน 2-3 เหตุการณ์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาของคุณชัชชาติเราก็เลยมีความคาดหวังว่าโอ้แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณชัชชาติเนี่ยได้กลับมาครั้งนี้เพราะหลายๆคนที่ไปเขามีประสบการณ์อย่างไอ้น้องผมคนนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าแสดงว่าเขาได้ทำงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นถูก
0: แต่บางอย่างก็จะมีคนกรุงเทพหลายคนที่บ่นเสียดายคลององอ่างเสียดายคลองที่เคยทำดีๆเสียดายอะไรที่น่าจะทำต่อแล้วมันไม่ได้ทำต่อก็มีเยอะนะ
1: ไอ้ตรงนั้นอ่ะผมว่าก็เห็นด้วยและไอ้ตรงนั้นผมว่าถ้าเกิดไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูตรงนั้นของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงเนี่ยเราก็ช่วยกันเข้าไปเนี่ยให้คะแนนว่าทำไมมันไม่กลับไปอยู่ในสภาพที่มันมาใหม่ๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีคุณภาพผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงเข้าไปจัดการแหละ
0: หวังว่า
1: เราก็หวังว่าเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นมันเป็นมันนำมาซึ่งแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพเยอะพอสมควรเลยเนาะแถวนั้นก็หวังว่าถ้าเกิดคุณชัชชาติได้ฟังอยู่นะฮะรบกวนช่วยจัดการด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณชัชชาติครับ
0: คนรุ่นน้องเราเนี่ย
1: ก็ไม่เป็นไรครับ
0: ป่าไม่เปล่าเราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเป็นเขามี
1: ฟ้าแฝดใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นผอ.ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะ
0: เป็นผอ.ที่จุฬาพี่สาวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ถาปัดของผม
1: อ้าวเหรออ
0: ๋อปีเดียวนะก็แต่ก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกก็หวังว่าโชคดีนะคนกรุงเทพนะอันนี้คนนนท์แต่ว่าคนนนท์
1: ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะฮะ
0: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่กรุงเทพไง
1: ถูกต้องที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ก็กรุงเทพนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องแหละทีนี้ในเรื่องของส่วนของสกก็อย่างที่บอกก็พรรคประชาชนก็ยังท่วมท้นอยู
0: ่ประชาชนมาประมาณ22เมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านมาดูคน22ของประชาธิปัตย์ประมาณลองลงมาแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรต่างๆซึ่งก็โอเคดูหลากหลายดีเพราะว่าถ้าเกิดหนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปก็มันก็เฮกันไปทางเดียวกันหมดก็เลยคิดว่าก็ในเมื่อคนกรุงเทพตัดสินใจแล้วและเยอะกว่าเดิมด้วยแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในบางเห็นบางอย่างที่ชัดเจนจากคุณชัดชาตินะแล้วก็มีสกทำงานเช็คครอสเช็คกันให้ดีเนี่ยเชื่อว่ากรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นนะ
1: ลุงเป็นคนนนทบุรีมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: เป็นนนทบุรีมา26ปีแล
1: ้
0: ว
1: 26ปีแต่ไม่เป็นไรก็ใกล้กันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยมีผู้ว่ากทม.คนไหนในช่วงระยะเวลาของลุงที่แบบว่าเติบโตกันมาแล้วมีความรู้สึกว่าเข้าตากับคนนี้ลุงเห็นได้ว่าเขาทำนู่นทำนี่ในความคิดของลุงอันนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยที่บ้าน
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปโทษใครหรือโทษผู้อ้าหรือ
1: ไม่ได้โทษเขาแต่ว่าไอ้ผลงานที่เห็นเนี่ยจาก
0: ผลงานที่เห็น
1: ที่มีความรู้สึกว่าประทับใจ
0: ตรงเลยผลงานที่เห็นชัดที่สุดคือก่อนหน้าคุณชัดชาติคือคุณอัศวินขวัญเมือง
1: เอาเหรอท่านทำอะไรไว้ที่พี่
0: ก็อย่างที่บอกนี่ไงว่าปรับปรุงพวกสวนอะไรก็
1: สาธารณะ
0: สาธารณะคลองใสขึ้นไอ้นั่นไอ้นี่แล้วหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เห็นทางสื่อมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะไงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเป็นของแต่อาจก่อนหน้านั้นอาจจะมีดีกว่าก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าสื่อมันไม่เยอะอย่างสมัยนี้เราก็ต้องให้ความ
1: ก่อนหน้าท่านอัศวินนี่ใครนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ป่ะ
0: ประมาณนั้น
1: น่าจะ
0: สุขุมพันธ์ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นประชาธิปัตย
1: ์ ที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่
1: ก่อนคุณอัศวินก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนของประชาธิปัตย์
0: ถ้าเป็นเลือกตั้งก่อนจะมาถึงประชาธิปัตย์ซะเยอะตอนนี้ประชาธิปัตย์ค่อนข้างจ่อยทุกฝ่ายเราก็มองดูพวกอาจารย์นักวิชาการก็มาวิเคราะห์กันหน้าดำหน้าแดงเลยประชาธิปัตย์ตอนนี้ตกต่ำโอ้ฉันไม่ต้องวิเคราะห์ฉันก็รู
1: ้ความน่าสนใจเนี่ยพอพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีประโยคที่ว่าเอ้ยคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกกลุ่มของคนปัญญาชนเนี่ยเยอะเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้ถ้าว่าการเลือกตั้งในสนามใหญ่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะกวาดที่นั่งเยอะที่สุดในอดีตนะครับ
0: มาตลอด
1: มาตลอดแต่พอทุกวันนี้มันไม่ใช่ละลุงคิดว่าหลักๆนี่มันมาจากพ่อเลย
0: มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่แน่นอน
1: เช่น
0: อย่างหนึ่งคือ ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีเจ้านายใหญ่
1: เข้าใจเข้าใจไม่มีเรื่องของบ้านใหญ่ใหญ่อะ
0: ไรอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งก็เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนคือไม่ค่อยมีใครเชื่อใครทีนี้พอในทุกพักมันพร้อมที่จะมีก๊กมีเหล่าอยู่แล้วมีมุ้ง
1: แต่คำว่าไม่มีใครเชื่อใครเนี่ยยังไงเนี่ยพรรคมันก็เป็นเรื่องของการโหวตและลงคะแนนเสียงในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมถ้ามันมีแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างมันก็ต้องยกมือกันเอ้ยไปทางนู้นอย่างนี้หรือเปล่า
0: ทำเป็นอินโนเซนต์ไปได้แล้วไม่รู้จักเรื่องลับบี้หรือว่าวิ่งไล่อะไรกันอย่างนี้เหร
1: อ
0: มันก็จะมีการคือพูดง่ายๆมันไม่ค่อยแพ็คเป็นหนึ่งเดียว มันก็จะมีความโดดเด่นในแต่ละคนเป็นจอมยุทธทั้งนั้นอะไรเงี้ย
1: ก็จริงอะคืออย่างนี้ตัวอย่างผมอะตอนผมกลับไปออสเตรเลียใหม่ๆก็คือสัก30ปีที่แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอภาพรักประชาธิปัตย์นี่เรามีคุณชวน
0: ใช
1: ่แก represent ความซื่อตรงไม่โกงกิน
0: ใช่
1: ไอตัวเนี้ยชัดเจนมากแล้วก็จะมีคุณอภิสิทธิ์ทั้งตามมาโอ้โหเด็กนักเรียนนอกแล้วก็แบบว่าทุกอย่างพูดจาแบบฉะฉานพูดอะไรปุ๊บโอ้โหโดนใจนี่คนทั้งเมืองอ่ะเหมือนคนมีความรู้เวลาเล่าเรื่องเนี่ยแบบเรียงลำดับของการเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยแบบชัดเจนมาก
0: ไม่มิดโกนอาบน้ำพึ่งแต่ก็มีบางส่วนในยุคนี้เนี่ยก็จะเริ่มบอกว่าวิธีนั้นเป็นวิธีเก่าไปละคือวิธีเก่าคือการพูดจะเชื้อเฉือนหรือว่าข่มคนอื่น
1: ไม่ใช่วิธีละ
0: ใช้ความว่าฉันซื่อสัตย์หรือดีแล้วไปว่าคนอื่นว่าไม่ดีอย่างงนไม่มีอะไรอย่างนี้เนี่ย มันเริ่มไม่เวิร์ก
1: เอ้า
0: เริ่มมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์อาจจะเป็นเหตุผลนี
1: ้
0: ด้วยนอกจากความที่ไม่ค่อยกลมเกลียวกันแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วบางทีเปลี่ยนหน้ามาคือสถาบันก็เป็นสถาบันจริงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าคนมาแล้วเฮ้ยหน้าอย่างนี้ไม่เหมือนประชาธิปัตย์นี่หว่าคนประชาธิปัตย์เก่าก็จะเริ่มไม่เอา
1: ฉันไม่อยู่ดีกว่าออกไปบ้างก็มีคุณอภิสิทธิ์ก็ออกนะแล้วอยู่ก็กลับเข้ามาใหม่เนาะ
0: ขนาดคุณอภิสิทธิ์ยังออกเลย
1: ใช่ๆๆเพ
0: ราะฉะนั้นหน้ามันเปลี่ยนไปไอ้นี่หน้าตาไม่เหมือนคนประชาธิปัตย์คนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ก็เลยไม่อยากเลือกประชาธิปัตย
1: ์
0: ประชาธิปัตย์ที่เป็นชื่อนี้เนี่ย
1: ม
0: ันก็เลยดรอปลงแต่ว่าโอเคไม่ได้แปลว่าท่านทั้งหลายท่านอภิสิทธิ์ท่านชวนจะดรอปอะไรนะแต่ว่าก็เป็นท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแต่ว่าพออย่างนี้ปุ๊บประชาธิปัตย์มันก็งงวยมันก็เลยเกิดเหตุว่ามันไม่เกิดความคอมแพตมันไม่แน่นมันไม่แบบเอาตรงๆไม่เหมือนพรรคอย่างพรรคประชาชน
1: อ
0: ันนั้นเขาแพ็กกันมากไม่ว่าอันนี้ไม่ได
1: ้คำว่าถ้าเขาแพ็กกันมากแปลว่าอะไรพี่เรา
0: แพ็กกันมากคือคำแต่งคำนั้นหมายความว่าคำแต่งคำนั้นไม่คำแต่งคำนั้นแปลว่าซ้ายหันขวาหันได้อันนี้ในมุมนี้มองเห็น
1: ถ้าเกิดซ้ายขวาหันได้นี่แสดงว่าพรรคต้องมีเจ้านายใหญ่นะส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าต่างจากประชาธิปัตย์แล้วกัน
0: เราจริงๆแล้วเขาก็รู้กันทั้งเมืองกันนะแต่ว่าเราก็ไม่พูดดีกว่าเพราะเราไม่ใช่เป็นอาจารย์
1: ถูก
0: เป็นนักวิชาการเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่ว
1: และอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้เบื้องลึกอะไรต่างๆนานาปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เคยถูกแก้แบบจริงจังและกลุ่มคนมันก็เป็นเรื่องของใหม่คนใหม่นึกออกไหมมันก็จะมีคนที่แบบเอียงไปทางฝั่ง พรรคประชาชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเบื่อหน่ายว่าไอ้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันไม่เคยหายไปสักทีแล้วก็มีไอ้คนรุ่นใหม่ที่มากระทุ้งเนี่ยไอ้หรือว่าลองไอ้พวกนี้ใหม่ซะหน่อยดีไหมมันก็จะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งไม่ได้แปลว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะทำได้นะเพราะว่า
0: ไม่ได้แปลว่า
1: ถูกต้อง
0: คนใหม่จะไม่เลวนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม
1: ่ความเชื่อของผมเนี่ยนักการเมืองนี่แม่งก็คือเซลส์แมนนี่แหละถูกไห
0: ม
1: หลายๆคนเราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะแต่ไอ้ที่เขาลุกมาเฮเฮเยเยพูดอะไรในสังคมแล้วเราก็ไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปกดอะไรไปชื่นชมเขาอ่ะทั้งที่โดยส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักเขานึกออกป่ะแต่เราก็ยังไปเลือกเขาเพราะไอ้สิ่งที่เขาออกมาพรีเซนต์ตัวเขาเองและบทบาทที่เขาเล่น
0: มันมีวิธีการทางจิตวิทยาม ากในการที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของมวลชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่การเลือกสีสันความจัดจ้านการพูดจาหรือแสดงอะไรที่มันแตกต่างไปแบบจากเดิมแบบหักด้ามพระด้วยเข่าเลยแบบนี้เนี่ยถามว่ามันมีความจัดจ้านให้น่าสนใจไหมมี
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่ทำให้เกิดการยกขยงเข้ามาเกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่มันได้เข้ามาเป็นประชาธิปไตยขอโทษครับเขาเป็นประธานาธิบดีท่านได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยเพราะว่า
1: เขา
0: เป็นดารา
1: เล่นตลก
0: ดูอะไรนี่เป็นหนังนั่งดูเลยซีรีส์เฮ้ยมันน่ารักจริงคือขอโทษน้ำมันอีกแล้วท่านเขาก็ได้เขาน่ารักจริงๆในหนังคือเป็นประธานาธิบดีที
1: ่
0: ในหนังนั้นเป็นประธานาธิบดีที่ทำตัวและเป็นแบบโดยบังเอิญโดยคือเป็นพล็อตที่ดูแล้วสนุกมากแล้วก็เล่นดีมากจนประชาชนรักไง
1: เอ้ยจริงๆคือเขาเล่นตลกแล้วเป็นประธานาธิบดีได้พี่เป็นนักแต่งเพลงก็อาจจะเป็นนายกได้นะสมการเดียวกัน
0: บ้าหรือเปล่า
1: เอ้าอะไร
0: ไม่อันนั้นเขาต้องแต่งเพลงเป็นนายกก่อนดิไม่ใช่อันนั้นเขาเล่นเป็นประธานาธิบดีเลย
1: เอาเหรอ
0: แล้วพอจบปุ๊บมีการเลือกตั้งเนี่ยทีมงานทำพักของเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมงานที่ทำซีรีส์เรื่องนี้แหละ
1: เอาเหรอ
0: คือทีมงานบันเทิงธรรมดานี่แหละแต่ว่ามาทำจนเขาได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าคนพลอยหลงเชื่อไปว่าคือมันเคลิ้มอ
1: ่
0: ะจากในหนังดูแล้วแบบโอ้ฉันอยากได้แต่คนนี้จังเลยมันน่ารักมากแล้วพอมันมาสมัครจริงก็เลือกเลยไง
1: เลือกเลย
0: เลือกเลยแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะบ้านเมืองเจริญเทิบเจริญผู้ภาพเลย
1: เละเทะเลยตอนนี้นี่5ปีแล้วเนี่ยไปสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ทราบนะครับเราต้องค่อยๆดูกันไปเวลามันจะพิสูจน์เหมือนกันแต่ว่า
1: แต่ก็ได้เสียดายแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าอย่างกทม.เนี่ยก็เคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นพรรคที่อย่างที่บอกในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่แล้วก็มียี่ห้อที่เรียกว่าดีมาตลอดเนาะ อยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะขณะคนมีคุณภาพแต่อย่างว่าเขาก็มีอายุไปตามวัยอะทุกวันนี้ก็เลยแบบมันไม่ค่อยเหลืออะไรแล้ว
0: บางทีเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะ
1: ม
0: ันเหมือนรถยนต์จากอเมริกันเนี่ยอย่างโอสโมบิลเน
1: ี
0: ่ย
1: คอนเทียกหรือ ไงฮะ
0: แล้วจะบอกว่าฉันเป็นรุ่นเก่าฉันจะต้องอยู่ในยุคพันธ
1: ์ก็ไม่ใช่
0: จะต้องมาแบบขายรถแข่งกับญี่ปุ่นจีนได
1: ้วันนี้จีนตีเละหมดเลยทุกยี่ห้อญี่ปุ่นโดนจีนเข้าไปนี่อ้วกเลยหมดเลยตอนน
0: ี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเก่าใหม่มันเอามาเป็นตัวได้เปรียบไม่ได้อีกแล้วท
1: ั้
0: งเก่าทั้งใหม่เลยนะทีนี้อยู่ที่ความของผู้คนนี่แหละที่จะไปเลือกตั้งนี่แหละว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนยังรับ500ว่าไอ้500ตอนนี้ไม่มีละ
1: อะไร
0: พันต้องมีแบงค์เท่าขึ้นไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มันก็นี่แหละอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่พวกเดียวกันเราเลือกเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช
0: ่ได้ที่เท่าที่เราเห็น
1: เอางี้ดีกว่าในมุมของลุงเนี่ยคิดว่าถ้ามีโอกาสบอกคุณชัดชาติไหนๆก็ถูกเลือกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อยากจะบอกอะไรคุณชัดชาติที่ปัญหาเลยคิดว่าอยากให้คุณชัดชาติเนี่ยแก้แล้วรับรองว่าจะได้ใจ
0: อยากจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวว่าผมเป็นคนเมืองนนท
1: ์โอเคแล้วผมอยากบอกคุณชัดชาติว่าผมเป็นคนกรุงเทพนะครับขอบคุณนะคุณชัดชาติ
0: โอเค
1: เดี๋ยวช่วงหน้าโอเคเราจบเรื่องกรมอละช่วงหน้าเนี่ยเราจะแบบมีกระแสที่มาวันนี้นะฮะอยู่ๆมันคือแป้งก็โผล่มาม
0: ีอีกหลายเรื่อง
1: เ
0: ดี๋ยวคุยกันเรื่องน
1: ี้ไอ้แต่สำหรับตอนนี้ครับเราต้องไปพักเบรกข่าวต้นชั่วโมงครับขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณมีวิดีโอไว
0: ้โอลิเวอร์อาหารน้องหมาแมวนะจ๊ะ
1: มีมาไม่มีรอยนะครับ
0: กดไลค์ติดตามกันกด Subscribe กันนะครับกับ

0: โอเค
1: มาแล้ว
0: แล้วกลับมาเข้ารายการแล้วนะครับช่วงที่2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาละอ่ะตะกี้เราจบไปละช่วงแรกในเรื่องของผู้ว่ากทม.เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆงามหน้าอีกแล้วครับประเทศไทยวันนี้เหตุเกิดที่ประเทศออสเตรเลียผมก็งงมาปุ๊บบ้านเก่าผมเคยอยู่ที่นั่นมานานมากแล้ววันนี้กระแสในโซเชียลอยู่ดีๆก็มีประโยคเด็ดว่ามันคือแป้งโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็สงสารคุณธรรมนัสอยู่ประมาณนึงฮะท่านคงอยู่บ้านนั่งดื่มชาอยู่ดีๆก็มีกระแสคำแบบนี้ออกมาการบินไทยครับลุงดี้วันนี้แล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยพนักงานบนเครื่องบินการบินไทยไปลงที่เมลเบิร์นถูกจับนะครับเพราะว่าสาวคนนี้ขนยาเฮโรอีนหนัก1กิโล
1: กิโลนึ
0: ง1กิโลเยอะนะครับเฮโรอีนหนัก1กิโลเนี่ยเยอะเลย
1: ก็ประมาณ10ล้านบาทหลักมูลค่านะคร
0: ับ สิบกว่าล้านบาทใช่ประมาณนั้นเขาบอกว่ามูลค่าในออสเตรเลียประมาณ 550,000 เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณนั้น15ล้านหรืออะไรก็ว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่แบบมีเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นประเทศออสเตรเลียต้องบอกว่าผมก็แปลกใจนะกับน้องคนที่ทำเนี่ยคุณเป็นแอร์คุณไม่รู้เลยหรือว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศหนึ่งที่แบบเขาสตริกหรือเขาเข้มงวดมากกับการนำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้าประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเฮโรอีนนะอ่ะผมเล่าประสบการณ์จริงในฐานะคนที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วกันประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ก่อนเราอยู่บนเครื่องมันจะมีใบคัสตอมให้เรากรอกถูกไหมลุงดี้จะกรอกว่าคุณนำเงินเข้ามามากกว่า10อ่า1หมื่นเหรียญ US หรือเปล่าวันนี้คุณมีนำมีอาหารมียามีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าอันนึงที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วที่ผมไปประเทศนี้ก็คือว่าโดยสัญชาตญาณของคนประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ชอบคนโกหกสมมติว่า
1: ก็ไม่ชอบ
0: แล้วเขาปฏิบัติจริงเขาจับจริงไงแล้วเขาก็เขาให้เกียรติเขาก็เลยให้แบบฟองกรอกสมมติว่าเรากรอกว่า
1: ไม่ดีแคลร์หรือไม่ดีแคลร์
0: ดีแคลร์ไม่ดีแคลร์คุณนำอาหารเข้ามาหรือเปล่าบางทีบางคนอ่ะเราคิดว่าโอ้โหในกระเป๋าก็สมมติมีมาม่าอยู่ห่อนึงแม่งมาม่าห่อนึง
1: ไม่เท่าไหร่มั้ง
0: ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดกระป๋องกระเป๋าไปบอกว่ามีเดี๋ยวเขาก็มาเปิดกระเป๋าดูเสียเวลาตอบไม่มีไปเลยแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาจับได้เนี่ยเขาจะถามนี่ไงเราบอกไงมีอาหารป่ะคุณบอกไม่มีนี่ไงอาหารแล้วที่จะตามมาปุ๊บก็จะโดนทำทันบนเขาก็จะเมมชื่อเราไว้ในระบบ
1: ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มาม่าห่อเดียวมันอยู่ที่คุณโกหก
0: ถูกต้องอันนี้ถูกใจอันนี้ถูกต้องเลยมันอยู่ที่คุณโกหกโดยส่วนตัวผมยังเคยโดนนะทั้งที่เราก็รู้กฎกติกาบางทีมันเผลอเลอะไปเหมือนกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเนี่ยพอดีซื้อกรอบรูปแบบโบราณเนี่ยไปฝากเพื่อนมันเป็นกรอบไม้แล้วก็หนึ่งในคำถามในนั้นก็มีถามว่าคุณมีนำเข้าที่เป็นเกี่ยวธรรมชาติถูกต้องเอาเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ตอบไม่มีเพราะมันจำไม่ได้ว่ามันมีเอาของ
1: เขาสตริกเป็นพิเศษนะจากแม้กระทั่งจากแค่ออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์เนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะ
0: ก็ยังไม่ได้ครับเพราะอันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงผมเนี่ยอันนี้คือ2ประเทศนี้มันจะคล้ายกันมีอยู่ครั้งหนึ่งบินจากนิวซีแลนด์เพื่อกลับมาที่ออสเตรเลียที่สนามบินเนี่ยก็ซื้อไอ้นี่ไอ้เขาเรียกไอ้แอปริคอตคือผลไม้ของเขานะแต่มันทำเป็นแบบแห้งซึ่งแบบถูกแพ็คแบบดีอะแพ็คแห้งดูแล้วมันก็ถูกมันผ่านอย.ของประเทศนู้นแน่นอนผมก็เอาเข้ามาออสเตรเลียไม่ดีแค่โดนปรับไปคิดง่ายๆว่าอ๋อสองประเทศนี้มันก็คอมมอนเวลทั้งคู่มันคงรักกัน
1: มันคง
0: พูดกันรู้เรื่องไหมไม่ต้องดีแค่อะไรมาโอ้โหโดนปรับฮะ200เหรียญครับ
1: มาดเอาแล้วไอ้ทางโน้นมันไม่บอกเราก่อนเหรอว่าจะเอาเข้าออสเตรเลียระวังหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: มันคงมีกฎกติกาเราไม่ได้ไปอ่านไงมันก็เหมือนคนที่บางทีเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวแบบนี้สิ่งที่กำลังจะบอกว่าประเทศพวกนี้เขามีความเข้มงวดมากทีเดียวสิ่งที่น้องคนนี้ที่โดนเนี่ยนะคือก็คงแบบว่าใส่เข้ามาในกระเป๋าแล้วคุณก็โหลดโอเคแต่สิ่งที่คุณไม่ทราบก็คือว่าเขามีกองทัพสุนัขนะครับที่ไปดมทุกใบของกระเป๋าเนี่ยที่จะเข้ามาในสนามบินของเขา แล้วมันก็เป็นเคสที่น้องคนนี้ที่โดนจับอยู่ณปัจจุบันนี้แหละน่าสงสารมากแล้วก็นะน้องเขาอายุเพิ่ง26แล้วก็ดูหน้าตาแบบเรียบร้อยนะก็ไม่น่าเชื่อว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงก
1: ็มันมีคำถามเยอะนะเช่น1แล้วมันออกจากประเทศเราไปได้ไง
0: ใช่ใช่คือก็มีข่าวของประเทศเรามีออกมาเหมือนกันว่าเรามีเครื่องที่ตรวจส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของระเบิดหรือว่าอาวุธไม่ได้เน้นในเรื่องอื่นซึ่งตอนนี้ก็ควรจะพิจารณาใหม่ได้นะครับ
1: ก็ออกมาก็คงต้องออกมาแถลงเป็นพลบันแหละเหมือนการบินไทยก็เพิ่งแถลงการออกมาว่าก็เข้มงวดแล้วอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลก็เข้าใจได้ว่าก็คงพูดได้เท่านั้นแหละแต่ที่สำคัญคือเรื่องมันเป็นเรื่องของความโลภและเหมือนอย่างที่ฟิลิปบอกอะคือมันน่าจะฉลาดกว่านี้นะว่าประเทศนี้หรือมันคือมันถูกจับง่ายมากทั้งโลภและทั้งไม่ฉลาดและนี่โทษนี่หนักหนามาก
0: หนักครับหนักครับเพราะว่า1กิโลนี่น้องก็โดนไม่ต่ำกว่า20ปีอะจำคุกอะแน่นอน20ปี
1: ถ้าไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์นี่ได้ยินว่า
0: โดนประหารครับ
1: โดนประหาร
0: ที่สิงคโปร์นี่โดนประหารเลยที่น่าสนใจก็คือว่าเวก่อนที่คุณจะเป็นแอร์หรือเป็นพนักงานของสายการบินเนี่ยแล้วคุณต้องบินไปประเทศต่าง
1: ๆ
0: มันก็ควรจะมีการบอกกฎกติกาหรืออะไรต่างๆนะพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: เขาก็บอกไง
0: ไม่เขาบอกอะใช่แต่แม้กระทั่งไอ้ส่วนที่ว่าเรียกถูกแยกว่าเป็นอาหารไอ้นี่ยาเสพติดแต่ไม่ต้องพูดถึงโดย common sense ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ควรจะเอาไปในประเทศไหนก็ตามในโลกนี
1: ้
0: แต่ไอ้เรื่องอาหารไอ้เรื่องพวกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะไรต่างๆพวกนี้บางทีก็ต้องระวังแล้วที่น่าสนใจเลยไหมลุงประเทศนี้มันทำรายการเนี่ยที่ดังมากชื่อBorders and Security มันเป็นไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เขาถ่ายมีอัปเดตทุกอาทิตย์เป็นเรื่องจริงเอากล้องตั้งที่สนามบินว่าคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยชนชาติต่างๆที่โดนมาแล้วโดนปัญหาที่สนามบินโดนอะไรบ้างเป็นร้อยๆเป็นพันๆเคสนะไอช่องนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยก็เลยสงสัยว่าโอ้โหนี่เขาแบบว่าขนาดรณรงค์หนักขนาดนี
1: ้
0: มันก็ยังมีคนโดนอยู่อยู่ดีผมติดตามรายการนี้เชื่อไหมลุงแบบว่าบางคนเนี่ยเขาโดนจับแบบอย่างยาเสพติดเปิดไปเปิดมาหมามันโดนว่ามันมีแน่นอนแต่เปิดเป็นเอ็กซ์ในกระเป๋าก็ไม่มีโอ้โหมันเอาเข้าไปในห้องเนี่ยบางทีไปเจออยู่ในไอ้ก้านเหล็กที่มันเป็นส่วนของไอ้ตัวลากกระเป๋าเนี่ยมันด้วยความที่มันไม่ใช่เหล็กตันใช่ไหมมันกลวงเพราะฉะนั้นเขาไปเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเจอเฮโรอีนเจออะไรต่างๆในนั้นเนี่ยมากมายหรือไอ้ซับในของกระเป๋าเนี่ยตัวดีเลย
1: คือเขาน่าจะรู้นะว่าคนที่เป็นศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นตม.อะไรก็แล้วแต่เน
0: ี่
1: ยเขารู้เกือบทุกทริคเกือบทุกลูกไม้หมดแล้วนะคือบางทีเรายังไม่เชื่ออะไรเราดูในเนี่ยอย่างรายการแบบเนี้ยรองเท้ายังเป็นเลื่อยส้นได
0: ้ถูกรองเท้าใช่
1: เขาต้นสูงมาหน่อยเลื่อยส้นมาแล้วมันทำ
0: พวกนี้เขาฉลาดขนาดเช่นบางตัวเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในไอ้เสื้อบางตัวที่มันมีการเย็บแบบ2ชั้นใช่ไห
1: ม
0: เขาแบบว่าสอดเอาโคเคนหรือยาเฮโรอีนเข้าไปข้างในแล้วเย็บเขาไปสามารถมองเห็นไหมกระทั่งว่าไอ้ได้ที่ใช้อ่ะมันไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยไม่เนี้ยไม่มันไม่มีมุมให้เขาจับได้คือเขาละเอียดขนาดนั้นด้วยความที่ประสบการณ์เขาเจอเคสต่างๆมามาก
1: มีที่คิดว่าเขาแน่มีเคยได้ยินมาเคสหนึ่งว่าเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปจุ่มในน้ำโคเคนหรือเฮโรอีนจุ่มแล้วก็ตากให้แห้งแล้วใส่เดินทางมันเอาขนาดนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็ว่ามันฉลาดแล้วนะก็โดนเพราะว่าอะไรเพราะหมามันได้กิน
0: คนไทยที่เคยเอาไปอ่ะที่เคยโดนจับได้แล้วผมดูรายการเนี้ยเคยแบบว่าใส่ลงไปในน้ำยาไอสบู่อาบน้ำอ่ะแบบแล้วอ่ะเขาก็สงสัยว่ามันหนักขนาดนี้คุณเอามาทำไม6ขวดออสเตรเลียมันก็คงมีขายไอ้คนเอาไปมันก็คงโง่ดักดานมันอย่าบ้าเลยมันเอาไอ้แชมพูอาบน้ำเอาไปเพื่ออะไร6ขวดขวดนึงเป็นลิตรเนี้ยแล้วมันก็คือสลายไอ้พวกมันก็มียาเสพติดผสมอยู่ข้างในไง ก็เรื่องเดียวกันหมามันก็คงจับได้โอ้อย่าว่าเลยลุงรู้ว่าบางคนเนี่ยพี่เลงแบบผู้หญิงอ่ะคือใส่เข้าไปในคอนดอม
1: เข้าใจ
0: เออแล้วก็เข้าไป
1: แล้วไอ้ที่อันตรายคือมันไปแตก
0: ไอ้นั่นไอ้พวกนั้นคือพวกเกลือนไม่เกลือนเข้าไปเนี่ยเป็นแท็บเล็ตเอาถุงยาแบบเล็กๆหรือไงไม่ทราบอ่ะแล้วเกลือนเข้าไปเนี่ย30ลูกบ้าง50ลูกแบบผู้ชายก็ทำนะไอ้ที่เกลือน
1: อ
0: ่ะแล้วไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไปเดินเข้าสนามบินปุ๊บกล้องมันจับมันเห็นอาการไม่ปกติมันมีสิ่งแปลกปลอมในท้องเหงื่อแตกบ้างอะไรบ้างปุ๊บมันจับสแกนใหม่หมดโดนหมด
1: โดน
0: เพราะฉะนั้นก็กำลังจะบอกนะใครที่กำลังคิดอยู่นะฮะว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าทำครับเพราะว่าเข้าใจหลายคนชีวิตคงลำบากอยากได้ตังค์แต่เชื่อเถอะในที่สุดแล้วต้องบอกว่าเกิน 90% แล้วกันคุณไปนอนในคุกแน่นอนวิธีการรอดเนี่ยยากมากทุกวันนี
1: ้
0: ด้วยเทคโนโลยีอ่ะมันรอดลำบาก
1: อย่าไปเตือนซะให้ยากเลยคือถ้าเกิดเขาคิดได้แล้วเขาฟังแล้วเขาคิดได้เนี่ยเขาคงไม่ทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
0: จริงเหรอพัชราขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ืมเขาไม่มีทางคือเขาไม่ได้คิดแบบเราเขา
0: เอ้าเหรอ
1: คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำได้แล้วก็น่าจะชนะของที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยถ้าชนะแล้วคือหมายความว่าพ้นจากการถูกตรวจจับได้เนี่ยมันอัตราเสี่ยงเนี่ยมันสูงก็จริงแต่มันพอได้แล้วมันรวยเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวนะหลายๆเรื่องสีเทาต่างๆนานาเนี่ยเราพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเริ่มขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่จบไปในรายการนี้
0: แต่นี่ก็คือก็นั่งสารประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นสายการบินแห่งชาติใช่ไหมล่ะที่ก็ไปลงในบ้านเขามันก็เลยทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยมันก็เสียหาย
1: แต่ก็ในเวลาอันไม่นานถ้าเกิดเราให้ความร่วมมือกับเขาอย่างดีโดยบริสุทธิ์เนี่ยก็คงจะพอจะลบล้างอะไรไปได้เพราะว่ายังไงก็ตามมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้คนก็เชื่อว่าอ๋อการบินไทยเป็นคนขนไม่ใช่อย่างนั้นหรอก มันก็คือเป็นเด็กคนหนึ่ง
0: ที่บางบุคคล
1: ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในทุกองค์กรได้ทั้งนั้น
0: น้องคนนี้อาจจะชะล่าใจด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นพนักงานสายการบินเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเห็นนะเวลามาผ่านไปในสนามบินไหนก็ตามเนี่ยคือเขาให้ผ่านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปอ่ะคนพวกนี้ก็พักแค่คืนเดียวหรือสองคืนเพราะฉะนั้นไอ้สัมภาระนี่มันไม่เยอะหรอกมันก็มีเท่านั้นแต่น้องคนที่ไปอ่ะก็คงจะมีสัมภาระเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็มีกระเป๋าที่เขาโหลดพอโหลดไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่รู้ไงตอนที่เส้นทางก่อนจะเข้ามาในเทอร์มินอลเนี่ยเขามีสุนัขกลุ่มนึงไปดมแล้วพอเข้ามาปุ๊บเขาก็รวบคุณเลยนี่แหละคือปัญหา
1: สุนัขพวกนี้ต้องกินโอลิเวอร์แน่นอน
0: แน่นอนโอ้โหนี่แบบ
1: เก่งขนาดนี
0: ้ถูกต้องเลย
1: ก็เราเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่ง
0: มาเลย
1: ที่น่าพูดถึงก็คือว่าตอนนี้ประเทศในยุโรปกำลังประสบปัญหาเรื่องความร้อนสูงมากนะตายกันไปเป็นพันแล้วในฝรั่งเศส
0: ในฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่
1: ตายไปเป็นพันแล้วซึ่งเราก็มีความเราก็มีประสบการณ์ที่เคยไปในยุโรปตะวันตกหน่อยเนี่ยยุโรปหรูๆว่างั้นเถอะฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นประเทศที่หนาวตลอดเนี่ยมีชีวิตนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวกับทีมโปรดิวเซอร์ที่แกรมมี่เนี่ยเตรียมเสื้อหนาวไว้เพียบเลยใส่กระเป๋า
0: ร้อนชิบหาย
1: จะหนีจะหนีเมืองไทยไปจะไปหาความเย็นละกูไปถึงที่นั่นก็40
0: แต่เดี๋ยวก่อนมันตอนไปนี่ไม่ได้รู้ว่ามันคือเดือนไหนน่าจะรู้นะว่าคร่าวๆภาพใหญ่มันคือหน้าร้อนหน้า
1: อะไรหลายสิบปีมาแล้วการดูอะไรอุณหภูมิล่วงหน้าอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างสมัยนี
0: ้
1: แล้วก็แบบมันต้องเที่ยวอ่ะคือไปแล้วมันต้องเที่ยวมันต้องขึ้นหอไอเฟลอ่ะเหงื่อมันแตกพลาดเหงื่อนี่นะแล้วก็ถ่ายรูปกันข้างหน้าทุกคนข้างหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ
0: แล้วทุกคนทั้งแก๊งนี่เอาเสื้อหนาวไปหมดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แล้วก็เหมือนอย่างที่เห็นรูปในทุกวันนี้เลยคือฝรั่งแช่น้ำกันเพียบเลยเหมือนควายเลย
0: กลางกรุงปารีสเลยนะฮะ
1: สระที่อยู่ไอ้
0: น้ำพุ
1: สระ ยู่ที่น้ำพุตรงหอไอเฟลหรือที่ไหนก็ตามที่มีน้ำลงไปหรือว่าเห็นว่าคราวนี้เนี่ยมีลงไปที่แม่น้ำแซนแล้วว่ายน้ำไม่เป็นตายกันไปอีก
0: อ้าว
1: คือไปๆประมาณแล้วมานั่งคิดเล่นๆนะคือประเทศที่ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วแล้วแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอโดนหน้าร้อนแบบขนาดนี้ไปทีเนี่ยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาเลย
0: คือมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะลุงเทียบกับบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะบ้านเราเนี่ยร้อนคือมันร้อนตลอดทั้งปีทั้งชาตินึกออกป่ะที่เขาบอกมันบ้านเรามันมีสามฤดูไงมันคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายไงมันมีสามร้อนบ้านเราทีนี้ไอ้อย่างบ้านเขาอ่ะมันมีความแตกต่างคือไอ้ช่วงหนาวก็หนาวเขาระหดเหมือนกันนะหนาวแบบหนาวมากหน้าร้อนของเขาอ่ะปีนึงอ่ะมันก็จะมาอยู่แบบว่าช่วงระยะสั้นๆ
1: แล้วเขามีความสุขเลยนะเพราะว่าหน้าร้อนเขาไม่เขาร้อนแบบ
0: ใช่ใช่
1: ชิลมาก
0: แต่ที่แปลกอย่างนึงอ่ะโดยประสบการณ์ที่ออสเตรเลียละออสเตรเลียช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีนะครับวันแบบ40หรือ42 45องศา
1: ร้อนร้อนสลับด้วยร้อนในตอนที่โลกเขาหนาวกัน
0: มาตรงกันข้ามเพราะนี่เขาเคยอยู่ขั้วโลกใต้ไงเพราะฉะนั้นฝั่งเหนือที่พวกอเมริกาอังกฤษยุโรปเนี่ยเขาหนาวฝั่งออสเตรเลียก็จะร้อนมาก
1: ๆ
0: ช่วงคริสต์มาสออสเตรเลียร้อนทีนี้เขาจะมีวันบําร้อนมากๆเช่น40องศาเนี่ยอยู่ 2-3 วันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่า cool change ลมเย็นก็จะมาม ันจะไม่มีการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถามว่าไอการเตรียมตัวในเรื่องของแบบว่าหน้าร้อนแม้กระทั่งตอนสมัยผมอยู่อ่ะเราไม่เคยมีอะไรเตรียมไม่รู้จะเตรียมไงแต่ทุกปีในตอนสมัยผมอยู่ก็มีคนตายเยอะเนาะเพราะโดยเฉพาะอย่างคนมีอายุเนี่ยคนแก่เนี่ยตายเยอะมากกับเรื่องของอากาศร้อน heat stroke หรืออะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆทุกวันนี้พอมีมากขึ้นโอเคละมันมีวิธีการป้องกันคุณต้องดื่มน้ำเยอะๆอย่างผมเนี่ยผมชอบไปตีกอล์ฟเนี่ยร้อนๆเนี่ยมันก็ต้องมีเรามีถังน้ำแข็งไปด้วยเพราะเราแช่น้ำเย็นไปดื่มกันใช่ไหมก็มีผ้าไปจุ่มแล้วก็มาพาดตรงคอไอ้ตรงนี้สำคัญมากลุงไอ้ฮีทสโตรกที่จะเป็นกันเนี่ยก็คือมาพันไว้ที่กอล์ฟที่ฟังได้นะทางบ้านอันนี้เป็น how to เลยก็คือพันแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆถ้าเกิดคุณต้องอยู่กลางแจ้งอันนี้สำคัญมาก
1: เรามีนี่ตลอดเวลาเรามีเจลที่เป็น
0: อันนั้นดี
1: แช่ตู้เย็นแล้วมันจะแข็งและเป็นเหมือนน้ำแข็งเอามาคล้องคออ
0: ันนั้นดีมากอันนั้นดีมาก
1: ช่วยได้มากในช่วงนี้นะประกอบกับเป็นไมเกรนด้วยก็เลยต้องใช้ตลอด
0: และอีกเรื่องนึง
1: ในเรื่องของความร้อน
0: อีกเรื่องนึงก็คือพวกนักกอล์ฟที่แบบว่าชอบดื่มเบียร์เย็นๆเบียร์เย็นๆแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ได้ช่วยมันเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยคาสนามกอล์ฟเนี่ยมาเยอะมากแล้วด้วย
1: นี่ไงถึงไม่ไปตีกอล์ฟไง
0: เกี่ยวอะไรกับลุงโอ้ย
1: มันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกินเบียร
0: ์โอเค
1: นั่นคือพอเรากลับมานั่งคิดที่เราพูดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งคือว่
0: า
1: จากประเทศที่ดูเหมือนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยพอเจอเรื่องร้อนเรื่องเดียวเนี่ยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปเลย
0: ใช
1: ่คนทำอะไรไม่ถูกแก้อะไรไม่ได้คือเหมือนเป็นแอฟริกาไปอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการใช้แอร์คอนดิชันเนี่ยจะถูกอิสมัตเนี่ยจำเป็นต้องติดเพราะเราตอนเราไปเที่ยวที่ยุโรปหรือฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามโรงแรมไหนก็ตามไม่มีแอร์คอนดิชันเลย
0: อ่ะลุงจำปีที่เราไปดูบอลโลกได้ไหม2006นี่แหละตอนนั้นด้วยความที่ไปเนี่ยจองห้องพักช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกพี่ใหญ่ก็ไปด้วยเนี่ยได้ห้องโรงแรมที่ไม่มีแอร์นะฮะแล้วด้วยความผมเองก็ไม่เคยไปเบอร์ลินมาก่อนแล้วคิดโอ้ยแต่ส่วนใหญ่ดูอีเบอร์ลินนี่หน้าหนาวนี่โอ้โหมันหนาวแบบเราเห็นแบบโอ้โหหน้าร้อนมันก็คงโอเคโอ้โหแม่งนอนไม่ได้อ่ะหน้าร้อนคือแบบแม่งร้อนอ่ะตอนที่เราไปไอ้ตอนไปเบอร์ลินแข่งบอลโลกเนี่ยร้อนมาก
1: มันร้อนจนแบบจริงๆแล้วมันคือดูเอาจริงๆก็เหมือนกับมันไม่ใช่ไม่เคยเจอร้อนนะมันก็เจอร้อนเนี่ยเนี่ยเราไปกี่ที่ที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ร้อนทั้งนั้นนะทำไมเขา
0: ไม่หาวิธีการจัดการป้องกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเลือกผู้ว่าอย่างชัดชาติไงแบบนั้นนะเขาถึงจะแก้ปัญหาได้ขอโทษ
0: นี่ทูตฝรั่งเศสนะที่ฟังอยู่ตอนนี้ฮะคุณต้องการผู้ว่าของเมืองปารีสแบบคุณชัดชาตินะฮะ
1: คือแอร์คอนดิชันเนี่ยต้องติดแล้ว
0: คือ
1: ตอนนี้เนี่ยฝรั่งไปเข้าไปนอนในห้างสรรพสินค้ากันเพียบเลยเหมือนหมาไปนอนในเซเว่นอีเลเว่นคือมันกลายเป็นแบบนั้นนะดูแล้วแบบคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็รู้สึกสงสาร สงสารนะแต่อีกส่วนนึงก็คิดแบบทำไมมันอนาถาขนาดนั้นวะเรา
0: จริงจริงจริง
1: คิดมาตลอดว่าฝรั่งนี่มันดูดีกว่าฝรั่งชีวิตมันดูดีมันโอ้เท่ฝรั่งเศสเยอรมันแต่ทำไมวันหนึ่งมันต้องแก้ผ้าแล้ววิ่งลงไปในน้ำเพราะมันร้อน
0: แต่ก็น่าสงสารนะอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือประเทศเขาอะอาจจะเป็นสภาพเศรษฐกิจด้วยโฮมเลสคนโฮมเลสนี่แบบว่าเยอะมากเลยอะ
1: เพียบ
0: จรจัดนี่แหละ
1: เพื่อนฝูงอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนี่บอกว่ามันไม่ใช่แบบ
0: เดิมอีกต่อไปแล้ว
1: going to San Francisco
0: no
1: where is flower in your hair อะไรเนี่ยมันมีแต่ขี
0: ้ใช่
1: ไปขี้นี่ขี้เพราะมันไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะมันนอนตรงนี้แล้วมันไปตรงนั้นแล้วก็ว่างๆเขาไปไม่มีอะไรกินก็ไปทุบกระจกแป้ง
0: มีเพื่อนอยู่มา30กว่าปีแล้วเขาบอกทุกเย็นๆเขาจะเดินไปที่ไอ้ตรงริมน้ำไอ้ตรงเพียของไอ้ซานฟรานเมืองซานฟรานเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเขาบอกว่าปีนี้ที่ผ่านมารถโดนทุบกระจกไป3ครั้งแล้วอุตส่าห์เอาไปติดป้ายว่าไม่มีของสมบัติในรถแม่งก็ยังทุบ
1: อ่ะมันจะทุบเล่นคือไม่ได้ว่าจะไปเอาอะไรหรอก
0: แล้วก็
1: พูดถึง
0: เป็นเรื่องเศร้าผมว่าวันนี
1: ้เราก็พูดถึงผู้สนับสนุนเราดีกว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกเวลาก็ให้นึกถึงโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
1: โอลิเวอร์อาหารน้องหมาน้องแมวสโลแกน
0: พิเศษทุกมื้อ
1: เป็ดทุกมื้อเสื้อยืดเนื้อดีมากเดี๋ยวกำลังจะทำจิงเกิลให
0: ้มีบายไม่มีร้อน
1: และเราจะแจกเสื้อด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแค่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดทุกอย่างที่มันอยู่ในไอ้จอทั้งหลายของพวกคุณเนี่ยกดให้เราด้วยแล้วเราก็จะมีร่วมสนุกแจกเสื้อโดยเฉพาะทางแอดไลน์นะฮะเรามีแอดไลน์ Official เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้ว
0: เข้ามาหน่อย
1: ทีม Facebook เราจะแปะลาย Official ของ Boomers and Baby ให้นะครับกดเข้าไปมาอยู่ในลายห้องเดียวกันเป็นเพื่อนกัน
0: มาไปอยู่ในชุมชนกับพวกเรานะครับ
1: มาลุ้นเสื้อยืดได้ด้วยแล้วก็มาคุยเรื่องต่างๆนานาซึ่งเราจะมีเรื่องราวมากมายสำหรับชีวิตของคนในวัยพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องหนังอะไรก็ตามแต่ที่เราจะคุยกันเพราะเราเป็นพวกเยอะมีของเยอะ
0: ไปแล้วลุงกลับบ้านได้แล้วเขาไล่เขามาไล่ละ
1: เขาเป่านกหวีดแล้วใช่ไหม
0: เป่านกหวีดแล้วครับแจกใบแดงแล้วด้วย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง

ของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีล5นี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร

0: เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่ปัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้และท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยาน แต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมด้วยกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอาลัคขะสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในมาทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาทยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาทยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติปัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะสอแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจขอจงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาขอสมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
8: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็น1ใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุ๋ยพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
5: นณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้น

0: Facebook นราพงศ์ไวยวันด้วยนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่3กรกฎาคมครับท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวสะเทือนใจสลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์เด็กอายุ11ขวบแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ปกติครับเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเอารถของครอบครัวขับออกมาแล้วก็ไปชนพระที่กำลังเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารตัวเลขพระที่มรณะเนี่ย9คน9ท่านด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นข่าวที่สลดสะเทือนใจมาตั้งแต่เมื่อวานตอนแรกเนี่ยก็ว่า5ถัดมาก็เป็น8ล่าสุดนี้ตัวเลขเป็น9นะครับที่มรณภาพยายของเด็กบอกว่ารีบแจ้งตำรวจให้สกัดแล้วแต่มันไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่ามันเร็วมากขับเร็วมากฟังเสียงยายของเด็กคนนี้หน่อยครับ
1: บอก
2: แล้วคนที่สั่งใจดำก็รอเออเราซอยแหนกับมีผู้ซอยเราซอยข้างไหนคนผีบ้ากับมีผู้ซอยอู้ยเข้าไปรถเ
1: นอะเป็นร้านบอกฮะ
2: ผีบ้ารักเอารถ
1: ลากรถอยู่มาจากไ
2: หนอยู่ในจอดไว้ถ้าเราหมุนทั้งหลุมเนี่ยมันไหล
3: มากับขั้นใด
2: มากับรถ
1: ยายร้านซื้ออย่าง
2: น่
1: ะแต่ลำซื้ออย่างซื้ออย่าง
2: คนพิการ
1: บ่ซื้ออย่างซื้ออย่างย่ายใจเย็นๆมันแล้วไอ้นั่นล่ะพอเขาจะได้หาของมันจะได้นั่น
2: มึงสิหามึงเขาเป็นหยังพ่นไปหาหลาน
4: ไปหาน้องไหมคะ
2: เป็นน้องมาแล้วมันผีบ้า
5: คณะสงฆ์ร่วมกันเดินจาริกนะจะตั้งใจจะย่างจากผู้ประบาดมันโน่ล่มจะไปอำเภอหนำคุณมีคณะสงฆ์มาร่วมกันเบอร์หนึ่ง34รูปเมื่อคืนพักที่ภูมันโนล่มฉันเช้าเสร็จหลวงพ่อถวายพระตาหารแล้วก็เดินลงมาเมื่อกี้มาพักที่พักสงฆ์ตรงนี้พักฉันน้ำฉันกาแฟพอนั้นพอเสร็จก็เลยเดินออกมาสักประมาณสัก11นาฬิกาเดินมาตรงนี้นะครับพอเดินมาคณะสงฆ์เดินเป็นแถวแล้วฝั่งนี้มันจะมีไหลทางคณะสงฆ์เดินจากไหลทางที่เป็นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซีมิ่นนะต่อไปประมาณสักคืบนึงเนี่ยประมาณสัก30เซนหรือ1ฟุตไม่ถึงไม่ได้ถึงเส้นขาวได้ซ้ำไปนะเดินประมาณตำรวจเขายืนแล้วคราวนี้รถมันมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่รถสีเหลืองนู่นเนี่ยมันเลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาคราวนี้มันถึงนี่กว่าจะเห็นเนี่ยมันระยะเนี่ยจากเนี่ยไปถึงเนี่ยใกล้ๆประมาณสัก7เมตร5เมตรนี่แหละโยมรถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปลี่ยนตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิหลังจากนั้น
6: มันเร็วมาก
5: รถก็มีกระเพื่อมกระเพื่อมเลยแล้วเกือบชนเสาเห็นไหมไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นนี่แล้วตอนเนี้ยสะบัดออกคราวเนี้ยพระที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะมันตีกระบะไปนู่นหัวไปนี่ถ้าเดินมาทางหลังก็เลยไม่ได้รับผลกระทบ
0: ทีนี้ก็มาดูอีกด้านหนึ่งครับก็คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเอาไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
7: ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะ
8: เมื่อเช้านี้ผมก็ไปทำงานอยู่ที่นี่แหละปลูกต้นไม้ต้นไร่เสร็จเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักอยู่ตรงนี
7: ้
8: คราวนี้ก็เกิดเหตุการณ์หัวขบวนน่ะเราไม่เห็น
7: ครับ
8: พระน่ะเดินธุดงค์ขึ้นมาเดินธุดงค์ตัวขึ้นมานี่แหละครับเนี่ยไปนี่ผมก็ยังนั่งดูพระอยู่รถน่ะฝั่งโน้นน่ะมันรถมันสวนพระมาชนองค์ที่4องค์แรกนั้นรอด
7: ครับถัดจากองค์ที่4ไปก็โดนรวบเลย
8: หมดเลยครับผมมีวิดีโออยู่แต่คราวนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องที่บ้านไว
7: ้ครับ
8: คราวนี้ก็อันนี้อันนานมากครับโอ้ยเงี้ยสยองไม่หายเลยเละตุ้มเป๊ะสิบสงสารพระ
7: ครับ
8: ตายคาที่ตรงนี้5
7: ตรงนี้5รูป
8: 5เลยครับ
7: คาที่เลยเน
8: า
7: ะ
8: คาที่และที่ตอนนี้ก็ไปเสียที่โรงพยาบาลอีกตอนนี้12เลยบ้างเสียว่า

0: เหนื่อยมากเลยโอ้โหวิ่งวุ่นเลยนี่ผมไม่ถึงที่พระนะคนแรกเลย
1: คุณพ่อพอรู้จักคนขับรถไหมฮะ
0: เด็กอายุ11 10ฝ่าต้นๆนี่ไม่แน่ใจว่า10เท่าไหร่แต่เป็นเด็กที่คือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่รู้จะให้การยังไงเราก็ไม่รู้จะเล่ายังไงเด็กมันมายังไงเอารถมายังไงเราก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ไม่เข้าใจว่ามันขับอะไรมันเร็วโอ้มันชนแรงมากนะดังโอ้โหดัง
1: คาดว่าประมาณเหยียบมาเนี่ยป่าพอสัก
0: ต้องไม่หลุดร้อย
1: ไม่หลุดร้อย
0: ไม่น่าจะหลุดเป็นร้อยเมตรนะครับ
1: ไม่ได้มีเสียงเบรกเสียงอะไรเลย
0: มันเด็กมันจะไปตั้งสติอะไรได้เหมือนคนโตคือถ้าคนโตแบบนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันมันชนเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะครับถ้าไม่ชนเสาไฟฟ้าต้นนั้นจะตายเยอะไปนี่อีกพัก
1: อ๋อโดนเสาไฟฟ้าต้นนั้นก่อน
0: ครับหักเลยนะเสาไม่หักหรอกเพียงแต่พังนิดหน่อยแต่ที่ถ้าไม่ติดต้นนี้นะครับพระที่ยังเหลือขบวนข้างหลังโดนอีกหลายลูกยังไงก็โดนตายเยอะ
1: ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหม
0: ตกใจมากเลยครับช็อกเลยขณะผมวิ่งไปถึงคนแรกนี่ผมว่าผมใจแข็งแล้วนะน้ำตาไหลเลยสงสารป้าเชื่อไหมมันหักเละละเอียดหมดตามภาพมาแล้วคร
1: ับ
0: เปิดภาพดูก็เห็นเลยยิ่งเป็นวิดีโอผมมันยิ่งเห็นลงชัดเจนคนถ่ายเต็มคนมาถ่ายรูปไปมาเป็นร้อยคนทั้งตำรวจทั้งผู้ว่าผู้กำกับมาหมดเลยนี่ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์กับช่องไหนเลยเมื่อเช้าขอมาขอนะไม่เคยไม่ได้คุย
1: อยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ปกครองไหมในกรณีที่มีลูกแบบลักษณะแบบนี้ก่อเหตุไปขโมยรถออกมาเนี่ย
0: คือนี่ความผิดตรงไหนนี่เราไม่รู้อ่ะเราก็จะไปปักปั๊มเด็กก็ไม่ได้เพราะเด็กก็ไม่สมบูรณ
1: ์
0: เด็กไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก
1: ็
0: อยากฝากเตือนนะปู่ย่าตายายเขาอยู่กับปู่เอารถปู่ย่าตายายมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: นั่นคือเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับอ้าวคราวนี้มาฟังบทสรุปจากการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารฟังเสียงของผู้ว่าครับ
3: ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นอุบัติเหตุทางถนนนะครับตามเส้นทางสาย2034ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะครับบริเวณกิโลเมตรที่6ซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์ที่ขับมาตามเลนนะครับแต่ว่าถลายออกเลนข้างทางนะครับไหลทางแล้วก็ทำให้ไปเฉี่ยวชนให้มีผู้ได้รับอันตรายถึงชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะครับนั่นก็คือคณะพระภิกษุซึ่งเป็นคณะพระธุดงค์นะครับที่เดินทางจากจังหวัดมุกดาหารเพื่อมุ่งหน้าไปสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคณะทั้งหมดเนี่ยเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด34รูปนะครับแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ติดตามอีก5ท่านด้วยกันนะครับที่เดินเป็นขบวนไปตามข้างถนนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ออกจากวัดภูมิมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นการเดินจาริกแสวงบุญนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางจาริกแสวงบุญเป็นการเดินทุดงเพื่อบำเพ็ญธรรมตามกิจของสงฆ์นะครับในระหว่างนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถยนต์มาเฉี่ยวชนนะครับก็ยังเป็นผลให้เกิดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน5รายด้วยกันนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดแล้วต่อมาก็เสียชีวิตหรือมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รายจากรูปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่สุดโศกนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็ทีมการแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็เข้าไปเผชิญพื้นที่เปิดเหตุโดยฉับพลันทันทีนะครับก็หลังจากนั้นที่เกิดเหตุไม่เกิน10นาทีทุกอย่างก็ได้ทำการส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมายังโรงพยาบาลนะครับผู้รับผิดชอบทุกระดับตั้งแต่ตัวผมเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดทางหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารก็ไ ไปอำนวยการแล้วก็ไปตรวจสภาพสถานที่เกิดเหตุโดยพร้อมเพรียงกันนะถัดจากเวลาที่เกิดเหตุไม่นานนะครับแล้วก็พระที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกในการที่จะพาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยไปพักผ่อนในพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือวัดภูมิโนรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรอการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของทางการแพทย์เนี่ยทางโรงพยาบาลมุกดาหารก็มีความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยทุกรายนะครับก็อยู่ในการดำเนินการการรักษาพยาบาลของคณะแพทย์เข้มข้นนะครับซึ่งในลำดับต่อไปเนี่ยผมจะให้ทางคุณหมอได้เล่ารายละเอียดนะครับสำหรับในกระบวนการทางดำเนินคดีการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุโดยฉับพลันทันทีณเวลานั้นนะครับแล้วก็ในกระบวนการควบคุมผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับเรามีคณะกรรมการที่ไปทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องหารายนี้อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระบวนการในการดูแลและคุ้มครองผู้ต้องหาในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยนะครับในส่วนของการเยียวยาการช่วยเหลือเนี่ยนะครับเราก็มีทางบริษัทประกันซึ่งรถคันนี้ที่ทำการเฉี่ยวชนเนี่ยก็มีบริษัทประกันซึ่งก็ประกันไม่หมดอายุนะครับก็ยังมีทุนประกันคุ้มครองเนี่ยทั้งหมดทั้งเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านด้วยกัน
2: เสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านผู้ว่าวรยานบุญณราชนะครับสรุปอีกทีนะครับท่านผู้ฟังครับพระที่มรณภาพจากการถูกชนเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่9ท่านนะครับแล้วยังมีเคสสีแดงที่ยังเหลืออยู่นะครับอีก3รูปครับท่านผู้ฟังครับเคสสีเหลืองอีก10รูปด้วยกันเพราะกวาดไปหมดเลยนะฮะทีนี้ก็มาถึงคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้สายล่อฟ้าจากคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาวิเคราะห์การเมืองครับบอกว่าแม้จะยังเป็นเรื่องคาบลูกคาบดอกแต่ในทางการเมืองแพ้ไปแล้วและส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างเลี่ยงไม่พ้นทำให้พรรคเกิดปัญหาความขัดแย้งนับตั้งแต่เปลี่ยนผู้นำพรรคมาจนถึงรุ่นที่3ดูเหมือนพรรคจะเกิดปัญหาและตกต่ำลงมาเรื่อยๆการเลือกตั้งใหญ่แม้จะได้อันดับ2แต่ยอดก็ลดลงต้องไปเป็นฝ่ายค้านสงสัยต้องเปลี่ยนทีมบริหารพรรคแบบยกชุดเสียแล้วเพราะชุดนี้มีแต่ดาวลงไปเรื่อยๆการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานั้นแม้จะดีอยู่แต่ก็มุ่งไปในทางทฤษฎีมากกว่ามุ่งไปทางที่ชาวบ้านต้องการจึงเข้าไม่ถึงวันนี้มาเจอระบอบสีน้ำเงินที่เหนือกว่าระบอบทักษิณยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะกลไกทุกอย่างถูกควบคุมไว้ทั้งหมดไม่ว่าส.ส.ในสภาส.ว.องค์กรอิสระอำนาจรัฐจากรัฐบาลที่นับวันจะเป็นศัตรูกันหนักขึ้นเรื่อยๆคือคุยกันไม่ได้แล้วนอกจากฟาดฟันกันให้ตายไปข้างหาทางแก้ด้วยกติการัฐธรรมนูญก็ริบหรี่เพราะถูกพันธนาการเอาไว้หมดแล้วนี่คือข้อเขียนของสายล่อฟ้าในคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐที่เขาเขียนในหัวข้อพรรคคนรุ่นใหม่หมดราคาครับท่านผู้ฟังเอาขอรณรงค์ต่อเนื่องครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ผ่านแอปพลิเคชัน BKK Westpay เว็บไซต์ก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือว่าจะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานเขตก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะครับคัดแยกขยะออกมาขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปไม่เทรวมไม่รวมทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการผ่านการลงทะเบียนนี้นะครับ1ท่านเสียค่าขยะให้กับกรุงเทพมหานครในอัตราเดิมนะครับ20บาทต่อเดือนอันที่2ครับขยะที่ท่านแยกออกมาอย่างขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมีมูลค่านะครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อครับบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลครับทำให้ท่านมีรายได้นะครับนี่สองอย่างด้วยกันในการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะฮะเอาละครับท่านฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:27 น.ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปประเทศออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับที่นั่นวันนี้มีประเด็นว่าการสอบนี่จับแก๊งโยงมีนานี่ก็คือชื่อของแอร์โฮสเตสนะครับจับแก๊งโยงมีนาผัวเมียจัดส่งพัสดุซุกผงขาวในกระเป๋ามีอีกเคสแอร์สาวหิ้ว20 โลไปออสซี่ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนำโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกกลับมาแล้วนะครับกลับจากฝรั่งเศสก็นำทีมแถลงข่าวคือนายกเนี่ยท่านใช้คำว่าที่แอร์โฮสเตสเอาเฮโรอีนไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยท่านใช้คำว่าคิดสั้นมากครับคิดสั้นมากไม่ฉลาดเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขามีมาตรการในการตรวจเข้มงวดมากกฎหมายเขาก็แรงมากครับฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
3: การขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเราไม่ได้เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องไอ้วิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
4: เหมือนที่ต่างชาติเขาใช้มีเทคโนโลยีอื่นไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวผมก็ถามเลยครับพปส.
4: อันนี้ว่ามันมีการข้ามจังว่าตอนนี้ไทยกำลังกลาย
3: เป็นคำถามอื่น
4: ไทยกำลังกลายเป็นทางผ่านค่ะท่านนายก
3: ไม่ใช่เวลาปราบได้ไม่เห็นถามเห็นไหมปราบเป็นปีหนึ่งเผานี่เดี๋ยวอีกสักตอนนี้เขารอผมไปเผาอยู่นะครับก็อีกเป็นพันๆล้านเม็ดแล้วก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องตรวจจับยาเสพติดเครื่องเอ็กซเรย์รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าคนยังทำอยู่ก็ถือว่าเขาเลือกทางที่ผิดเองเพราะว่าสมมุติว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยก็โทษก็ไม่ได้เบาลงโอกาสที่จะได้รับนิรโทษก็ไม่มีนะครับก็จะเลือกเดินทางนี้เราก็จับของเราไปเรื่อยไม่ต้องห่วงครับเรื่องชื่อเสียงเพราะว่ามาตรฐานการติดตามการปราบปรามการดำเนินคดีนะครับเราก็ทำอย่างเต็มที่เราไปห้ามคนไม่ทำผิดไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะรอดจากการดำเนินการตามกฎหมายที่หนักหน่วงของเราก็ be my guest ก็ต้องเรียกประชุมมาแล้วก็ขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดสุดจุดที่มันรั่วได้ใช่ไหมโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปจริงๆขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโหเขาเอาหมามาดมมาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับแล้วก็ไปไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมาก
2: นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับส่วนทางปปส.ครับเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดของปปส.นะครับคุณคณิศรภาพีระนนบอกว่าปลายทางที่จะรับของจากแอร์โฮสเตสที่ชื่อมีนาเนี่ย ชื่อเดียครับชื่อเดียเป็นผู้หญิงแต่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นฝรั่งต่างชาติเนี่ยทางออสเตรเลียเขายังไม่ให้ข้อมูลมาแต่ว่าปลายทางที่จะรับของจากมีนาชื่อเดียเอาฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดของปปส.ครับ
5: ล่าสุดเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับกลุ่มเครือข่ายกระบวนการนะครับก็มีการส่งพัสดุพันมายังพื้นที่กรุงเทพมหานครแถวบางเขนหลัก4ซึ่งเราก็ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ไปทำการตรวจพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็ตรวจยึดของกลางที่เป็นเฮโรอีนนะครับจำนวน8กิโลกรัมเศษๆนะครับจำนวนประมาณนะครับซุกซ่อนอยู่ในผ้าลักษณะที่เป็นกระเป๋าผ้าที่แขวนตามผนังเดี๋ยวจะมีรูปภาพให้ดูนะครับอันนี้คือจุดแรกจุดเริ่มต้นจากวันที่30หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็สืบสวนขยายผลนะครับว่ากระบวนการที่เราทำการเฝ้าตรวจอยู่นะครับมีการดำเนินการส่งอย่างไรที่ไหนบ้างก็ได้พบว่านะครับวันที่1คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่1เนี่ยในช่วงเย็นเราก็ทำการไปปฏิบัติการตรวจค้นอีก2จุดนะครับที่ซอยหลังน้ำ1จุดแล้วก็ที่รามคำแหงอีก1จุดนะครับในจุดที่2นะครับที่เป็นซอยหลังน้ำเราสามารถนะครับตรวจยึดเฮโรอีนนะครับที่ทำการซุกซ่อนอยู่ในเสื้อกันหนาวแล้วก็ในห่อกาแฟนะครับห่อกาแฟอันนี้คือจุดที่3จุดที่2เนี่ยคือจุดที่เสื้อกันหนาวแล้วก็ห่อกาแฟซึ่งปลายทางนะครับของจุดที่2เนี่ยมีจำนวนปลายทางคือประเทศออสเตรเลียแล้วปลายทางประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในจำนวนของกลางเฮโรอีนเนี่ยประมาณ9กิโลเศษนะครับก็เกือบ10กิโลนะครับหย่อนนิดเดียวแล้วก็ในจุดที่3จุดสุดท้ายเนี่ยก็คือที่รามคำแหงเรามีการตรวจค้นนะครับแล้วก็พบเฮโรอีนที่อยู่ในเสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นะครับเป็นเสื้อแบบผ้าไทยนะครับแต่จุดนี้มีความพิเศษคือไม่ได้ส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียจะส่งไปที่ประเทศไต้หวันนะครับก็โดยสรุปอย่างนี้ครับว่าโดยแผนธุรกรรมโดยพฤติการเนี่ยกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้วิธีการส่งยาเสพติดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับว่าเราทราบตัวหมดแล้วนะครับว่าเจ้าของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็ณขณะนี้เมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ปปส.นะครับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกอรมน.แล้วก็ตำรวจเข้าดำเนินการตรวจค้นนะครับแล้วก็ควบคุมตัวคนที่ส่งนะครับคนที่ส่งพัสดุทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่จากเชียงคานลงมาที่กรุงเทพนะครับและขณะนี้เองเจ้าที่เราก็กำลังขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างย้อนกลับมาดูปลายทางที่ฝั่งประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนี้นะครับเราก็ได้ทราบตัวบุคคลนะครับที่ได้มีการวางแผนนะครับและก็เตรียมการในการรับพัสดุพันที่มีเฮโรอีนมาจุไว้เนี่ยฝั่งปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเมื่อเช้านะครับทางผมเองก็ได้มีการประสานไปยัง AFP เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่อยู่ฝั่งประเทศออสเตรเลียอีกมุมหนึ่งนะครับในกลุ่มในประเทศไต้หวันในเป้าหมายที่3ที่เราเห็นว่าจะนำพาเฮโรอีนเนี่ยไปไต้หวันเราก็ได้ประสานหน่วยงานทางไต้หวันที่มีความร่วมมือทางการข่าวกับปปส.ไปอย่างดีขณะนี้ทั้งสองฝ่ายก็อยู่ระหว่างการติดตามก็เมื่อเช้าผมเองนะครับก็เลยเชิญทาง DSI มาร่วมประชุมนะครับเพื่อจะหารือและก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ใหญ่ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำมาอย่างเป็นกระบวนการมีการทั้งหลอกลวงทั้งคนในเครือข่ายเองนอกเครือข่าย แล้วก็มีคนเกี่ยวข้องทั้งด้านการโอนเงินการนำพาและการบรรจุสิ่งของเฮโรอีนลงไปในแพ็กเกจจิ้งต่างๆซึ่งในลักษณะคดีประเภทนี้นะครับทางดีเอสไอเองก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด้วยที่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยนะครับกับทางคุณมีนาและก็ทางทนายประเด็นก็คือว่าเราต้องให้โอกาสทางออสเตรเลียซึ่งถือว่าเขามีมาตรฐานนะครับถ้าหากว่าเขาพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าคุณมีนาเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาถูกหลอกลวงนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นก็อาจจะทำให้ไม่ฟ้องได้แต่ณขณะนี้เนี่ยมันยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเราก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและการได้ตัวละครเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเป็นทั้งผลดีและก็ผลร้ายณขณะนี้เรายังพูดไม่ได้ว่าคุณมีนามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยอย่างไรเคสที่ฉะเชิงเทราเมื่อ27มีนาที่ผ่านมานี่เองสำนักงานปปส.ภาค2ของเราเองเนี่ยนะครับก็ดำเนินการจับกุมได้ก่อนขึ้นเครื่องอันนั้นปริมาณยาเสพติดเยอะมากนะครับ20กิโลกรัมตรวจในกระเป๋าเจอ10กิโลแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านเจออีก10กิโลนะครับเคสนั้นเราจับกุมได้ในประเทศไทยเป็นลักษณะคล้ายกันเลยแผนธุรกรรมคืออยู่ในพรมอยู่ในผ้าพรมนะครับแล้วก็สอดไส้อยู่ด้านในถ้ามองโดยผิวเผินก็จะไม่ทราบเราเชื่อว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเพราะในการพูดคุยการชักชวนนะครับก็มีแอร์โฮสเตสเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน
2: นั่นคือเลขาปปส.นะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะครับที่แถลงเมื่อวานนี้อ่ะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักอีกสักทีหนึ่งแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:40 น.ครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงข่าวเองนะครับทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมที่เป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตนี่แหละครับหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่ากระทรวงมหาดไทยสรุปผลสอบผลโกงสอบมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนตำแหน่งสูงโยงรับจ้างยันบริษัทเอกชนอันที่พิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวนะครับในขณะเดียวกันมติชนบอกว่าฟันวินัย5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้ผู้รับจ้างกับเอกชนโกงสอบท้องถิ่นนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าเมื่อเข้ามาในสมัยที่สองก็เป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมายเขาก็เลยไปแก้ไขคำตอบ แล้วก็ไฟล์ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ตอนนี้เพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งสูงจะไปกล่าวหาลอยๆไม่ได้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของนายกอนุทินดีกว่าเชิญครับ
10: สมัยที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยแรกคือปี2566ประมาณช่วงนี้ช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาพฤศจิกานะครับมันมีข่าวทำนองนี้ขึ้นมาผมก็ได้สั่งการให้มีการชะลอนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการสอบขอให้ดำเนินการสอบในมาตรฐานใหม่ตั้งไอ กลไกใหม่ขึ้นมาก็เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปยังไปเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งโดยที่มีการตั้ง TOR ตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อให้เขาได้ดำเนินการคัดเลือกซึ่งทางกรมท้องถิ่นก็ได้คัดเลือกล่าสุด ก็คือใช้เวลา2ปีกว่านะครับกว่าที่เขาจะสอบกันในรอบ2ผมก็สอบถามไปว่าทำไมตอนสอบทำไมถึงต้องมาเร่งสอบตอนนี้เขาบอกว่าก็จากการที่ผมได้ยกเลิกการสอบไปคราวที่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้ไม่ได้สอบมา3ปีแล้วนะครับเมื่อดำเนินการสอบผมก็คงคิดว่าในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปลายปี68ใช่ไหมฮะพวกที่เกี่ยวข้องการทุจริตก็คงคิดว่าคงจะมีแค่หนูหนึ่งนะก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับตอนสอบยังไม่มีใครมารายงานสักคนว่ามีเรื่องสอบพวกนี้เพราะว่าแต่ถามว่าเขาผิดไหมที่ไม่รายงานก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทําในขอบเขตอำนาจของกรมนะครับรัฐมนตรีหรือนายกเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้เพราะเราไปจากนั้นมันก็เป็นการทํางานแบบล้วงลูกไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับพอมาเป็นผมเข้ามาในสมัยที่2นะครับก็คงเป็นที่ผิดความคาดหมายเขาถึงต้องไปแก้มีการไปแก้คำตอบแก้ไฟล์ข้อมูลผมก็ยังเห็นเลยว่าเนี่ยแม้กระทั่ง answer sheet เนี่ยนะครับก็ดูแบบมีการอย่างสมมุติว่า answer sheet นี่คะแนนใน answer sheet เนี่ยกี่คะแนนอันนี้ล่ะ45คะแนนนะครับถ้านายคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะครับอยู่ answer sheet ตรวจมาได้45คะแนนแต่ว่าที่ประกาศผลโดยกรมท้องถิ่นใช่ป่ะโดยกรมท้องถิ่นประกาศว่านายคนนี้นางสาวคนนี้ได้77คะแนนเอาแค่นี้ก็คงไม่ต้องไปสอบอย่างอื่นแล้วมั้งนะครับแล้วก็ไปดูสุ่มตรวจมาดูในคนนี้ในแอนเซอร์ชีต45ในการประกาศได้77ก็ไปดูคนต่อไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ไหมแผ่น2อยู่ไหนโอเคดูคนนี้นี่ได้33คะแนนคนที่2นะจาก33ปัดคะแนนขึ้นมาเป็น70นะครับดูไปต่อนี่เขาเพิ่งอธิบายผมฟังเมื่อกี้นะฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับคนที่3นะครับในข้อสอบคนที่เก่งหน่อยได้52คะแนนแต่ปัดขึ้นไปเป็น74คะแนนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการสุ่มตัวที่เขาตรวจไปตั้งแต่80คนใช่ไหมก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้หมดผมก็ยังถามเลยผมทำไมโอ้ยปั่น answer sheet นี่ไม่มีรอยดินสอล้นไอ้ช่องวงกลมออกมาเลยทำไมเก่งจังก็บอกว่าเขาก็เตรียมการไว้หมดเขาก็ไปทำอ้างว่าเดี๋ยวจะไอเอกสารเยอะตรวจสอบไม่ทันก็เลยไปทำเป็นอะไรเป็นโปรแกรมอะไรนะเกี่ยวกับ AI อ่ะนะครับแล้วก็ไปสร้าง answer sheet นี้ขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็น answer sheet ที่ล้อมาจากของคนที่ทำจริงนี่ออกมานี่อันนี้คือไม่ใช่ของจริงด้วยนะฮะมิ้นออกมาเนี่ยกลมดิกเลยฮะไม่มีล้นเลยยังกับจิตกรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เราก็ไม่ต้องถามกันแล้วครับว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะดำเนินการในการตั้งการสอบวินัยร้ายแรง นะครับถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน DSI ปปป.ปปป.คือตำรวจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปปช.ก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถสบายใจได้ว่าจากนี้ไปก็คงถ้าใครคิดจะโกงขึ้นมาก็7หน่วยงานนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้รู้รัฐบาลเป็นคนจับรัฐบาลเป็นคนตั้งเซให้7หน่วยงานนี้เซ็น MOU ขึ้นมาเพื่อปราบโกงครั้งนี้นะครับเพราะนั้นก็ขั้นตอนการดำเนินการก็ได้เริ่มแล้วนะครับก็พาไปโดนใครก็คนนั้นเท่าที่ทราบก็ไปเยอะแล้วมีทั้งเส้นเงินมีทั้งการร่วมมือมีทั้งขบวนการอะไรต่างๆนานานะครับหลายคนก็บรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วก็ต้องบอกนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าเกิดออกมาผิดแล้วเนี่ยเราถ้าที่มามันผิดมันก็คือทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะหมดนะครับตอนนี้ทำก็ยังไม่โดนกล่าวหาอะไรก็ทุกคนใครทำอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจดีนะครับคิดว่าไม่น่าจะพ้นไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการบูรณาการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มทีมงานเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็มีการรวมนะครับสนธิบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่จะต้องเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้นะครับและอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวผมเองทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีการทุจริตอย่างแน่นอนก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือตัวผมเองนี่แหละนะครับให้แจ้งทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าทราบมาว่าเมื่อวันที่1คือเมื่อวานนี้รักราคงจะมีการบรรจุในเมื่อมันมีการทุจริตจากการสอบครั้งนี้ก็ไม่ควรจะบรรจุควรจะชะลอหรือยืดเวลาหรือยกเลิกนะครับนั่นคือข้อสั่งการของผมกระทรวงมหาดไทยก็รับไปดำเนินการแต่ว่าจะบรรจุหรือไม่ก็มีคณะกรรมการอีกหนึ่งคณะกรรมการอีกชื่อคณะกรรมการอะไรนะท้องถิ่นกสทส่งเสริมใช่ไหมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นอีกคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งตรงนี้มีบุคคลภายนอกนะครับที่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นด้วยมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆในการประชุมทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เสนอว่าขอให้ชะลอแต่คณะกรรมการก็ส่วนใหญ่ที่มาจากภายนอกก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ได้ลงมติกันลงมติไปแล้วแล้วก็ให้มีมติให้บรรจุต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมาพบยิ่งอันนั้นคือก่อนที่มีการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ผ่านวันที่1มาแล้วอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็คนที่ก็ความรับผิดชอบก็จะตกไปอยู่ที่คณะกรรมการกสทนี่ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบว่าไม่ใช่รัฐบาลไม่ทำอะไรเราทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าคณะกรรมการยังให้เดินต่อไปก็เดี๋ยวเราก็ไปว่ากันตามหลักฐานว่าทำไมเขาถึงให้เดินต่อไปทั้งที่พอจะทราบเป็นในอยู่แล้วว่ามันมีความไม่โปร่งใสแน่นอน
2: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนทางฝ่ายค้านเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็รับหนังสือจากผู้เสียหายจากการสอบนี้นะครับคือเขาก็อยากให้เรียกร้องให้มีการเรียกบรรจุนะครับแล้วคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าทางฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ในสภาฟังเสียงคุณณัฐพงษ์ครับ
11: ก็คือวันที่1ที่ไปบรรจุจะเป็นรอบที่3นะคะก็คือเขาจะมีการเรียกรายงานตัวไปตอนเดือนพฤษภาคมประมาณปลายเดือนนะคะแล้วก็พอวันที่1กรกฎาคมเขาก็ไปรายงานตัวแต่ละพื้นที่ที่เขาเลือกค่ะแต่รอบถัดมาค่ะคนที่เป็นรอบที่4บางคนนะตอนนี้ค่ะเขาคำนวณแล้วว่าท้องถิ่นอ่ะส่วนมากอ่ะ1เดือนจะเรียก1ครั้งใช่มั้ยคะแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาบางคนลาออกไปแล้ว ซึ่งบางคนอยู่ในบริษัทต่างๆนะคะไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองก็เลยลาออกเอาไว้นะคะบางคนก็เป็นคนท้องคือไม่อยากให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆก็ลาออกแล้วพอเข้ามาชะลอในรอบถัดไปอะค่ะที่ไม่ใช่รอบที่1 2 3แล้วอะเป็นรอบที่4 5 6 7 8เนี่ยค่ะคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงณตอนนี้เลยนะคะอยากให้เขาแยกเป็นเคส by เคสคนทุจริตก็ดำเนินการไปคนที่สอบได้ด้วยตัวเองก็ไปบรรจุค่ะแล้วทำไมหนูสงสัยว่าในเมื่อรอบ1 2 3อะค่ะคนที่ไปบรรจุแล้วแล้วเจอคนทุจริตเขาสามารถดำเนินการเอาออกได้ใช่ไหมคะแล้วทำไมพอมาเป็นรอบที่4 5 6 7 8ทำไมเขาทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะ
12: ก็ขอบคุณสำหรับการมายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคก็ยืนยันว่าส่วนตัวผมเองก็เชื่อว่านะครับคนจำนวนมากเป็นคนที่สอบนะครับโดยสุจริตนะครับไม่ได้คนส่วนมากไม่ได้เป็นคนที่มีเรื่องของประเด็นการทุจริตในการจัดสอบแน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว่าการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ยที่มีอาจจะมีวัตถุประสงค์ดีในการที่พยายามกวาดล้างเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่ามันไปสร้างผลกระทบกับคนที่เป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของพวกเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจริงๆก็เตรียมที่จะมีการตั้งกระทู้ถามนะครับในสภารวมถึงการขับเคลื่อนในกรรมธิการต่างๆด้วยนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรับเรื่องไปนะก็พร้อมที่จะไปผลักดันต่อในสภาเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดจริงๆแล้วเวทีที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือเวทีการติดตามตรวจสอบผ่านเวทีในสภาเพราะว่ามันประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะครับบางทีการตั้งกรรมการสอบภายในฝ่ายบริหารเองเนี่ยก็เป็นการดำเนินการของฝ่ายเดียวนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงจังแล้วก็จริงใจกับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ควรหลีกหนีเวทีจากฝั่งสภาที่พรรคประชาชนเองก็จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันและผมก็เชื่อว่าเวทีในกรรมธิการเองเวทีในสภาเองเนี่ยจะเป็นเวทีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบคนที่สุจริตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาสะท้อนเสียงของพวกเขาอย่างปลอดภัยแล้วก็รู้สึกที่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดครับงั้นสำหรับเรื่องการตรวจสอบน่าจะประมาณเท่านี้นะครับถ้ามีเรื่องอื่นๆเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าครับ
2: นั่นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็คือคุณสนธิยาสวัสดีก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนี่เหมือนกันฟังเสียงของคุณสนธิยาครับ
13: ผมได้ติดตามเรื่องนี้อยู่2วันแล้วนะครับและก็ได้ติดตามการตรวจสอบสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ปปส.กระทรวงยุติธรรมปปส.ภาค5ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีนาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับเป็นผู้จำหน่ายขายหรือเครือข่ายเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งนี้ครั้งนี้ผมทำในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยไม่ได้ในนามประเทศไทยนะครับและผมทำในนามของอดีตคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกๆวันผมก็ได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกวันในขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กสาวอายุ 25-26 ปีที่เป็นคนไทยแล้วกลายเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดข้ามประเทศข้ามทวีปผมจึงเห็นว่าทำหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับมีนาลูกเรือชาวไทยคนนี้โดยส่งหนังสือถึงท่านผู้หญิงแห่งความยุติธรรมของคณะนักบุญจรหรือท่านผู้หญิงผู้ทรงเกียรติสมันธาจอยมันทรีหรือแซมมอนที่ผู้สำเร็จราชการประจำเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกเรือชาวไทยน้องมีนาและผมเชื่อโดยสุดจริตใจเพราะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่เคยเห็นหน้าจนถึงวันนี้แต่ผมทำในฐานะที่เป็นคนไทยและขอความเป็นธรรมให้กับลูกเรือไทยผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน 4-5 วันข้างหน้านี้ตำรวจออสเตรเลียก็สามารถจับกุมปลายทางที่จะส่งยาเสพติดได้ในขณะเดียวกันปปส.และกระทรวงยุติธรรมและตำรวจของประเทศไทยก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ที่ส่งยาเสพติดผ่านนะฮะมีนาผมเห็นใจมีนา มีนาเป็นนักเรียนทุนกยศก็คือกู้เงินมาเรียนมีนาส่งเงินให้กับแม่เดือนหนึ่งหมื่นแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นค่าบ้านค่าเช่าแล้วมีนาก็ได้รับการตรวจสอบสอบสวนติดตามเส้นทางการเงินหรือเงินต่างๆก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนในเรื่องของกระบวนการรับรู้รับเห็นว่ากระเป๋า12ใบนั้นจำนวน2ใบมียาเสพติดอยู่ข้างใน
2: คุณสนธิยาสวัสดีอันนี้พูดถึงเรื่องคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียนะครับคุณสนธิยาบอกว่าจะหาความเป็นธรรมให้กับมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของคุณสนธิยาวันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเข้าพาดหัวอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังเลขาพิพัฒน์ชิงลาออกสภัทรมีชื่อญาติเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยในข่าวเขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือเลขาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรายงานข่าวคาดสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องลาออกอาจเป็นเพราะพัวพันกับกรณีสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่เพราะมีรายชื่อญาติสอบได้ในลำดับต้นๆ นี่ข่าวสั้นๆแค่นี้ครับท่านผู้ฟังเอาละนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าวันนี้และสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
15: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby